0: ของรัฐบาลจีนนะคะก็ได้มีการรายงานว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้จัดพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์นะคะอย่างสมเกียรติณมหาศาลประชาชนที่กรุงปักกิ่งนะคะก่อนที่ผู้นำทั้งสองเนี่ยจะร่วมหารือกันแล้วก็ลงนามในเอกสารความร่วมมือกันนะคะโดยการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของมินอองไลน์ในฐานะประธานาธิบดีฝ่ายพลเรือนนะคะหลังจากที่เคยเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่ว่าได้กระชับอำนาจผ่านการเลือกตั้งทั่วไปนะคะที่จัดขึ้นช่วงรอยต่อปลายปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีนี้นะคะซึ่งกลุ่มการเมืองฝั่งอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐองซานซูจีนะคะก็ถูกตัดทิ้งแล้วก็ส่งผลให้พรรคการเมืองที่หนุนหลังโดยกองทัพเนี่ยก็คว้าชัยชนะไปอย่างถล่มทลายไปนะคะในตอนนั้นก่อนที่สภาจะโหวตเลือกให้หมินอองไลน์เนี่ยค่ะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านของริชาร์ดฮาร์ซีนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการเมียนมาจากไครซิสกรุ๊ปนะคะเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าการที่สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับในฐานะการเยือนอย่างเป็นทางการระดับรัฐคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติต่อรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมและตัวเต็มตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นแรงหนุนทางการทูตครั้งใหญ่หลังจากที่มินอองไลน์เนี่ยเพิ่งที่จะเดินทางไปเยือนอินเดียแล้วก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับเกียรติสูงสุดระดับรัฐเท่ากับการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าภาพการจับมือของทั้งสองผู้นำเนี่ยจะช่วยสร้างความชอบธรรมบนเวทีสากลให้กับเมียนมาได้แต่ก็ยังคงมีนักวิเคราะห์นะมองว่าสิ่งที่จีนให้ความสำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ของจีนเองไม่ว่าจะเป็นการปกป้องโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้ Belt and Road Initiative นะคะโครงการ1แถบ1เส้นทางอย่างเช่นโครงการส่งท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่ตัดผ่านเมียนมารวมถึงแผนการสร้างท่าเรือน้ำลึกนะคะเพื่อที่จะเปิดทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียนอกจากนี้เองเนี่ยทางเมียนมาก็ยังเป็นแหล่งซัพพลายแร่หายากสำคัญของโลกอีกด้วยนะคะแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดของจีนโดยในคณะเดินทางของมินออนไลน์เองเนี่ยค่ะก็มีมุขมนตรีจากรัฐกะชินนะคะก็ซึ่งรัฐกะชินเองก็เป็นแหล่งทำเหมืองแร่หายากขนาดใหญ่แล้วก็รัฐฉานซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนร่วมเดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นทิศทางที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับจีนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นอัปเดตอีก2ประเทศที่พบปะเจอกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แน่นอนมันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์แน่นอนนะฮะไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับไปดูเรื่องของการลงทุนด้าน AI ที่ทำให้การส่งออกของเขาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะจาก China News Asia ครับ Unprecedented AI build outDrop Singapore's sharpest non-oil export surge in over two decades นะฮะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เวลาเราพูดถึงการปรับตัวเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบนะครับเรื่อง AI passport เนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยเน้นเรื่องการศึกษาอาจารย์อาจพูดเอาไว้บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องการแจก AI แต่ว่าเน้นเรื่องของ AI literacy การรู้เท่าเทียมการรู้เท่าทัน AI แล้วก็ใช้ AI ให้เป็นนะฮะทีนี้การที่มีการวางรากฐานเรื่อง AI อย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็มีการดึงนะการลงทุนด้าน AI เข้ามาเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจเขาอย่างมากเพราะว่าทำให้การส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 38.4% เดี๋ยวคนจะงงว่าอ้าวทำไมถึงต้องเป็นน้ำมันสิงคโปร์ไม่ใช่ชาติผลิตน้ำมันซะหน่อยแต่สิงคโปร์เป็นชาติที่ทำการค้าการก็เป็นเทรดเดอร์เนาะดังนั้นเนี่ยน้ำมันจะมาส่งที่มันพักอยู่ที่เขาและส่งออกนะฮะเขาก็เลยเป็นผู้เล่นในตลาดน้ำมันเนี่ยรายใหญ่ๆในต้นๆของโลกเลยนะครับเขาบอกว่า non oil exports ของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 38.4% เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบกว่า2ทศวรรษ20ปีนะครับปัจจัยหลักเลยบทวิเคราะห์นี้ก็บอกว่ามาจากการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ามหาศาลจากบริษัทเทคคอมพานีใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon นะครับที่มีการเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึงเกือบจะ 100% นะครับตัวเลขเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเรียกว่าโอ้โห700 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณลิซ่านะที่บริษัทเรา

0: เนี้ยที่ผมบอกไปเนี่ยเขาไปลงทุนนะครับซึ่งก็ลงทุนแบบครบวงจรเลยแล้วก็ทำให้มีความแข็งแกร่งอย่างมากเขาเรียกว่าเป็นบริษัทไฮเปอร์สเกลนะฮะที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือตอนนี้ผมเห็นบทวิเคราะห์หลายอันเนี่ยพูดถึงอินโดนีเซียว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเจอมรสุมหลายด้านนะแล้วก็มีการหดตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอด้วยคือในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยหดตัวแต่สิงคโปร์เนี่ยกลับถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนทั้งเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของการลงทุน AI ตรงนี้ครับน่าไปศึกษาสิงคโปร์นะว่าเขาทำยังไงเนาะประเทศเขาเล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับไทยแต่เขาสามารถดึงดูดการลงทุนเรื่องของ AI เข้าไปได้ขนาดเนี้ยอันเนี้ยน่าจับตามองมากแล้วก็ทำให้เห็นว่าการลงทุน AI อย่างมียุทธศาสตร์นะฮะมันทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาได้จริงอันเนี้ยน่าสนใจนะแต่ทีนี้พูดถึงเรื่อง AI ผมไปเจออีกบทความนึงน่าสนใจนะครับจาก TNN นะครับบอกว่ามีโลกหลงผิดจาก AI ที่ใช้แบบ AI มากเกินไปแล้วมันมีอาการนะฮะคุณผู้ฟังคุณลิซ่าลองเช็คว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคือถ้ามีเนี่ยแสดงว่าคุณหลงผิดจากการใช้ AI มากเกินไป1คือเริ่มคุยกับ AI นานขึ้นเรื่อยๆจนหยุดได้ยากค
1: ือ
0: เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสถิติคุยเรื่องอะไรมากที่สุดรู้ไหมในการคุย AI หมอดูดวงเราคุณดูดวงจาก AI มากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างอุ้ยเดี๋ยวฉันขอดูก่อนถามก่อน AIทำนายว่ายังไงถ้ามีอาการแบบนี
1: ้
0: ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับเริ่มเล่าเรื่องลึกๆ personal อย่างเช่นความกลัวความเหงากับ AI มากขึ้นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบปกติคุยเฉพาะกับเพื่อนสนิทหรือไม่คุยกับใครเนี่ยแต่เรากล้าคุยกับ AI มากขึ้นเริ่มรู้สึกว่า AI เนี่ยดีกว่าคนนะเข้าใจมากกว่าคนทั่วๆไปมากกว่าคนจริงๆอันนี้คือข้อ3นะครับใช้ AI ในการยืนยันความคิดนะอย่างเช่นเราแบบเฮ้ยเราไม่มั่นใจอะไรเราหวาดระแวงอะไรหรือจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเอา AI มาช่วยในการตัดสินใจช่วยยืนยันความคิดนะครับเริ่มตีความคำตอบจาก AI ว่าเป็นรหัสลับหรือว่าสัญญาณพิเศษเฉพาะตัวเริ่มนะครับเชื่อชัดขึ้นว่าเราถูกจับตามองถูกปองร้ายหรือมีความสัมพันธ์พิเศษกับ AI นะครับอารมณ์การนอนพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเช่นนอนไม่หลับวิตกกังวลหงุดหงิดหรือว่าทำอะไรแปลกไปจากเดิมและสุดท้ายนะครับชีวิตจริงเริ่มเสียละความสัมพันธ์คนรอบข้างเริ่ม exclude ตัวเองออกมาถ้ามีสัญญาณเตือนแบบนี้ควรพักจากการที่เราพึ่งพา AI ปรับสมดุล นะครับคุยกับคนจริงๆให้มากขึ้นนี่คือบทความที่เอามาจากTNN ซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจเขามีชื่อวิชาการนะเขาเรียกว่า AI induced psychosis หรือว่า AI associated psychosis ก็คือว่าเป็นชื่อที่เอาง่ายๆเหมือนเป็นอาการทางจิตหรือว่าลักษณะทางจิตวิทยาที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ AI มากเกินไป
1: แต่ฟังดูอาการแล้วน่าจะเป็นอาการแบบถ้าเยอะเป็นเยอะหน่อยน่าจะครบเนาะแต่ว่าใครที่เริ่มมีอาการเนี่ยอาจจะบางทีลองพูดคุยกับคนหากิจกรรมข้างนอกบ้านบ้างเนาะเพราะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะบางทีเราอยู่แต่ในบ้าน work from home บ้างไม่มีใครให้คุยด้วยคุยกับ AI จนอาจจะ
0: แก้เหงา
1: แก้เหงาแต่ว่าอาจจะโดยระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ
0: แต่ผมเคยเห็นนะก็มีเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยเวลาจะตัดสินใจในที่เอ้ยดูทำ AI ก่อนเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวขอปรึกษา AI ก่อนมันกลายเป็นว่าพึ่งพา AI มากเกินไปอ่ะ
1: ใช่นะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจที่พูดถึงเรื่องของสิงคโปร์แล้วก็การลงทุนด้าน AI ที่เยอะในสิงคโปร์ที่อาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆเนี่ยจริงๆมันมีอีกบทความนึงที่น่าสนใจขออนุญาตปิดท้ายเล็กน้อยนะเรื่องของเงินเดือนรายได้นะคะโดยรวมของคนที่จบใหม่ในสิงคโปร์แล้วไปทำงานด้าน AI นะเขาบอกว่าเฉลี่ยค่าจ้างเนี่ยสูงถึง5เท่านะสำหรับคนที่สามารถเริ่มอาชีพรายได้เนี่ยสูงอาจจะถึง90,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมีเรื่องของการเลย์ออฟเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับ AI แต่สิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่รายได้เรื่องของ AI ดีมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งบทความที่ไปเจอมาจาก The Business Times เผื่อใครสนใจลองเข้าไปดูได้นะคะ AI salaries in Singapore rising 5 times faster than overall wages fresh grads earn up to 90,000 Singapore dollars a year.

0: ือเติบโตโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของรายได้สำหรับเด็กจบใหม่เนาะถ้าเป็นสายอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะไม่สูงขนาดนี้แต่นี่เนี่ยสูงกว่าประมาณ5เท่าได
1: ้แต่ถ้าฟังแบบนี้คือมันต้องใช้ AI เป็นคำว่าใช้ AI เป็นเนี่ยไม่ใช่ใช้แค่ดูดวง
0: ไม่ใช่ผู้ช่วยเราในการทำงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นหัวหน้าเรา
1: แล้วก็ไม่เชื่อไปทั้งหมดคือทำไมคนสิงคโปร์ถึงสามารถอัพเกรดตัวเองขึ้นไปได้คือเขาไม่ห่วงว่า AI จะมาแทนที่เขาแต่ว่า

0: เราใช้ฟรีปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถมีความรู้เรื่อง AI ได้เลยไม่ใช่มันเหมือนที่อาจารย์อาจบอกว่ามันต้องพัฒนาตัวเองมี critical thinking แล้วก็ใช้ AI ในการทำ research ที่มันลึกมากขึ้น
1: อ่ะ
0: อันเนี้ยก็คือต้องแยกให้ออกนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอได้ AI ปุ๊บเอาไปดูดวงเอาไปนู่นไปนี่แล้วจบแค่นั้นไม่ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครับ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียค่ะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่กันนะคะกับคุณกับดร.อดุลกำไลทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียค่ะตอนนี้ดร.อดุลพร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: สว
6: ั
0: สด
6: ี
0: คร
6: ับ
0: อาจารย์
1: ได้ยินชัดเจนนะคะ
6: ได้ยินชัดครับผม
0: ครับก่อนหน้านี้ผมรายงานไปว่าเพิ่งจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำกันนะครับระหว่างปูตินนะกับผู้นำของประเทศอาเซียนนายกไทยกับภรรยาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะของการประชุมครั้งนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับอยากจะถามก่อนนะครับว่าการประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้นะครับมีความหมายยังไงสำคัญยังไงครับ
6: จริงๆเนี่ยในกรอบความร่วมมือที่เป็นพหุภาคีของอาเซียนเนี่ยอาเซียนมีความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์มานานซึ่งปีนี้เป็นปีที่เป็น30กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็อาเซียนทุกวันนี้เป็นเวทีสำคัญที่มหาอำนาจให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการไปเยือนรัสเซียครั้งนี้ของทั้งนายกไทยแล้วก็ผู้นำของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในภาวะการเมืองโลกที่มันไม่แน่นอนตอนนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววาระต่างๆที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
6: หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนะครับอย่างเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะมองในเรื่องของโลกหลายขั้วอำนาจที่ไม่ได้พึ่งพาแค่โลกตะวันตกอย่างเดียวนะครับส่วนเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมุ่งในเรื่องของให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมุ่งมาสู่ภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็อาเซียนถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียครับ
0: ครับครับ
1: เห็นว่าตัวการประชุมคือรัสเซียเองเนี่ยคือถือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในครั้งแรกที่เขาเปิดรับบ้านตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยทำไมรัสเซียถึงให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในช่วงเวลานี้อะคะ
6: เนื่องจากว่าสงครามที่เกิดขึ้นในทั้งกรณีของรัสเซียยูเครนแล้วก็การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียมีผลต่อเศรษฐกิจภายในของรัสเซียค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยถูกแซงชั่นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดใหม่ที่มีโอกาสมากที่สุดของรัสเซียคือรัสเซียกำลังมุ่งหน้าสู่ที่ตะวันออกก็คือฝั่งเอเชียและอาเซียนมีศักยภาพทั้งในแง่ของชากรและก็ในแง่ของโลจิสติกแล้วก็จีโอกราฟิกนะครับภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนตัวนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกประเทศต้องการจะมีผูกมิตรด้วยครับ
0: ครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งหนึ่งเราเองก็ต้องผูกมิตรกับทางยุโรปกับทางฝั่งที่สนับสนุนยูเครนด้วยครับการที่มี positioning แบบนี้ตัวของ อาเซียนเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังท่าทีหรือต้องวางบาลานซ์ยังไงบ้าง

0: ไหมครับ
1: จริงๆอาเซียนค่อนข้างจะวางตัวยากมากก่อนหน้านี
0: ้
1: เพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการถูกมองว่าเลือกข้างนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยกลายเป็นว่ามหาอำนาจเองทุกคนเนี่ยทำให้อาเซียนเนี่ยกลายเป็นฝ่ายถูกเลือกเป็นฝ่ายผู้เลือกแทนไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกนะครับอย่างล่าสุดแม้แต่จีนเองก็พยายามเข้าหาอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พอรัสเซียเข้ามาหาอาเซียนเนี่ยก็ส่งเสริมให้ทางตะวันตกเองก่อนหน้านี้อาจจะมีความแข่งก้าวต่ออาเซียนเนี่ยก็ไม่กล้าแข่งก้าวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหากับอาเซียนเนี่ยมันเสียมากกว่าได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันกลับเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เลือกเป็นผู้กำหนดเกมการเมืองระหว่างประเทศแทนแบบในอดีตที่ผ่านมาที่ต้องเป็นผู้ตามมาโดยตลอดนะคร
0: ับอะไรที่เขาต้องการจากอาเซียนครับชาติมหาอำนาจอย่างที่บอกว่าตอนนี้อาเซียนเนื้อหอมจากเดิมเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกตอนนี้เลือกได้ละอะไรครับที่เขาคาดหวังรัสเซียคาดหวังอะไรจากเราจีนคาดหวังอะไรจากเราสหรัฐคาดหวังอะไรจากเราครับ
1: คือถ้ามองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาเซียนคือถือว่าอยู่ตรงกึ่งกลางของสองประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีประชากรมากที่สุดในโลกคือจีนกับอินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าใครได้สามารถมีบทบาทตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถกำหนดยุทธศาสตร์โลกได้เหมือนกันรวมถึงในแง่ของเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการค้าไม่ว่าจะเป็นช่องแคบมาละกาหรือว่าทะเลจีนใต้เนี่ยก็มีอยู่ในชาติอาเซียนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมโลกด้วยเพราะว่าอย่างกับจีนเองเนี่ยอาเซียนเองก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในแง่ของเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ในแง่ของแรงงานแล้วก็ในเรื่องของสินค้าให้กับจีนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของการเมืองโลกก็เหมือนกันนะครับสหรัฐเองเนี่ยมองว่าถ้าไม่สามารถเข้ามาหาอาเซียนได้เนี่ยก็ประตูในเอเชียเนี่ยก็ถูกปิดไปเลยนะครับในมุมของรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็มองว่าอาเซียนคือพื้นที่หนึ่งที่ทำให้รัสเซียมีตัวตนแล้วก็เป็นชาติอำนาจหนึ่งในโลกการที่รัสเซียเข้ามาเนี่ยรัสเซียรู้ว่าอาเซียนก็ลำบากใจในความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียเข้ามาด้วยเนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาเซียนสามารถพึ่งพาได้ในกรณีที่เป็นความขัดแย้งที่จะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่รัสเซียอาจจะเป็นทางออกที่3ที่อาเซียนสามารถเลือกได้นะครับ
2: ค่ะคราวนี้เราคุยกันถึงการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ในตรงนี้เนี่ยค่ะหมายถึงโอกาสด้านไหนบ้างอะคะ
1: มันมองสองแบบครับในมุมที่เป็นอาเซียนจะเป็นฝ่ายได้รับเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งรัสเซียเองก็อยากจะเข้ามานะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่มองกลับไปเนี่ยรัสเซียเนี่ยความสำคัญทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ได้มีแค่รัสเซียอย่างเดียวแต่จะมีในส่วนของสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียด้วยนะครับ สภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับกลุ่มอดีตประเทศสภาพโซเวียตเดิมที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเอเชียกับยุโรปซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วก็มีประชากรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยความร่วมมือในเรื่องของการค้าเสรีระหว่างรัสเซียกับยูเรเชียเนี่ยไปได้ไกลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเองก็กำลังวิ่งไล่ตามเพราะว่าอาเซียนเองก็ต้องหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยถือว่าเป็นอนาคตของทางชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งในแง่ของพลังงานด้วยครับ
0: ครับการประชุมครั้งนี้ครับจะมีการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปยังไงคือถ้าเรามองในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะมองในแง่ของเรื่องของการรับรู้การเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกันมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเราพูดถึงอาเซียนแล้วก็รัสเซียหรือสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันมีเปิดโอกาสตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความใกล้ชิดมากขึ้นในแง่ของประชาชนทั่วไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประชุมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการทำข้อตกลงแล้วก็MOU หลายด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาเนี่ยจะมีเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็จะมี working group ในด้านต่างๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับอาเซียนเนี่ยมีเป็นรูปธรรมแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนที่กำลังจะพัฒนาต่อในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วถ้าเราเจาะมาที่ประเทศไทยล่ะคะโอกาสของเราในครั้งนี้เนี่ยค่ะจากการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
1: ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ไทยรัสเซียเนี่ยก็มีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเราเองเนี่ยมองหาในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งที่ผ่านมาอย่างกรณีสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมีผลต่อต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจของไทยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยถือเป็นทางออกหลัก

0: เรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ไทยสามารถเพิ่มในเรื่องของสินค้าเกษตรไปให้กับรัสเซียได้ครับผม
1: ครับสุดท้ายนะครับเวลาที่เราดูการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นไหนที่อาจารย์คิดว่าเราต้องจับตามองเป็นพิเศษมั้งครับ
0: ประเด็นที่น่าจะตามองก็คือถ้ามองในแง่ของทวิภาคีเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ทางนายกของไทยจะได้พบกับประธานาธิบดีปูตินนะ
1: คร
0: ับอันนี้จะถือว่าเป็นการพบกันของผู้นำสูงสุดในรอบหลายปีแล้วก็น่าจะมีประเด็นที่ช่วยส่งเสริมในแง่ของความสัมพันธ์ได้แต่หลายมิตินะครับผมมองว่าอันพบกันทวิภาคีครั้งนี้เนี่ยระหว่างท่านนายกอนุทินกับทางปูตินเนี่ยน่าจะมีจุดมาร์คสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายครับผม
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อดุลมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้มีการพบกันแบบทวิภาคีแบบนี้มานานมากแล้วก็ในขณะที่มันมีหลายขั้วหลายค่ายตอนนี้นะครับการที่เราจะบาลานซ์ซอฟต์พาวเวอร์เนาะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยสำคัญซึ่งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลนะครับอย่างมากนะครับมีการค้าการขายกับเราดังนั้นเนี่ยการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ
0: ครับผมใช
1: ่
0: คร
1: ับ ครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดร.อดุลกำไลทองนะคะนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมที่พบปะเจอกันที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากๆเลยคร
1: ับเมื่อสักครู่นี้มีข้อความน่าสนใจเราถามคุณผู้ฟังว่าปกติเนี่ยใช้ AI ทำอะไรกันบ้างตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างนะคุณสุภชัยน่าสนใจมากบอกว่าไม่ต้องถาม AI ครับถามภรรยาถ้าภรรยาบอกว่าไม่ก็ไม
2: ่คือ AI ว่าถูกแล้วภรรยาของเราถู
1: ก
2: ต้องกว
1: ่
2: าถูกที่สุด
1: จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิต
2: ภาษาอังกฤษ Happy Wife Happy Life นะ
1: โอเคครับได้เลยนะปิดท้ายสั้นๆตอนนี้มีกระแสของซีรีส์ของไทยที่อยู่ใน Netflix ที่ดังมากคือเรื่องทนายปีศาจมีมีมออกมาเยอะมากมันก็บอกว่าพวกให้คุณลิซ่าดูแบรนด์ต่างๆเนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นมีมตัวนี้แล้วก็ในยอดการวิวเนี่ยอันดับ5ของโลกแล้วนะคือถือว่าน่าสนใจมากทีนี้ก็เลยไปเตะตานะครับนักวิจารณ์ใน The Guardian สื่อของอังกฤษนะแต่คุณลิซ่าช่วยมาดูเนี่ยมันออกเสียงว่ายังไงเขาบอกว่าชื่อเนี่ยคือ The Evil Lawyer Review เนาะ GrippingTwisty and
2: ludicrously
1: hammy เป็นภาษายากนิดนึง ludicrously คำนี้นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลว่าอะไรมันเป็นไปได้ยากไห
2: ม
1: เกินจริงไหม
2: คือ
1: hammy เนี่ยแปลว่าเกินจริง
2: แต่ ludicrously มันคืออ
1: ย่างโชงชาง
2: มันเป็นชื่อเสียงแบบชื่อเสียงที่ไม่ดีอ่ะ
1: ก็คือเอาง่ายๆเขาบอกว่ามันทวิสต์นะ
2: มันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นสร้างชื่อเสียงแบบมันเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงมันบ้ามากเลย
1: มันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงอีกคำนึงที่น่าสนใจคือแฮมมี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นมีความหมายแบบนี้ด้วยคือแฮมอะไรที่มันเป็นแฮมมี่อ่ะคือเนื้อหมูแฮมเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นแฮมมี่เนี่ยคือมัน over exaggerateมันโอเวอร์อ่ะมันเกินไปอ่ะ
2: จริ งๆเพิ่งเคยได้ยินคำ
1: ใช่ไหม
2: ก
1: ัน
2: นะ
1: ที่ผมสนใจเพราะว่ามันได้คำศัพท์เยอะแฮมมี่เนี่ยคืออะไรที่มันแฮมมี่คือมันโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์เรตเอางี้โดยสรุปนะครับคือเขาบอกว่ามันสนุกนะมันทวิสตี้นะคือมันแบบหักมุมนะแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์รายเนี้ยที่เขาเป็นฝรั่งเนี่ยเขามองว่าตัวร้ายอะไรอ่ะมันจะโฉ่งฉ่างขนาดนั้นคือเรื่องของทนายปีศาจเนี่ยพูดถึงประเด็นทางกฎหมายแล้วก็พูดถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมตัวร้ายที่เป็นนักการเมืองบ้างเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันร้ายโฉ่งฉ่างอ่ะมันจะโกงก็โกงอ่ะมันมีอำนาจมันก็จะเอาแบบเนี้ยมันดูแบบโฉ่งฉ่างเกินไป
2: คือมันดูบ้าบอเกินไป
1: มันดูเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในมุมของคนตะวันตกไงแต่เขาบอกว่าแต่พอคนไทยคนเอเชียเนี่ยมาดูแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อนี่แหละแบบนี้แหละปกติมันก็เลยไปโดนใจคนหลายๆคนที่มันพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจการแบบการช่อโกงการอะไรแบบนี้มันก็เลยโดนใจแล้วขึ้นไปอยู่อันดับ5ใน Netflix เพราะมันมีคนที่ดูแล้วคลิกจำนวนมากเช่นเดียวกันน่าสนใจว่าต้องไปดูว่าคนที่ดูแล้วคลิกเนี่ยมาจากประเทศไหนสังคมแบบไหนถึงดูแล้วคลิกในขณะที่คนอังกฤษนักวิจารณ์อังกฤษเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
2: คือ
1: It's impossible
2: คือได้ ได้ผู้ชมจากหลากหลายมุมมองนะบางมุมมองก็เออใช่นี่แหละสังคมเราและอีกมุมมองเฮ้ยนี่เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปได้หรอ
2: so do the Chris มากเลย
1: นะคะก็ไปดูนะ
2: คือปกติ

0: เนี่ย ludicrously เนี่ยจะเป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยได้พบมากนักนะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า ludicrous นะคะอีกทีหนึ่งก็เป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อ
1: เหลือจะเชื่อ
0: มันโอ้โห
1: impossible เนาะ
0: สร้างชื่อเสียงได้แบบบ้าบอมากเลยอะไรเงี้ย
1: ก็ได้คำศัพท์แล้วก็ถ้าใครเห็นแบบมีมช่วงนี้ก็อย่าตกใจเขาก็จะเป็นทนายจิตรีในที่นี้ก็คือคุณหญิงรัฐาหรือว่าย่าย่าหญิงแล้วก็มีคนเนี่ยไปเซิร์ชเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ทันเพลงของคุณยาย่าหญิงเน
0: ี่
1: ยก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งว่าสมัยก่อนเพลงเขาดังแค่ไหนก็ทำให้คุณหญิงเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี
0: ้ส่วนเราเด็กยุค 90s
1: เราทันนะเราทันนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราหมดรายการในวันนี้ละนะครับก็กลับมาติดตามเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายในวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้นะคะเวลา 17:14 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะขณะที่Facebook โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ส่งพระเจริญสำหรับลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยระบุความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกๆท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนขอบคุณค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็ยังพาดหัวข่าวนะคะในส่วนของพระราชพิธีพระศพนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะในหลวงและพระราชินีเสด็จพิธีสัตมวานพระราชกุศลพระองค์พาฟ้าหญิงทรงขอบใจโรงพยาบาลจุฬาคณะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ปิติในหลวงราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถด้านรัฐบาลและสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่วนประธานรัฐสภานำสว.และสนำสส.และสว.ยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่รัฐบาลจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเทิดพระเกียรติกรมศิลป์คาดออกแบบพระเมนเสร็จสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพิธีสัตมวานประสบนิกรทั่วไทยบำทําบุญถวายพระกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โปรดเกล้าพิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถกรมศิลปากรออกแบบพระเมนตามโบราณราชประเพณีพระอิสริยยศและพระจริยวัตรอันงดงามสปน.เตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วประเทศพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลค่ะ
1: ขณะที่หน้าหนึ่งมติชนนะครับในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญกุศลราชพิธีสัตมวานสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา27มิถุนายนเปิดเข้าสักการะพระศพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือประดิษฐานพระโกศแจกครับต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมครับณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมกับชูความสำเร็จจากมาตรการFast Pass Initiative นะครับที่ช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ได้สูงสุดในรอบ10ปีและประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งด้านดิจิทัล Data Center และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ครับนายกรัฐมนตรียังได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านสำคัญครับก็คือด้านแรกการเชื่อมโยงหรือว่า Connectivity มุ่งใช้ระบบโลจิสติกและท่าเรือน้ำลึกของไทยเป็นประตูสู่ยุทธศาสตร์พร้อมสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนด้านที่2คือการค้าและการลงทุนเน้นการเกื้อหนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ขณะที่ไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของโลกพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือว่าFTA นะครับและด้านสุดท้ายก็คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รองรับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีอยู่สูงถึง2ล้านคนต่อปีทั้งนี้นายอนุทินระบุว่าในปีนี้2569ครับก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและในก้าวต่อไปปี2570จะเป็นปีแห่งการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียซึ่งจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเดินหน้าสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งสองภูมิภาคครับมีพาดหัวรองของมติชนนะครับอนุทินปาถกที่รัสเซียชูไทยประตูอาเซียนโชว์วิชั่นเศรษฐกิจดิจิทัลกกต.สอบคลิปเลือกสว.ไอติมห่วงยื้อรัฐธรรมนูญใหม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์การเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะ แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่าภายหลังพรรคถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการ AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอีกหลายๆเรื่องนะคะขณะที่รัฐมนตรีประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคก็ยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวรองของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะคู่1ปีรัฐมนตรีภูมิใจไทยไร้ผลงานเขี่ยทิ้งอนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการ14คณะรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองสังกัดภูมิใจไทยคู่ผลงานไม่เข้าเป้าปรับออกชัยชนกท้าฝ่ายค้านยื่นปปช.สอบโครงการ Thailand AI Passport ได้เลยไม่ต้องรอเริ่มอ้างพิลึกมีสัดส่วนที่ต้องรับผิดชอบไม่เหมือนกันรัฐมนตรีให้นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรีเข้าหาไอซ์ในสภารัชนกชิงแจงให้ดูหลักฐานในมือถือยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR สอบไปในทางคอร์รัปชันค่ะ
1: ครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ครับก็ยืนยันความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดระบบลงทะเบียนโดยกล่าวว่าฝ่ายค้านสามารถยื่นตรวจสอบได้เลยโดยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มทำงานเนื่องจากว่าตนเองได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนแล้วจึงไม่มีความกังวลใดๆส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเรื่องของการผลักภาระความรับผิดชอบให้ฝ่ายข้าราชการประจำนั้นนายชัยชนกปฏิเสธและก็ย้ำนะครับว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่เพียงการมอบนโยบายและติดตามประสิทธิภาพของโครงการไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้จึงต้องแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบตามความเหมาะสมรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณโครงการมูลค่า 1,600 ล้านบาทนะครับบอกว่าตอนนี้ภาครัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขราคาให้เป็นการจ่ายตามสิทธิ์ที่เปิดใช้งานจริงหมายความว่าหากมีการลงทะเบียนไม่ครบ5ล้านสิทธิ์หรือว่ามีบางสิทธิ์ไม่ได้ใช้งานภาครัฐไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนซึ่งถือเป็นแนวทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและไม่เสียเปรียบเอกชนพร้อมกับมองว่าการถูกโจมตีในเรื่องนี้ช่วงแรกอาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าแต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีเป็นไปตามระเบียบฝ่ายค้านจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาโจมตีเรื่องของข้อกำหนด TOR และภาคเอกชนแทนครับทางด้านของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีมีภาพถ่ายการเผชิญหน้ากันในห้องประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าตนเองได้เข้าไปถามนายชัยชนกนะครับถึงการเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามงบประมาณในเมื่อวานนี้18มิถุนายนในวันนี้นะครับก็คือ18มิถุนายนซึ่งรัฐมนตรีชัยชนกปฏิเสธที่จะมาชี้แจงด้วยตัวเองและบอกว่าจะส่งปลัดกระทรวงมาชี้แจงแทนนางสาวรักชนกจึงได้เปิดหลักฐานในโทรศัพท์มือถือให้รัฐมนตรีดูทันทีซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการจัดทำ TOR ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและส่อไปในทางคอร์รัปชันอย่างชัดเจนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าที่ต้องคุยกันถึงเก้าอี้ในสภาก็เป็นเพราะว่าโอกาสที่จะไปเจอตัวรัฐมนตรีชี้แจงนี้เป็นโอกาสที่ค่อนข้างยากนะครับหรือว่าจะเจอในการตอบกระทู้ถามสดก็เป็นเรื่องยากมากในระบบสภาปัจจุบันครับก็มีภาพเป็นภาพข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐภาพของนายชัยชนกชิดชอบเดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรักชนกสีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในโซนที่นั่งของพรรคประชาชนกลางห้องประชุมสภามีนางนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเดินตามมาสมทบด้วยนะครับก็พูดคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนโครงการ THAI Passport และมีพาดหัวข่าวนะครับเป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐเช้านี้ชัยชนกบุกเคลียร์ไอซ์แฉพิรุธ TOR สุดแปลกเจ้าตัวท้าให้ฝ่ายค้านสอบครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสภาวะเอลนีโญอย่างเป็นระบบหลังจากคาดว่าปริมาณฝนต่ำกว่าคาดส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วจึงแก้ไขทั้งนี้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดระยองมีทั้งประชาชนภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเตรียมแผนรับมือเอลนีโญจัดสรรน้ำเป็นระบบห้ามเกิดการแย่งใช้เน้นพื้นที่เศรษฐกิจ EEC อนุทินสั่งเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพออย่างเป็นระบบห้ามขาดแคลนเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองกำชับสทนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำอย่างรอบคอบดูแลภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อไม่ต้องแย่งใช้น้ำจนกระทบกับประชาชนขณะที่กรมอุตุเตือน 18-20 มิถุนายนภาคเหนืออีสานตะวันออกฝนถล่มอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับ EEC ค่ะหนูยึด EEC ไม่ราพิพัฒน์ล้วงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟนายกดึง EEC ออกจากมือพิพัฒน์มาดูแลเองหลังเคลียร์การสัปดาห์ก่อนตั้งเป้าไทยศูนย์กลางความมั่นคงอาหารโลกฮับ Data Center ในภูมิภาคขอสวมบทเซลแมนเดินสายนอกดึงนักลงทุนทั่วโลกปัดไม่เกี่ยวปมขวางแก้สัญญารถไฟ3สนามบินทั้งคู่ประสานเสียงไร้รอยร้าวในภูมิใจไทยตั้งกรอชุดใหม่แล้วอนุทินนั่งประธานถกนัดแรก22มิถุนายนเอกนัดจ่อชงครม.ดึงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟ200หน่วยแรกค่ะ
1: ครับจากกรณีคำสั่งย้ายด่วนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการอีก2รายจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์ลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลในฐานะตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงตอบโต้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับที่โจมตีว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเพียงการลงโทษแบบละครตบตาโดยนางสาวพลอยทะเลก็ยืนยันนะครับว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางราชการมุ่งแก้ไขปัญหาอิทธิพลและปัญหาสะสมในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์หรือว่าละครตบตาอย่างที่ฝ่ายค้านเข้าใจแม้ที่ผ่านมาผู้ว่านิรัตจะทำงานอย่างเต็มที่แต่รัฐบาลต้องการสลับคนใหม่เข้าไปเพื่อมุมมองใหม่ๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุดในขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งภูเก็ตเกาะพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่เนื่องจากยังมีบาง ลุ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายยืนยันหากพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าหนุนหลังกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้นในขณะที่ความเคลื่อนไหวของสองรองผู้ว่าภูเก็ตทั้งสองรายนะครับนายธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่ารองกุ้งอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตก็เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีมวลชนและพระครูสถิตกาญจนคุณเจ้าอาวาสวัดจันดีเดินทางมาต้อนรับนะครับพร้อมให้กำลังใจว่าการกลับมาครั้งนี้เพื่อยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้านนายกองเอกอดุลชูทองอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตอีกรายครับก็เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าสงขลาพร้อมกับเปิดใจเคลียร์ปมในโซเชียลนะครับว่าตนใช้ชื่อรองดุลมาตลอดไม่เคยใช้ฉายารองกุ้งตามกระแสข่าวยืนยันตนไม่ใช่บุคคลที่ถูกพาดพิงในที่ประชุมมหาดไทยเรื่องผลประโยชน์แต่ก็ยอมรับว่าตกเป็นเป้าโจมตีทางโซเชียลเนื่องจากว่าเป็นสายบังคับบัญชาใช้กฎหมายที่ลงพื้นที่จับกลุ่มคดีใหญ่ทั้งการบุกรุกหาดบางเทาหาดฟรีดอมและการกวาดล้างอาวุธปืนที่หาดป่าตองจึงอาจทำให้ผู้สูญเสียประโยชน์หรือไม่พอใจนะมีทำให้ผู้ที่สูญเสียประโยชน์ไม่พอใจครับและในวันเดียวกันที่รัฐสภาในวรพงษ์ยุระหมานผู้ก่อตั้งเพจข่าวโหดจังสื่อท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตครับก็เข้าร้องเรียนต่อนางสาวพักมลหนุนอนันต์ประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองพักประชาชนนะครับกรณีที่ถูกผู้กว้างขวางรายหนึ่งฟ้องร้องดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์เพื่อปิดปากหลังจากนำเสนอข่าวปัญหาการบุกรุกหาดบางเทาโดยนางสาวพักมลก็บอกว่าผู้มีอิทธิพลที่ฟ้องสื่อรายนี้เป็นคนใกล้ชิดของอดีตรองผู้ว่าคนดังที่มีกระแสข่าวเรียกรับผลประโยชน์บุกรุกที่สาธารณะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับบอกว่าภูมิใจไทยแจงโยกผู้ว่า2รองปัดเล่นละครต้องการแก้มาเฟียภูเก็ตแฉบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายภูมิใจไทยแจงเด้งพ่อเมืองภูเก็ต2รองผู้ว่าเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ใช่การเล่นละครตบตาชาวบ้านครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้านะคะคดีหลอกลงทุน Forex ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้ทางทีมนะคะบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดค่ะในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานี

0: สมุทรปราการและสมุทรสาครเพื่อกวาดล้างเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็สามารถตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้จากการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและพยานหลักฐานยังพบความเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองคนดังรายหนึ่งค่ะซึ่งระบุเบื้องต้นว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันรวมถึงมีบุคคลในวงการบันเทิงระดับที่สังคมรู้จักกันดีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะทางพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมนำแถลงข่าวร่วมกับ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปภาพรวมความเสียหายทั้งหมดพร้อมกับเปิดเผยผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนักการเมืองดาราบริษัทเอกชนที่ร่วมขบวนการอย่างเป็นทางการค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนักการเมืองและดาราพัวพัน Forex ย้อนรอยคดีดังในอดีตร่วมหัวทำเป็นเครือข่ายแย้มเปิดชื่อสังคมช็อกหงายหลังทั่วประเทศยุติธรรมกลางแผนผัง19มิถุนายนสังคมรอลุ้นนักการเมืองดังฝ่ายค้านศิลปินดาราบริษัทเอกชนเอี่ยวแชร์ Forex หลัง4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครยึดทรัพย์สินได้มโหฬารยุติธรรมแย้มหากเปิดชื่อคนในวงการบันเทิงทั้งประเทศตกตะลึงแน่นอนเพราะถือเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักอย่างดีชี้พฤติกรรมเหมือนคดีในอดีตค่ะ
1: ครับหลังจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งนะครับโดยมีการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนทางตอนกลางของประเทศสวนทางกับกระแสที่คาดการเดิมนะครับว่าจะจัดที่เจนีวาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับก็เปิดเผยระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอวยงเลเบงส์นะครับของประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าระหว่างการเจรจากับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสบอกว่าข้อตกลงเบื้องต้นทั้งหมดได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางความยินดีของกลุ่มผู้นำ G7 รวมถึงผู้นำจากอียิปต์กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตที่เข้าร่วมสังเกตการด้วยครับสำหรับรายละเอียดของ MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งฉบับนี้ก็มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับแล้วก็นายโมฮัมเหม็ดบาร์เกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับทรัมป์แจ้งกลางวง G7 ยุติสงครามกับอิหร่านทรัมป์ลั่นข่าวดีกลางวงประชุม G7 สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงข้อขัดแย้งแล้วเซ็นข้อตกลงเบื้องต้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยก่อนลงนาม MOU เป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ศุกร์นี้ครับ
0: ไปติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ2คู่โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะแฮร์รี่เคนค่ะกดเบอร์และก็แรชฟอร์ดปิดกล่องอังกฤษเปิดหัวสุดเดือดไล่อัดโครเอเชียดีกรีอันดับ3ฟุตบอลโลกครั้งก่อน4-2คว้า3แต้มประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026พร้อมทะยานขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม L นะคะส่วนอีกคู่นึงค่ะก็เป็นโปรตุเกสนะคะบอกว่าสะดุดตั้งแต่เกมแรกโปรตุเกสฟอร์มฟืดประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026ทำได้เพียงเสมอกับดีอาร์คองโกไปแบบน่าผิดหวัง1-1ค่ะก็เป็นรายงานข่าวนะคะจากเพจของสยามสปอร์ตค่ะส่วนพาดหัวข่าวเช้านี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั่วโลกสู่ฮกเมสซี่ฟอร์มเทพกดแฮตทริกประเดิมบอลโลก2026ทาบสถิติดาวซันโวตลอดการโคเช่เพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งยอมรับเกินต้านค่ะ
1: ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาครับเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการคนไทยที่ดีซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบรรยายความรู้แต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับนักเรียนกว่า450คนท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายในปัจจุบันโครงการนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามุ่งเน้นการปลูกฝังอุดม มการความรักชาติความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เยาวชน

กเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้เห็นต่างหรือหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ยังส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตัวเองดังนั้นการมองประกาศการมอบประกาศ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเสียสักเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนวันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าวัตถุประสงค์หลักเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนายศิริศักดิ์เปิดเผยว่าได้หารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยังดำเนินการน้อยไปซึ่งน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจอยากจะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยมีความต้องการสูงแต่การจะซื้อขายกับรัสเซียขณะนี้ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าแม้จะยังสามารถทำการค้าระหว่างกันได้ตามช่องทางต่างๆแต่บริษัทของไทยมีความกังวลเรื่องนี้จึงอยากให้มองในอนาคตด้วยว่ารัสเซียก็มีศักยภาพโดยในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรอุปสรรคและโอกาสอยู่ที่ใดสุภจีชี้ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานเปิดตลาดยุโรปเอเชียใต้หนุนขีดแข่งขันไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าความตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ5ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือการค้าภายใต้กรอบอาเซียนและองค์การการค้าโลกสำหรับ FTA ไทย EFTA ซึ่งประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิกเทนสไตน์ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปโดยประเทศสมาชิกเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดยุโรปมากขึ้นผ่านการลดและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพอาทิก่อสร้างโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ค้าปลีกการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจความงามและสุขภาพรวมถึงธุรกิจดูแลเลี้ยงสัตว
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: เปลี่ยน มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริง
10: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: ทั้งที่เพื่อรถทั้งรายเพื่อคุณ
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ไม่มีหรอกครับวันนี้ออกมาตอบแล้วสืบแล้วว่ากระบวนการ
14: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.
15: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
16: โทร025135251
17: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
18: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
19: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
20: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
21: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
22: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
23: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
24: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
25: Mcot จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
26: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกส บายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: AM ขอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์
1: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมในวันพฤหัสบดีเผอแป๊บเดียว18มิถุนายน2569ต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมในช่วงของบรรยากาศดีๆตรงนี้ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวปังปอนอยู่กับคุณแบบนี้มีเพลงเพราะนะคะเปิดให้ได้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงยาวๆไปจนถึงช่วงเวลาบ่าย2โมงเลยนะคะอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาในช่วงที่ปังปอนดูแลกับผู้ฟังทุกท่านเนี่ยหลังไมค์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0394714444หรือจะอินบ็อกซ์มาที่เพจอสมทจันทบุรีก็ได้เลยค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันค่ะในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา9:50 นเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จพิธีด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ปังปอนนำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
2: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์
1: หากจะย้อนรอยพระจริยวัตรน้ำพระทัยดั่งน้ำทิพย์กับโครงการพัชรสุธาคณานุรักษ์แห่งผืนป่าจันทบุรีในวันอังคารที่30มีนาคม2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้มีการเสด็จไปทรงงานณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในการมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างทั้งนี้ได้เป็นการบรรยายสรุปจัดทำแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ป่าโดยมีการจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ภายในผืนป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเป็นแนวทางสำคัญในการดึงช้างป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติลดการออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้องประชาชนโดยมีแผนฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่ารวมกว่า60แห่งในทั่วทุกพื้นที่ของป่ารอยต่อในโอกาสนี้พระองค์ทรงสร้างฝ่ายอเนกประสงค์ในบริเวณโครงการทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำเขาแร่สำหรับสัตว์ป่าเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและการสร้างอุดมสมบูรณ์ให้แก่สัตว์ป่าที่จะอาศัยในผืนป่าได้อย่างยั่งยืนแม้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้นแต่ด้วยการฟื้นฟูผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารที่เพียงพอและปลอดภัยย่อมช่วยลดการเผชิญหน้าและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่าอันเป็นเป้าหมายสำคัญตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไปขอขอบคุณที่มาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือใครผลงานไม่เข้าเป้าพร้อมปรับพ้นทันทีแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยระบุว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่มีการยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมสำหรับการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งการถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ THAI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกรมลดโลกร้อนเปิดฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงรับมือเอลนินโญยาวถึงปี2570นายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าข้อมูลจากหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลได้แก่ NOAA IRI และ ECMWF มีผลการคาดการณ์สอดคล้องกันว่าโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเอลนินโญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569และอาจมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปริมาณฝนและอุณหภูมิโดยในหลายพื้นที่อาจมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แม้ในช่วงฤดูฝนจะยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่หากเอลนินโญทวีความรุนแรงขึ้นปริมาณฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนหากพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวห่างจากภูมิภาคเอเชียมากกว่าปกติอาจส่งผลให้ฝนในประเทศไทยลดลงเพิ่มเติมรวมถึงพื้นที่ภาคใต้อาจมีฝนน้อยกว่าปกติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติส่งผลให้ฤดูหนาวช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570อาจไม่หนาวเย็นเท่าปีที่ผ่านมาและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรสุขภาพประชาชนตลอดจนความเสี่ยงไฟป่าและปะการังฟอกขาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
6: ก รนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร025135251
8: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415 บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
9: เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00 น.ถึง 14:00 น.ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
13: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248 ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M คอจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M คอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้หลายคนตอนเช้ายังไม่ได้ทานอะไรมาเติมพลังความสดชื่นให้มีพลังงานสูงกันหน่อยค่ะแม้ว่าถั่วจะมีพลังงานค่อนข้างสูงแต่หลายคนนะคะก็ไปเจองานวิจัยว่าการกินถั่วในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเนี่ยไม่ได้ทำให้น้ำหนักของคุณเพิ่มค่ะหลายคนกังวลนะคะว่าถ้ากินถั่วมากๆเนี่ยจะอ้วนหรือเปล่าไขมันจะขึ้นไหมนะคะมีผลงานการวิจัยหลายชิ้นเลยคุณผู้ฟังค่ะที่บอกว่าถั่วมีโปรตีนสูงช่วยคุณเนี่ยอิ่มนานขึ้นไฟเบอร์ก็ค่อนข้างสูงช่วยชะลอการย่อยไขมันไม่อิ่มตัวชนิดดีค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็เลยลดปัญหาความอยากกินอาหารระหว่างวันได้เป็นอย่างดีที่สำคัญการกินถั่วในตอนเช้าแบบนี้ให้พลังงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะเลือกหลายถั่วที่คุณชื่นชอบได้เลยนะยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์นะคะหนึ่งในถั่วที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในกลุ่มของคนที่รักสุขภาพเขาไปทานกับสลัดบางคนเอาไปทานกับโยเกิร์ตค่ะบางคนมีแค่ถั่ว1ถุงกับขนมปังโฮวีตเพียงเท่านี้ก็สามารถอิ่มท้องแล้วก็อยู่ได้นานตลอดเกือบทั้งวันเลยนะคะอัลมอนด์ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นถั่วที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของคนรักสุขภาพจุดเด่นของเขาก็คือโปรตีนแล้วก็ใยอาหารค่อนข้างสูงมากๆเลยวิตามินอีวิตามินซีก็มีด้วยนะคะเลยทำให้คุณเนี่ยอิ่มได้นานขึ้นแล้วก็เป็นของว่างที่พกพาได้สะดวกมากๆเลยค่ะหรือจะเลือกเป็นพิสตาชิโอก็ได้นะคะเป็นถั่วที่หลายคนเนี่ยมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วเขามีประโยชน์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะถ้าจะไปปริมาณกับถั่วชนิดอื่นๆนะคะใครที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายเพราะว่าถ้าจะต้องพกไปด้วยต้องแกะเปลือกเนี่ยดูจะยุ่งยากมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลองแกะใส่กล่องแล้วก็เอาไปทานกับโยเกิร์ตดูระหว่างวันนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มพลังงานได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
2: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่จะไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คน

0: AM ขอนจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: ยังมีถั่วอีกหลากหลายชนิดที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยมีพลังงานในตอนเช้าๆต่อสู้กับการทำงานในปลายสัปดาห์แบบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอย่างวอลนัทโดดเด่นเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3จากพืชค่ะพบได้ไม่มากนักในถั่วชนิดอื่นๆนะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยเพราะว่าเขาให้พลังงานสูงกว่าถั่วบางชนิดค่ะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักดูแลสุขภาพหัวใจนะคะถ้าจะพูดถึงถั่วตัวนี้ก็หาซื้อได้ค่อนข้างง่ายกินก็สะดวกด้วยอีกหนึ่งถั่วที่หาได้ง่ายในประเทศไทยของเรานั่นก็คือถั่วลิสงราคาไม่แพงมากนะคะที่สำคัญค่ะทานไปแล้วสุขภาพค่อนข้างดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆเลยนะคะเทียบได้กับอัลมอนด์พิกคาซิโอนั่นแหละคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครชื่นชอบการทานถั่วก็สามารถเลือกเป็นถั่วลิสงนะคะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการลดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มพลังงานในตอนเช้าๆแบบนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะ
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

ระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวาย
อดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบแล้วก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการ

0: การเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: ครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่ได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธานส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสัง

ธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูสามาลาจะได้ลาด

0: พระภูสายโยนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตะเมื่อวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูสายโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุ

ติเรกวัตสะสตังชีวะตูอะติเรกวัตสะสตังชีวะตูอะติเรกวัตสะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดภูษาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

ู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

Sabhi purin tum chhanka

Sa Parama Rachini.

परमराजनीयाचः भवतु सप्ताः।

ราชสิ้นสวัสดิ์วัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแนวสมเด็จของพระราชพระเจ้าสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลา

ระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: ากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่ม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ราชการก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนอุปปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ส่งทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะส่งพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกเลยครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: นิจาวตสังขาราอุปายทวยธรรม

0: จ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะส่งทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
2: อนิจจวตสังขารอุปาทวยธัมมิโน

0: จ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
3: เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
10: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ ูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5 ถึง 7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ซอฟต์มิวสิกไทม์ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

นใจขายพลังงานปุ๋ยให้ประเทศอาเซียนขณะที่ไทยต้องการความร่วมมือด้านพลังงานอวกาศไอทีความมั่นคงทางไซเบอร์เร่งจัดการปัญหาภูเก็ต2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยตรวจหาดฟรีดอมก่อนลงหาดป่าตองย้ำปราบผู้มีอิทธิพลคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนตำรวจปืนโหดยังให้การไม่ได้หลังบุกยิงภรรยาและแม่ยายหน้าฟิตเนสก่อนถูกเทรนเนอร์ไล่ตะครุบซ้อมน่วมตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักคาดปมเหตุปัญหาครอบครัวผ่านมาแล้ว1เดือนสถาน

0: การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกอย่างน่าห่วงยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนท่ามกลางอุปสรรคความพยายามที่จะควบคุมโรคทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกค่ะก็จะได้นำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยมาคุยกันนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทกระข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะ
1: วันนี้เวลา 9:25 นนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวังชุกมาส่งวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะพร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งราชกัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอค่ะปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะ
2: ค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปรัสเซียค่ะนอกจากเรื่องของการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพลังงานก็ยังได้พบกับผู้นำรัสเซียนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะมีภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจับมือทักทายกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างชื่นมื่นในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่โรงละครแห่งรัฐตาต้ากาเลียสกาคาเมาเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่ 17 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่คาซานด้วยสำหรับนายอนุทินพร้อมด้วยภรรยานางสาวธนนนท์ชันวิรกูลและคณะเดินทางไปเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบอกว่ารัสเซียนั้นมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยก็มีความต้องการสูงถ้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยต้องการร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศ IT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์นายศรีศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งโดยบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามกันก่อนเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไร ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยก็รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่หากว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็จะทำให้สถานการณ์พลังงานนั้นดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าต้องมีแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอีกด้วยเพื่อความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ขึ้นค่ะ
1: มาดูเรื่องการบุกรุกที่ดินชายหาดที่ภูเก็ตนะคะวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทำให้ทุกการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายสิ่งใดถูกก็ว่าถูกสิ่งใดผิดก็ขอให้เป็นไปตามผิดโดยกำชับให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาทุกจุดของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเร่งดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาในพื้นที่หากที่ใดมีการข่มขู่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบโดยด่วนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการลงพื้นที่มาดูสถานที่จริงที่หาดฟรีดอมของ2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะว่าต้องการเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลงหาดแล้วก็มีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนสส.อยู่ในครอบครองซึ่งจากการรายงานของหน่วยราชการในพื้นที่ระบุว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้และจุดไหนเป็นพื้นที่สปก.และไม่มีการออกนส.3ค่ะโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปทางด้านนายพลพีนะคะบอกว่าจะให้ภูเก็ตอยู่ได้ค่ะด้วยคนภูเก็ตเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการดำเนินชีวิตแค่ช่วยให้การประกอบอาชีพของท่านถูกต้องตามกฎหมายเป็นการมาอำนวยความสะดวกนะคะถ้าทุกอย่างดำเนินการถูกต้องไม่มีการเก็บสวยไม่มีการละเมิดกฎหมายภาครัฐก็พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสมบูรณ์พูนสุขค่ะส่วนนายวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยไร้การถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันมหาดไทยก็จะเดินหน้ากวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพื่อจะคืนความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะ
2: ย้อนไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองคนนะคะนายพลพีสุวรรณชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ไปลงพื้นที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street ย่านป่าตองที่ภูเก็ตแล้วก็พบปะสอบถามปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่นายวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่นะคะบอกว่าอยากจะมาสำรวจสถานการณ์จริงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการมอบนโยบายแก่ข้าราชการค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้ประชาชนและผู้ประกอบการในภูเก็ตสามารถทำงานดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเดือดร้อนผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อจังหวัดภูเก็ตส่วนแนวทางแก้ปัญหานั้นก็บอกว่าหลายประเด็นยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายบางเรื่องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาแต่เป้าหมายก็คือทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายและกฎกระทรวงบางฉบับยังมีความล้าสมัยใช้มาเป็นเวลา 10-20 ปีจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะคะก็ย้ำเรื่องที่รัฐบาลต้องการจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไม ไฟฟ้าที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูเรื่องของการรับมือเอลนินโญค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือเอลนินโญนะคะโดยกำหนด4ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังค่ะหลังจากกรมอุตุประเมินว่าไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วแล้วก็มีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าค่ะส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงจะเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่นะคะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าค่าปกติและฤดูหนาวปลายปีนี้อาจจะหนาวน้อยกว่าปกติด้วยค่ะกรมฝนหลวงได้ปรับแผนปฏิบัติการนะคะโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นรายวันเพื่อประเมินพื้นที่เป้าหมายและกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยจะมีการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเขื่อนหลักแล้วก็พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อรักษาระดับน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากเอลนินโญต่อเนื่องถึงปี70ค่ะ
2: กลับมาดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระแสความสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวที่ชื่อว่าฟาริดากับนักร้องหนุ่มตินตินนิวคันทรีนะคะวันนี้เรื่องราวก็มาถึงขั้นตอนที่มีการไปตรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ของฟาริดาว่าเป็นลูกของใครกันแน่เป็นลูกของตินตินตามที่ฝ่ายหญิงอ้างหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเดินทางไปที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชค่ะฟาริดามาพร้อมกับทนายพัฒนะคะมาเป็นพยานในการตรวจ DNA ส่วนตินตินมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นีโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทค่ะขั้นตอนก็คือการเก็บตัวอย่างจากทางฟาริดาเป็นการเจาะเลือดนะคะส่วนตินตินใช้การสวอปเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มค่ะภายหลังการเก็บตัวอย่างทางฟาริดากับทนายพัทก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางทนายนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะก็ทางฟาริดานะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมั่นใจนะมากกว่า 100% ส่วนสภาพจิตใจก็บอกว่าแย่มากๆนะคะตอนนี้รับมือโดยการไม่เข้าไปดูโซเชียลเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นข่าวหรือไม่เห็นอะไรเลยโฟกัสกับลูกในท้องมากกว่าแล้วก็ยืนยันตามที่ได้พูดความจริงทุกอย่างส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะสำหรับกรณีของบุคคลที่3นะคะที่ฟาริดาระบุว่าเป็นซาแซงของโฟกและฟอร์มฟาริดาบอกว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ออกมาแฉตัวเธอเพราะอะไรนะคะส่วนทนายพัทนะคะบอกว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยเดินทางมาเป็นเพื่อนของฟาริดาค่ะเป็นพยานเป็นคนกลางในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้ให้กับฟาริดานะคะกรณีหากผลตรวจออกมาว่าเป็นลูกของตินตินในทางกฎหมายก็สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องและหลังจากคลอดออกมา าแล้วก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้ส่วนในมุมของตินถ้ามีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในมิติของสังคมก็อยากให้มองเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และบทเรียนปัญหาของวัยรุ่นค่ะตินบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อให้เกิดความชัดเจนตอนที่มาถึงก็ไม่ได้เจอและไม่ได้พูดคุยกับฟาริดาแต่อย่างใดนะคะก็มีเรื่องที่มีความกังวลอยู่หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอโฟกัสให้ความสำคัญกับผลตรวจ DNA มากกว่าพร้อมกับบอกด้วยว่าตนก็ได้รับบทเรียนมากพอสมควรกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีในกรณีที่ถูกใส่ร้ายใส่ความทำให้เกิดความเสียหายเช่นเรื่องเสพยาหรือการพรากผู้เยาว์ค่ะส่วนพ่อของ

0: ขภาพเด็กมากกว่าและมองว่าเรื่องนี้ควรคุยกันหลังบ้านแล้วก็ให้ตกลงกันให้ได้ก่อนที่จะปล่อยมาเป็นประเด็นสังคมค่ะ
1: ด้านแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักพันธ์บอกว่าการตรวจวันนี้จะไม่ใช่การเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะใช้เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อเอาตัว DNA มาตรวจวิเคราะห์เทียบเคียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะซึ่งในส่วนของตินตินใช้การเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มโดยจะส่งไปตรวจที่แลบในฮ่องกงแม่นยำ 99.99% ค่ะการตรวจแบบนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุครรภ์9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะซึ่งจากการประเมินสภาพร่างกายของฟาริดาเบื้องต้นน้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สภาพจิตใจปกติค่ะด้านนางสาวดวงใจจันเสมหรือว่าพี่มดนะคะเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เป็นผู้จัดการของตินตินด้วยก็บอกว่าเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายหญิงกำลังหาเหยื่อหรือว่าหาคนมารับผิดชอบเป็นพ่อเด็กก็ขอเตือนไว้นะคะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ให้เตรียมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะของทางด้านการทางด้านกปภ.นะคะซึ่งก็มีการขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะทำทันที Action 5 Plus นะคะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาที่มีคุณภาพมั่นคงทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่างๆอาทิการลดค่าติดตั้งประปาใหม่การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำขยายเวลาการตัดน้ำรวมถึงให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีผ่านจุดบริการมินิสเตชันพร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำโดยพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสำนักงานและระบบบริการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงเร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นดิจิทัลยูทิลิตี้ทั้งนี้ผู้ว่าการกปภ.เน้นย้ำการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึงสร้างความมั่นคงด้านน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาดูคดีสะเทือนขวัญ นะคะมีเหตุเทรนเนอร์ฟิตเนสค่ะพยายามล็อกตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจตรีธีรพงษ์รองสารวัตรจราจรปืนโหดโรงพักแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาค่ะหลังจากที่รองสารวัตรคนนี้นะคะตามมาเคลียร์กับภรรยาเรื่องการแบ่งลูกไปเลี้ยงเพราะว่าทั้งคู่นั้นแยกกันอยู่ได้ 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะจนรองสารวัตรชักปืนประจำกายยิงแม่ยายบาดเจ็บสาหัสและยิงศีรษะภรรยา2นัดจนเสียชีวิตค่ะล่าสุดศพของภรรยาถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะส่วนแม่ยายยังรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพราะว่าอาการสาหัสค่ะขณะที่รองสารวัตรมือยิงซึ่งถูกชาวบ้านรุมประชาทันหลังก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองนะคะมีตำรวจเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้ค่ะเพราะว่าหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งนะคะเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีเทรนเนอร์มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ส่วนรองสารวัตรผู้ต้องหาต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะเบื้องต้นตำรวจตั้ง2ข้อหาคือ

0: ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าค่ะช่วงเช้าทางพ่อแม่แล้วก็น้องชายของรองสารวัตรมือยิงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะมาให้ข้อมูลกับร้อยเวรที่โรงพักจากการสอบถามแม่ของรองสารวัตรค่ะบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ตกใจรีบเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องนะคะว่าลูกเป็นอะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันค่ะแต่ลูกก็มักจะมาพูดว่าภรรยาเนี่ยอยากจะฟ้องหย่าหลายครั้งส่วนสาเหตุที่ฟ้องหย่าเรื่องอะไรนั้นก็ไม่ทราบนะคะเรื่องที่มาก่อเหตุยิงกันหรือว่าเรื่องเทรนเนอร์ที่บอกว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตอนนี้แม่ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกไปพูดคุยกับลูกเรื่องอาการบาดเจ็บเท่านั้นส่วนชนวนของการเกิดเหตุก็ยังไม่กล้าถามเขานะคะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนผู้ตายเนี่ยแม่ก็จะเดินทางไปงานศพด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้วัดไหนค่ะ
1: ค่ะมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ทางร้อยตรีชินกรอายุ59ปีทหารปฏิบัติการเสมียนศัสดีบุกรัวยิงพันเอกก่อนวิกาณนท์ศัสดีวัย59ปีเสียชีวิตคาห้องทำงานบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าวานนี้นะคะหลังเกิดเหตุร้อยตรีชินกรก็รอเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การว่าชนวนเหตุนั้นมาจากเรื่องงานค่ะโดยร้อยตรีชินกรกำลังจะถูกศัสดีจังหวัดตั้งกรรมการสอบเพราะว่าพบความผิดปกติว่าเมื่อเดือนเมษายนในอำเภอเมืองมีผู้ไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการส่งรายชื่อรายงานเพียง7คนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายให้ร้อยตรีชินกรไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกำมะลาไสร้อยตรีชินกรไม่พอใจจึงไปเข้าพบพันเอกก่อนวิกาณนนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงคำสั่งระหว่างการพูดคุยก็มีการโต้เถียงกันรุนแรงไม่ถึง1นาทีนะคะร้อยตรีชินกรบันดาลโทสะค่ะใช้ปืนรัวยิงผู้บังคับบัญชา13นัดเสียชีวิตคาที่คดีนี้ทางร้อยตรีชินกรก็ถูกดำเนินคดี3ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะในขณะที่ผู้ต้องหาถูกส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกตอนนี้ก็ยังน่ากังวลอยู่นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนไปแล้วค่ะความพยายามรับมือโรคระบาดอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกกำลังตกอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างหนักนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันพุ่งเป็นอย่างน้อย840คนใน3จังหวัดนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตเกือบ200คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC บอกว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้ค่ะอัตราการติดตามในปัจจุบันอยู่เพียงแค่ประมาณร้อยละ 56-63 ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยของ WHO ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90-95 นะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดยังขาดแคลนทรัพยากรเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่หน้ากากอนามัยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปจนถึงรถพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างอย่างกรวดอย่างแผ่นผนังสำเร็จรูปเพื่อสร้างหอแยกโรคก็ขาดแคลนด้วยนะคะขณะเดียวกันเชื้อกำลังแพร่กระจายไปที่เมืองบูเนียเมืองหลวงของจังหวัดอิตูริเป็นพื้นที่ทำเมืองที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงค่ะรวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นที่แออัดเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกทั้งปัญหาความไม่สงบแล้วก็การโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกของคองโกก็ยิ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากความกลัวและเหตุกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธบุกเข้ามาชิงตัวเด็กที่ติดเชื้ออีโบลาออกจากโรงพยาบาลสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระบบสาธารณสุขของคนในท้องถิ่นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะฝ่ายสาธารณสุขของ DR คองโกยังคงพยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่าพันคนลงพื้นที่ปรูพรมตรวจคัดกรองตามบ้านเรือนแบบเคาะประตูค่ะขณะที่หน่วยงานสากลอย่างแพทย์ไร้พรมแดนก็เข้าไปจัดตั้งศูนย์รักษาและหอแยกโรคเพิ่มเติมทั้งใน DR คองโกแล้วก็พื้นที่ชายแดนของประเทศยูกันดาส่วนสหภาพยุโรปก็ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมสมทบทุนเพื่อเร่งการวิจัยทางคลินิกสำหรับการหาสารต้านไวรัสสาย

0: พันธ์บัณฑิตปูเกียวนี้โดยด่วนค่ะ
1: กลับมาดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะมีหลายคู่ที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเอาชนะโครเอเชียไปได้4-2ขณะที่ทางโปรตุเกสนะคะทำได้เพียงเสมอกับ DR คองโกค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดแรก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L นะคะที่ดัลลัสสเตเดียมอังกฤษพบโครเอเชียนาทีที่12แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษครั้งที่2เข้าไปทำให้อังกฤษนั้นออกนำไป1-0ค่ะหลังจากที่ครั้งแรกยิงไปติดเซฟนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเช็ค VAR ให้ยิงใหม่ค่ะแล้วก็นาทีที่36มาร์ตินบาตูริน่าซัดด้วยขวาผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดก็เสมอกันไป1-1แล้วก็เสมอกัน1-1นะคะส่วนนาทีที่42เดคแคลนไลส์เปิดเตะมุมให้เคนโหม่งเข้าไปเป็นประตูที่10ในฟุตบอลโลกของเคนนะคะก็ทำให้อังกฤษออกนำไปแต่ว่าพอนาทีที่45+5นะคะเปตามูซ่ามายิงตีเสมอ2-2ค่ะครึ่งหลังอังกฤษได้2นะคะจากจูสเบลลิงแฮมนาทีที่47และประตูปิดท้ายจากมาร์คัสแลสฟอร์ดนาทีที่85อังกฤษก็เลยเก็บชัยชนะไป4-2เก็บได้3แต้มค่ะกุนซือทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะบอกว่าครึ่งแรกลูกทีมยังเล่นไม่ได้ตามแผนค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าครึ่งหลังเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็พอใจทัศนคติของลูกทีมแต่ก็มีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนที่จะไปพบกับกาหน้าในวันที่24มิถุนายนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะคะโตรอนโตสเตเดียมกาหน้าพบปานามาเกมนี้กาหน้ามาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลานาทีที่90+5จังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเดเปิดบอลให้กับคาเลฟยีเลงยี่นะคะก็แปรเข้าหน้าประตูไปกาหน้าเอาชนะไปได้1-0ค่ะส่วนกลุ่ม K นะคะที่ฮูสตันสเตเดียมค่ะโปรตุเกสนำทีมโดยคริสเตียโนโรนัลโดกับตันทีมวัย41ปีที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6พบกับ DR คองโกค่ะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ52ปีเริ่มเกมได้6นาทีนะคะทางชูอัลเนเวสหม่งให้โปรตุเกสขึ้นนำ1-0แต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่45+5โยอันวิซ่าหม่งประตูแรกในประวัติศาสตร์ของคองโกค่ะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจบเกมก็เลยเสมอกันไป1-1นะคะหลังจบเกมคริสเตียโนโรนัลโดที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะคะก็มีโอกาสยิงประตูแค่3ครั้งในการลงสนามรับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่229กับผลงาน143ประตูค่ะก็เดินออกจากสนามโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้อุซเบกิสถานพบกับโคลอมเบียนาทีที่40หลุยดิอาสวางบอลเข้าเขตโทษให้ดาเนียลมูนยอสยิงเข้าไปให้โคลอมเบียนำไป1-0แต่ครึ่งหลังนาทีที่60อัพบอสเบกเฟซุลามาเยฟนะคะก็มงโล่งๆให้อุซเบกิสถานตีเสมอ1-1ค่ะแล้วจากนั้นเพียง5นาทีนะคะหลุยดิอาสดาวยิงจากบาเยิร์นมิวนิกก็แปรขวาเข้าไปทำให้โคลอมเบียนั้นนำห่าง2-1แล้วก็จาบินตันแคมปาสตัวสำรองมาหม่งประตูปิดท้ายโคลอมเบียก็เอาชนะไปได้3-1ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสัตย์สิทธรกุวังคดิโลกดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันฮิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจันยวัฒน์
0: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีน้องปังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเรื่องราวข่าวคราวกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นท้องที่จันทบุรีของเราก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเวลาตรงนี้หลังจากที่ก่อนหน้านั้นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ข่าวจากอสมทส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศนะครับคราวนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ
4: คุยข่าวเช้าจันทร์ฮิ
5: ผมเอกชัญวัฒน์พลพินิจครับ
4: ปังปอนสจีรัตค่ะ
5: วันนี้วัน
4: พฤหัสบดีค่ะ
5: พฤหัสบดีเมื่อวานวันพุธ
4: วันพุธค่ะ
5: ฟังชื่อวันเนี่ยน่าจะเป็นวันอะไรที่ธรรมะธรรมโมแล้วก็มีแต่ความสุขความสบายใจความสงบแต่รู้สึกว่าข่าวคราวนี้ร้อนจริงๆ
4: ค่ะ
5: แล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่สารกลางกาฬสินธุ์เกิดความสูญเสียนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่บุรีรัมย์ทั้งที่โรงยิมที่นางรองเหตุการณ์ที่ประโคนชัยก็มีความสูญเสียครับผมนะหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะฮะพี่วินนะฮะท้าวไวนะฮะกับตชดและก่อนหน้านั้นอีกก็ยังมีอีกเยอะแยะหลายเคสสงสัยจะเรียนแบบจันทบุรีหรือเปล่าจากเหตุการณ์ที่ล้งปืนเดือดใช่ไหม
4: ม
5: ี
4: หลากหลายข่าวที่มี
5: เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยกับความรุนแรงต่างๆนะครับฉะนั้นมันมีแต่ความสูญเสียเราอยากให้มีทางออกที่ดีแล้วก็ทุกคนลดความหัวร้อนแล้วก็มีสติเพราะว่าถ้าจะพูดถึงอย่างเรื่องของเหตุการณ์บางเคสอะอย่างกรณีเคสที่กาฬสินธุ์นะย้ายงานเนี่ยนะผลสุดท้ายคือยิงศาสดีจังหวัดเสียชีวิต
4: สิบกว่านัดเลยนะคะโดนยิงไปสิบใช่ค่ะสิบกว่านัดเลย
5: ถ้ามี20นัดก็หมด20นัดเลยนะ
4: ใช่ค่ะ
5: แต่จริงๆนัดเดียวก็ตายแล้วเราไม่อยากให้เกิดขึ้นครับผมเพราะสุดท้ายต้องมารับข้อรับกรรมแล้วก็ชดใช้ตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับอ่ะนั่นก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับคราวนี้เรามาที่จันทบุรีของเรากันบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนพูดถึงจันทบุรีเมืองผลไม้เรามีโอ้ทุเรียนมีมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟ
4: มีครบทุกอย่างเลย
5: มีครบทุกอย่างเลย
4: ค่ะ
5: แล้วคราวนี้น้องเมืองปอนจะพาไปที่ไหนก่อนฮะไปกินผลไม้ก่อนไหมหรือว่าจะไปที่ไหนเอ่ย
4: พาไปที่กรมการค้าภายในนะคะเขามีการจับมือร่วมกันกับภาคเอกชนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของมังคุดในจันทบุรีเนี่ยอาจจะมีผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะนะคะหลายคนอยากจะได้ราคาที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกรมการค้าภายในจับมือกับภาคเอกชนอย่างที่บอกไปค่ะรับซื้อมังคุดจากพี่น้องเกษตรกรเกรดโรงงานในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดด้วยนะคะเป็นการระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรต้องบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่สามารถนำไปขายได้นะคะ18มิถุนายน2569ยังมีเวลาอีกครึ่งวันนะคะพี่น้องเกษตรกรท่านไหนได้ยินเสียงของปังปอนในตอนนี้นะคะดูไลฟ์สดกันที่เพจอสมทจันทบุรีรีบนำมังคุดของคุณนะคะไปขายกันได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีการรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ให้ราคาเนี่ยสูงกว่าท้องตลาดแน่นอนนะคะจะมี2จุดที่รับบริการในการซื้อมังคุดตอนนี้ค่ะกับบริษัท M Thai Inter เทรด 2001 จำกัดนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอมะขามกับบริษัทจันทบุรีโกลบอลฟู้ดค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะนำไปขายได้เลยค่ะโดยจะมีการรับซื้อมังคุดเบอร์ดำนะคะขนาด65กรัมขึ้นไปค่ะใครที่สนใจนะคะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับสำเนาทะเบียนเกษตรกรติดตัวไปด้วยค่ะเวลาไปขายเนี่ยจะได้ง่ายนะคะเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดอย่าลืมนำผลผลิตไปจำหน่ายกันนะคะทั้ง2จุดเลยใครไม่มั่นใจอย่างไรก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีใน Facebook ได้เลยค่ะ
5: ก็เป็นช่องทางสำหรับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็การกระจายตลาดรวมไปถึงการรับซื้อจากต้นทางเพื่อนำส่งออกก็ดีหรือว่าจะเป็นตลาดในประเทศนะครับผมอยู่ที่จันทบุรีของเราครับก็ต้องบอกว่าในตอนนี้คึกคักแล้วก็ได้รับความนิยมจากหลายๆพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับผมไปกันต่อที่ข่าวนี้จากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนะครับจันทบุรีเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.และคณะกรรมการอย่างอบอุ่นนะครับในโอกาสลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว SAS Sports Tourism Festival 2026นะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตไปพร้อมกันนะครับเมื่อวานนี้นายธวัชชัยนามสมุทรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งก็นำโดยนายเกื้อชูศรีผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาคพร้อมคณะกรรมการครับในการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็มีการนะไปเยี่ยมชมจุดสำคัญหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นอาทิสวนสาธารณะทุ่งนาเชยชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ขึ้นชื่อนะฮะอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนแล้วก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีด้วยซึ่งล้วนเป็นแลนด์มาร์คที่สะท้อนอัตลักษณ์แล้วก็ความสวยงามและเสน่ห์ของเมืองจันทร์นะฮะของเราได้เป็นอย่างดีซึ่งการลงในพื้นที่ครั้งนี้ นะนอกจากจะเป็นการสำรวจความพร้อมด้านสถานที่และเส้นทางจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างจันทบุรีกับเครือข่ายการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมกีฬาให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวสร้างสีสันกระตุ้นเศรษฐกิจและเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศครับจันทบุรีพร้อมเดินหน้าต้อนรับลำดานักกีฬาแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นผู้มาเยือนด้วยความนะเป็นเมืองแห่งกีฬาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพที่พร้อมสร้างความประทับใจให้สำหรับทุกๆคนที่มาเยือนนะครับมาจันทบุรีที่เดียวต้องบอกเลยว่าได้หลายๆอย่าง
4: ค่ะมีทุกอย่างเลย
5: ไปว่ายน้ำทะเลเล่นน้ำทะเล
4: ไปภูเขาไปน้ำตกได้หมดเลย
5: แล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะไปเที่ยวสวนผลไม้โอ้โหหลายสถานที่นะครับ
4: คึกคักมากๆนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าหลายคนรอคอยแล้วก็คึกคักเช่นเดียวกันค่ะไทยช่วยไทยพัด60-40นะคะโดยจังหวัดจันทบุรีอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนค่ะในการเชิญผู้ประกอบการร้านค้าไปร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ60-40ค่ะโดยเขาจะมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการมีการตรวจสอบคุณสมบัติร้านค้าผู้สมัครด้วยนะคะมีการแนะนำขั้นตอนในการลงทะเบียนต่างๆเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้สุดๆเลยค่ะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจอยากจะไปลงทะเบียนนะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้ในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้ค่ะจะเดินทางไปที่ตลาดเจริญสุขตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นร้านค้าแล้วก็อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีนะคะหรือว่าจะเป็นที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะหรือว่าจะไปติดตามข่าวสารต่างๆกันได้ที่เพจ Facebook ของข่าวจันทบุรีก็ได้ค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าร้านไหนที่ไม่เข้าร่วมโครงการเนี่ยคือคนจะเดินผ่านเพราะว่ามี3ร้านขายสินค้าเหมือนกันเนี่ยเขาจะถามว่าไทยช่วยไทยตรงไหน
4: ค่ะ
5: ร้านไหนรับอย่างเงี้ย
4: ร้านนั้นคือ
5: โอ้โหโดนรุมต่อแถวยาวเม
4: ื
5: ่อวานพี่เอกก็ไปนะฮะช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลคลองระยะมาคือตลาดคลองถมก
4: ็
5: คือทุกคนเนี่ยต่อคิวนะร้านที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต่อคิวยาวกันเลยร
4: ้
5: านไหนที่ไม่ได้เข้าโครงการ
4: ก็อาจจะเงียบ
5: เงียบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับก็เชิญชวนกันละกันเมื่อวานนี้ก็ใช้เต็มอัตราครับ200ที่รัฐจ่ายให้เต็มเหยียดเลยทีเดียวตอนนี้เหลือ90กว่าบาทนะครับผมพูดถึงเรื่องกิจกรรมดีๆจันทบุรีของเรายังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายนะครับพาไปที่ข่าวนี้ครับเปิดประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจของพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็สายกินสายช็อปนะสายธุรกิจทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับผมขอเชิญนะทุกท่านเนี่ยร่วมงานจันทบุรี Border Trade Expo 2026ครับชื่องานภาษาไทยก็คืองานมหกรรมการค้าชายแดนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับภายใต้แนวคิดครับปีนี้เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลแน่นอนนะได้หลายหลายอย่างแน่นอนแล้วงานนี้จะมีขึ้นในวันที่20-23มิถุนายนนี้หลายท่านอาจจะได้เคยได้ยินทางสปอตนะของอสมทจันทบุรีของเรานะครับผมงานนี้20-23มิถุนายนครับในเวลา10:00-20:00จัดที่จันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีนะครับผมภายในงานพบกับกิจกรรมแบบจัดเต็มตลอด4วันนี่เลยช็อปนะฮะรวมสินค้าคุณภาพสินค้าเด่นสินค้าชุมชนสินค้าส่งออกที่มีการคัดสรรมาให้หลายคนได้เลือกช็อปกันแบบจุใจทั้งของกินของใช้ของฝากด้วยชิมนะฮะอิ่มอร่อยกับเมนูดังอาหารพื้นถิ่นของดีจากทั่วประเทศจากทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะจันทบุรีฉะนั้นสายกินห้ามพลาดนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ business matching ด้วยเปิดโอกาสทางธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดต่างประเทศสร้างเครือข่ายขยายตลาดเพิ่มโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับตรงนี้น่าสนใจมากๆสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายและหัวใจสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสัมมนาให้ความรู้หัวข้อสุดเข้มข้นนะฮะ CBEC X นะ Wellness นะปั้นแบรนด์สุขภาพสู่ตลาดสากลแล้วก็หัวข้อ Local to Global นะครับผมบุกตลาดอาเซียนด้วย CBEC นะฮะเรียนรู้เทรนด์ธุรกิจโลกเทคนิคการขายข้ามประเทศและโอกาสใหม่ๆที่ และหลายท่านไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมต่างๆยังมีการลุ้นรางวัลแล้วก็นะร่วมสนุกสแตมป์พาสปอร์ตนะเดินครบช็อปครบนะลุ้นรับของรางวัลต่างๆภายในงานมากมายอีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีนี่เลยล้วงหยิบลุ้นโชคนะแจกจริงกันทุกวันภายในงานกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดครับและยังพบกับศิลปินชื่อดังที่จะมามอบความสุขสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานความบันเทิงตลอดทั้งงานด้วยนะครับผมฉะนั้นไม่ควรพลาดครับเจอกันที่จันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีวันที่20ถึง23มิถุนายนนี้นะครับ
4: ไปงานเดียวครบเลยนะคะ
5: โอ้โหได้ทั้งนะเรื่องของธุรกิจการต่อยอดต่างๆด้วย
4: ใช่ค่ะพาไปอีกหนึ่งที่เหมือนกันนะคะไปงานนี้ไปสมัครกันคุณก็จะได้งานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ใครว่างงานอยู่นะคะทางด้านของโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะเขารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันมากถึง39อัตราเลยนะคะ
5: เยอะมาก
4: เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมีความรู้ความสามารถในตำแหน่งต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิชาการสาธารณสุขนายช่างเทคนิคนะคะหรือจะเป็นพนักงานในส่วนของการแพทย์รังสีเทคนิคนะคะเป็นพนักงานประจำห้องยาพนักงานในส่วนของการช่วยเหลือคนไข้นะคะหรือว่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นพนักงานบริการนะคะใครที่มีความรู้ความสามารถด้านไหนเนี่ยคุณรีบไปสมัครกันได้เลยค่ะจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นะคะจะเดินทางไปด้วยตัวเองก็ได้ค่ะไปที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น6อาคารประชาที่ปกศักดิ์เดชโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะส่วนใครไม่มั่นใจว่าแต่ละตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติแบบไหนเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างนะคะไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือโทรไปสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0393196666ต่อ1619 1623และ1626ค่ะ
5: ก็เป็นโอกาสดีสำหรับใครที่กำลังมองหางานกันอยู่นะครับอาจจะเป็นน้องๆหนูๆที่จบมาใหม่หรือว่าจะเป็นใครที่อยากจะเปลี่ยนสายงานนะฮะก็เชิญแล้วก็เรื่องงานเหมือนกันในตอนนี้ไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับเขาก็เปิดรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งนะเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการครับระดับชำนาญการพิเศษโอ้โหจำนวน6อัตรานะครับมีตำแหน่งอะไรกันบ้างตำแหน่งนักจัดการงานนะฮะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษกลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจันทบุรีนะครับตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มกฎหมายสำนักงานนะสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงเล็บนะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนนะครับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพทำงานชำนาญการพิเศษกลุ่มงานบริหารบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลแก่งหางแมวนะครับและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษงานการพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสอยดาวนะครับซึ่งก็เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในวันและเวลาราชการที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับของนะข่าวคราวดีๆนะหลายๆท่านก็คงจะไม่ควรพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับ0393111166นะครับผม
4: อีกหนึ่งงานดีๆเหมือนกันค่ะใครที่ชื่นชอบการเดินวิ่งปั่นนะคะชื่นชอบแบบไหนมาร่วมกิจกรรมกันได้เลยค่ะกิจกรรมเดินวิ่งปั่นนะคะในการป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดจันทบุรีกับโครงการดีๆแบบนี้เขามีภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคะใครที่ชื่นชอบการเดินการวิ่งการออกกำลังกายดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยค่ะโดยกิจกรรมเนี่ยเขาจะเริ่มกันในวันอาทิตย์นะคะที่1พฤศจิกายนตี5ค่ะที่ประตูระบายน้ำกลางคลองพักดีรำไพนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็เชิญชวนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้รีบสมัครกันด่วนเลยนะคะ คะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิงหาคมค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเดินวิ่งปั่นกับเรานะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่เบอร์นี้นะคะ039-311-166ค่ะต่อ310นั่นเองนะคะ
5: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็รณรงค์ให้หลายๆคนดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมฉะนั้นก็เชิญชวนกันแล้วกันนอกจากนั้นนะพาคุณผู้ฟังไปเกาะแกะนะกระแสกีฬากันหน่อยกันแล้วกันโดยเฉพาะตอนนี้ต้องบอกเลยเมื่อคืนนี่อังกฤษหรือว่าจะเป็นโปรตุเกสแล้วก็อีกหลายทีมโอ้แต่ละทีมต้องบอกเลยว่าแมตช์แรกเกมแรกเนี่ยคู่ขี้สูสีกันมากจนแย่งไม่ออกเลยทีเดียวแต่บางทีเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะฟอร์มโหดอสมทของเราเองเนี่ยตอนนี้ก็มีโครงการดีๆกิจกรรมดีๆนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan Mcot Super Fan นะครับในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมโดยการส่งแรงเชียร์นะทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะฮะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมกิจกรรมร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netcheer ก็ cheer.mcot.net นะ cheermcot.net นะครับกติกาเงื่อนไขง่ายๆฮะขั้นตอนครับเพียงคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Start นะฮะราคา20บาทเท่านั้นซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์นะ10สิทธิ์การร่วมในการร่วมโหวตไปจนถึงราคานะที่500บาทกับ Mcot นะ Superfan Diamond นะที่จะได้รับสิทธิ์นะสุดคุ้มถึง300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับของรางวัลครับตรงนี้น่าสนใจอย่างมากนะนอกจากการโหวตแล้วเนี่ยแน่นอนนะก็คงต้องลุ้นว่าใครเป็นผู้โชคดีสำหรับภารกิจหลักนะสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะได้แก่1นะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฟรีซอน MVP EV มูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัล
4: ค่ะใครจะเป็นผู้โชคดี
5: 1,500,000 เลยนะฮะแล้วก็2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับ3ครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับ4ครับ Go Give Voucher จำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิกนะฮะ Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับฉะนั้นยังไงไม่ควรพลาดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงโน่นแหละนะ 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับฉะนั้นอยากให้ร่วมกิจกรรมกันเยอะๆแล้วก็เชียร์กันนะให้กระแสลูกหนังฟุตบอลโลกในเมืองไทยแม้ว่าไทยยังไม่ได้ไปเลย
4: ไม่เป็นไรนะเชียร์ทีมที่เรา
5: เชียร์แล้วก็เป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็บรรยากาศของประเทศของเราเนี่ยจะได้อยากไปบอลโลกแล้วก็พัฒนาวงการกีฬาด้วย
4: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณในทุกๆข่าวที่ส่งเข้ามาให้เราได้ประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะท่านไหนที่อยากจะส่งข่าวมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ติดต่อมาได้เลยที่เพจอสมทจันทบุรีค่ะส่งเป็นจดหมายข่าวเข้ามาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีโทรมาก็ได้นะคะ039-471-446นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกข่าวสารเลยนะคะ
5: เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเอกชัญญวัฒน์พลพินิจครับผม
4: ปังปอนสจีรัตน์ค่ะ
5: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณสำหรับแฟนรายการที่ติดตามรับฟังทั้งทางสถานีวิทยุอสมท FM 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook นะเพจอสมทจันทบุรีนะครับผมชั่วโมงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วผมมารับช่วงต่อในช่วงบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
4: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
0: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมท.2 มท.4 ลงภูเก็ตสางปมที่ดินชายหาดตรวจเอกสารสิทธิ์แก้ขยะย้ำพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามประเด็นสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการทบทวนกฎระเบียบผังเมืองและข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนายพลพีกล่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศการพัฒนาจำเป็นต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการศึกษาพื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณชายหาดต่างๆที่มีข้อสงสัยเรื่องที่มาเอกสารสิทธิ์สิ่งแรกคือการทวงพื้นที่ให้คนไทยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นของรัฐพื้นที่ใดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ได้มอบหมายกรมที่ดินตรวจสอบที่มาของเอกสารรวมทั้งให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ป่าและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องชัยชนะตั้งฉายาโยกย้ายละครลิงหลังย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตจี้นายกเอาจริงปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าฝากถึงนายกรัฐมนตรีการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลหาดฟรีดอมและอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุที่รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้เร็วกว่าการโยกย้ายข้าราชการหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนและส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลนายชัยชนะยังกล่าวด้วยว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่บทลงโทษในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มติครม.ถ้าย้ายไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงถือว่าเป็นระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชถือว่าระนาบเดียวกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่าไปเป็นผู้ตรวจกรมอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการเก็บเข้ากรุไม่มอบหมายงานแต่การที่ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานบริหารราชการเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการสร้างภาพหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่กล้ามองว่าเป็นการสร้างภาพแต่ขอให้ฉายาโยกย้ายละครลิงตบตาประชาชน FM 100.5 คว้ารางวัลเกียรติยศสื่อน้ำดีสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026สถาบันการสร้างชาตินานาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและสถาบันที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกปี 2026ภายในงานประชุมนานาชาติครั้งที่10ว่าด้วยการสร้างชาติสุขภาพและสันติภาพในโลกแห่งความคลุมเครือทางคุณธรรมในประเภทรางวัลเกียรติยศด้านสื่อมวลชนสถานีวิทยุคลื่นข่าว FM Newsคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 อสมทประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026โดยมีนางสาวยุดากรสุนทรญาติผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลื่นข่าว FM 100.5 เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรสื่อมวลชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพในเชิงบวกมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมและส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดย MCOT News FM 100.5ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างของสื่อที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟ Solar Cell พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้ Brain Man ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร02-513-5251
8: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
9: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
11: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
10: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
12: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
13: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
10: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาท รวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
17: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Emcot เตือนภัย
1: อยู่ด้วยกันในช่วงของ Emcot เตือนภัยแบบนี้ช่วงนี้หลายคนนะคะก็พยายามที่จะยืนยันตัวตนกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันในวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะหลายคนได้รับข้อความ SMS นะคะให้กดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าหลายคนเรียกว่าบัตรคนจนนี่แหละแล้วก็จะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยหลอกให้คุณแอดไลน์เพื่อจะไปกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าด้านหลังรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ต่างๆด้วยนะคะรวมถึงการขอรับรหัสพิน6หลักของคุณว่ารหัสที่คุณได้เนี่ยเป็นแบบไหนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทางราชการเขาไม่ได้มีนโยบายในการส่งลิงก์ให้คุณเนี่ยกดยืนยันผ่านโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นแล้วนะคะช่องทางที่คุณสามารถจะไปยืนยันตัวตนกันได้คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นธนาคารทั้ง5แห่งนะคะหรือจะเป็นการโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็จะมีเว็บไซต์นะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณสามารถจะไปยืนยันตัวตนกันได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครได้รับข้อความ SMS ให้คุณไปกรอกข้อมูลต่างๆอันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นมิจฉาชีพเลยนะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: Emcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อตกรีนนิวส์เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: Mcot Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Free News
1: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Free News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: ขณะนี้เวลา

14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดือดก่อนเข้าวาระกรรมธิการเถียงกันวุ่นถกอำนาจประชุมร่วมสอบ THAI Passport กว่า30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายระหว่างการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการทางกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีนางสาวรักษณกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการงบและนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการกฎหมายโดยมีวาระพิจารณาเรื่อง THAI Passportเนื่องจากสสพรรคภูมิใจไทยได้แก่นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุลสสศรีสะเกษนายสุภชัยใจสมุทรสสแบบบัญชีรายชื่อและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสสสุพรรณบุรีได้ตั้งคำถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการกฎหมายหรือไม่และการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการอาจผิดข้อบังคับขณะที่นายรังสีมันชี้แจงว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหากไม่ขยันทำงานตอนนี้การทำงานจะไม่ผ่านความคาดหวังของประชาชนและเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบอำนาจของกรรมาธิการกฎหมายที่สามารถพิจารณาได้รวมถึงการประชุมร่วมของคณะกรรมการไม่ขัดข้อกฎหมายแน่นอนส่วนนางสาวรักษณกกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายวิทวัฒน์และนายสุภชัยรวมทั้งนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าจากนั้นได้เกิดการทักท้วงของส.ส.พรรคภูมิใจไทยจนนายรังสิมันต้องกดปิดไมค์ถึง2ครั้งซึ่งการถกเถียงกันก่อนเข้าวาระกิน

0: เวลามากกว่า30นาทีหลังจากนั้นนายสุภชัยได้เดินออกไปจากห้องประชุมกรรมาธิการและให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนที่ต้องการเดินหน้าตรวจสอบและบทขยี้โครงการ THAI Passport ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่เห็นว่านายรังสิมันหรือนางสาวรักชนกใช้วิธีการแบบเด็กๆขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยพิพัฒน์ยันคุยกับนายกทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวอาจมีความไม่สบายใจหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีดึงโครงการ EEC กลับไปว่าดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันและจากการประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องกฎหมายที่ค้างๆมาจากหลายรัฐบาลได้รับอนุมัติจากบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้กลับไปหารือกับนายอนุทินซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นการดึงนักลงทุนเข้ามาจึงตกลงกันว่านายกรัฐมนตรีจะรับช่วยในเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้กระทรวงคมนาคมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องไปสนับสนุนโครงการ EEC อีกหลายเรื่องตนจึงมองว่าการกลับมาโฟกัสที่งานของกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นทำงานสองทางสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเลยสักทางที่สำคัญด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงนี้มีการเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือชักชวนนักลงทุนมาลงทุนใน EEC นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดส่วนกรณีที่มีคำถามว่าจะทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15

0: นาฬิกา
1: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเบรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเบรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
2: โทร025135251
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00 น.-2:00 น.ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
11: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
14: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยเราก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
13: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
12: M-Cot จันทร์ 95.25

0: แสงปฏิวัติเรืองศรีครับสำหรับเพลงนี้ห่วงใยเหลือเกินและก่อนนั้นเบิร์ดธงชัยไม่อินไตกับเพลงส่งนางฟ้ากลับสวรรค์นะครับสองเพลงกับบรรยากาศในช่วงพักบ่ายโดยเฉพาะเพลงของเบิร์ดธงชัยไม่อินไตก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์พาเมื่อเช้าก็มีการถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลา 9:55 นถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลา 9:55 จนเสร็จพิธีนะครับโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จในงานพระราชพิธีนะครับในช่วงเช้าที่มีการถ่ายทอดสดกับบรรยากาศในช่วงพักบ่ายครับ14:00 นเป็นต้นไปจนถึง17:00 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิษฐ์รับช่วงต่อจากน้องวังปอนและหยุ่นเพื่อนคุณฟังยาวๆ3ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับและช่วง14:00จนถึง15:00ก็เป็นบรรยากาศของเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟัง15:00ถึง17:00ก็จะเป็นบรรยากาศของเพลงลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นกลิ่นไอเพื่อชีวิตนะครับบรรยากาศบ่ายวันนี้บ่ายของวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569ครับช่องทางของการสื่อสารก็ยังเหมือนเดิมที่039-471-444คุณผู้ฟังที่นะฮะอยากจะรับฟังชัดเจนต่อเนื่องอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับผมก็มีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็นะฮะแนะนำเข้าสู่รายการกับเรากันได้รวมไปถึงการทักทายบรรยากาศแต่ละจังหวัดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะท้องฟ้าเปิดไหมจันทบุรีในตอนนี้ชุ่มฉ่ำนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าขับรถก็ระมัดระวังฝนตกถนนลื่นนะครับ
1: Mcot Break Time
0: บรรยากาศในช่วงบ่ายหนังท้องตึงหนังตาหย่อนหลายท่านง่วงนอนก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาพักมีโอกาสพักได้ก็พักก่อนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ไหวก็ล้างหน้าล้างตาดื่มเครื่องดื่มชูกำลังกาแฟสักแก้วหรือว่าจะเป็นน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซีเราค่อยเดินทางกันต่อไปนะครับ

0: จากลาห่างกันแสนไกลนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้เจอหน้าสักทีแต่ความรู้สึกดีๆความรักที่มีให้ยังฝังใจตลอดนานเท่านานรอวันฉันรักเธอครับเพลงเก่า
1: Your
0: request มอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้ M ขอจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมที่0394714444

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
5: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใคร

0: ที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เอ็มคอตฮัลโหลวันวาน
3: เฮ้ยโย

0: นินจาสาวคริสติน่าอากิล่าครับสำหรับเพลงนี้รักเธอที่สุดนะครับอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ถูกจองเอาไว้แล้วก่อนหน้านั้นเบิร์ตธงชัยไม่ยินตายหนึ่งสายจากพี่จุ๊บแจงนะครับผมสำหรับเพลงรักเอ๋ยที่ใช้ประกอบละครทางทีวีรู้สึกว่าจะเป็นพรหมนาคาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะก็ขอบคุณพี่จุ๊บแจงนะที่ทักทายแล้วก็ส่งเพลงมาที่0394714444สวัสดีซ้อนุชด้วยนะครับพร้อมกับทีมงานนะฮะซอซอหรือว่าเฮียมานะฮะฟังด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจวันนี้นะ ทางเกาะภูเก็ตนะครับซ้อนุชนะฮะก็เนื่องจากว่าพี่ราบสื่อสารวันนี้ทำงานแล้วนะพี่ราบสื่อสารวันนี้ทำงานแล้วสงสัยตัดทุเรียนเสร็จละนะก็สวัสดีพี่หนุ่มเมืองจันด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นสาวจันฮิแล้วก็อีกทุกเสียงทุกสายไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการที่ติดตามรับฟังทั้งทางจันทบุรีตราดนะครับนี่เจสุวิมลของเรานี่นะไม่เคยขอเพลงนะมีแต่ฟังอย่างเดียวผมไม่แน่ใจว่านะเจบอกว่าฟังตลอด24ชั่วโมงเจเปิดวิทยุให้สวนทุเรียนฟังใช่ไหมเนี่ยเป็นเคล็ดลับเทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะเวลาเปิดวิทยุเราก็ใส่ฐานก็ได้หรือใช้โซลาร์เซลล์ก็ได้อย่างเงี้ยคือเปิดคลื่นวิทยุเอาไว้มันเหมือนมีคนอยู่ครับมันเหมือนมีคนอยู่แล้วพวกอะไรนะผีกระสอบอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็เอกใจอุ๊ยสงสัยมีคนอยู่นะพอเปิดเพลงปุ๊บนะถ้าจะให้ดีนะครับในช่วงกลางคืนเนี่ยเวลาเปิดทิ้งเอาไว้ปุ๊บให้โทรไปขอเพลงกับดีเจด้วยนะบอกว่าในตอนนี้ฟังอยู่กลางสวนทุเรียนที่นี่เลยนะสวนเงาะที่นี่เลยแล้วบรรดาผีกระสอบทั้งหลายนะฮะก็จะไม่กล้าเข้าสวนนั้นบางท่านอยู่โอ้โหติดกล้องวงจรปิดนะแต่บางสวนนี่รู้สึกว่าค่อนข้างจะดุเดือดกว่านั้นเอาไว้ว่ายังไงล่ะบรรดานะผีกระสอบเพี้ยสิเพี้ยกระสอบนะผมเรียกผีตลอดชอบมากลางคืนใช่ไหมแล้วก็มาบางทีก็มากลางวันนะเพี้ยกระสอบเนี่ยนะมาเอาเป็นทีละกระสอบเลยนะคนอื่นก็ทำกันกว่าจะได้ผลผลิตออกมาอันนี้มาลักเอามาขโมยเอานะจริงๆพวกนี้เนี่ยโอ้โหต้องลงโทษให้หนักนะจำคุกให้ลืมชาติไปเลยนะครับไม่งั้นก็ติดคุกบางทีบอกว่าโอ้ชอบบางคนมีบอกว่าชอบอีกนะนะเพราะอะไรฮะอยู่ข้างนอกขี้เกียจทำงานขี้เกียจไปรับจ้างตกงานอย่างเงี้ยนะอยู่ในเรือนจำอยู่ในต้องโทษเนี่ยมีข้าวฟรีกินโอ้โหความคิดที่มันแตกต่างมุมมองที่เหนือชั้นมากนะเพราะว่าไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรมีข้าวฟรีกินทุกวันนะครับอ่ะจริงๆก็อยากให้ทุกคนมีอิสระนี่แหละทำมาหากินแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตนะครับคนอื่นกว่าจะได้สตุ้งสตังมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเหนื่อยลำบากนะเห็นบางท่านโอ้โหแบบปีนี้นะโชว์ยอด50ล้าน10ล้านนะคนที่ไม่ทำนะก็บอกโอ้ยรวยเละเลยแต่หารู้ไหมว่า50ล้านเนี่ยลงทุนไปกี่ล้าน10ล้านเนี่ยลงทุนไปกี่ล้าน10ล้านยังจิ๊บๆเลยนะฮะมีเฮียบางท่านที่เคยเจอกันแล้วก็คุยกันบอกปลูกรู้สึกว่าบางสายพันธุ์เป็นพันต้นนะพันต้นนะลองคิดดูแค่สายพันธุ์เดียวเนี่ยเป็นพันต้นแล้วมีสวนในหลายแปลงนะฮะแล้วบอกว่าเฮียปีนี้ผลผลิตดีไหมเฮียก็บอกว่าก็ปีนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะขาดทุนไปแล้วก็นิดหน่อยก็ถามเฮียต่อขาดทุนนิดหน่อยเท่าไหร่เฮีย10ล้านนี่ขาดทุนนิดหน่อยนะ10ล้านนะแต่ถ้าเฮียได้ผลผลิตพอฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเฮียก็ต้องนะหลักเท่าไหร่ล่ะนะ20 30 40 50ล้านแต่กว่าจะได้มาซึ่งนะฮะรายได้ต่างๆเหล่านี้โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะฮะฉะนั้นลำดาเพียกระสอบทั้งหลายอย่าไปหาทำนะครับ
1: M-Cut Hello วันวาน
0: เสียงกำลังใจซึ่งกันและกันครับกรรมการบริการในช่วงบ่าย M-Cut จันทบุรีครับผมมิสเตอร์เอ1ข้อความจากสอนุคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตนะครับ

M-Cut Hit 1-1

0: คำเดียวประโยคเดียวสั้นๆแต่ความหมายนี่ยิ่งใหญ่ฮะคำว่ารักนั่นเองจึงทนจนป่านนี้นะชื่อเพลงป่านนี้ของพี่ปุ้มอรวรรณเย็นผุนสุขมอบเป็นกำลังใจกันและก่อนหน้านั้นนะครับลมพัดทรายกับพันนิพาถูกถามมาแนะนำก็สู่รายการกับเราจากซ้อนด้วยคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ฟังคนเดียวหรือฟังกับเฮียด้วยนะหรือว่าฟังกับลัมดาสมาชิกแก๊งสาวๆนะฮะวัยรุ่นแห่งเกาะภูเก็ตทุกๆคนนะวันนี้คุยกับพี่หนุ่มอยู่เหมือนกันนะโอ้โหนะจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาะภูเก็ตอีกทีหรือเปล่านะเพราะว่าครั้งแรกที่ไปเยือนเกาะภูเก็ตก็คือปี2544นะครับโอ้โหปีนี้69แล้วนะฮะ
1: M ค่ะฮัลโหลวันวาน
0: ขอบคุณสำหรับการทักทายครับผมขอบคุณโซเชียลที่ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาในชั่วโมงหน้าครับเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพลาะๆครับ

ลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม DSI ขยายผลคดี Forex รวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลมีชื่อเสียงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวยังได้ตรวจสอบไปถึงบริษัท Payment Gateway ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางจัดการเงินเข้าบัญชีลงทุนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีเป็นนิติบุคคล20บัญชีส่วนผู้ครอบครองบัญชีบางคนถือหลายบัญชีและในจำนวนนี้พบเส้นทางการเงินบางส่วนที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงทั้งในวงการการเมืองและวงการบันเทิงแต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้จากการปฏิบัติการประกอบด้วยเงินสดรถยนต์หรูรถจักรยานยนต์ทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกากระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการพร้อมรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการชี้อุ้มไฟบ้าน3บาทรีด Data Center แก้ปัญหาไม่ตรงจุดศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟอย่างจริงจังการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมามักเป็นการปรับตามต้นทุนเฉพาะหน้าการจะปรับโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องจัดให้มีการศึกษาโครงสร้างทั้งหมดเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆในอนาคตเช่นประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทของบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Data Center และระบบการจัดการไฟฟ้าชุมชนซึ่ง

0: ต้องจ้างทีมจากภายนอกมาศึกษาใช้เวลาเป็นปีต้องแต่ระหว่างศึกษาภาครัฐสามารถปรับค่าไฟชั่วคราวไปก่อนเมื่อผลการศึกษาสมบูรณ์แล้วจึงประกาศโครงสร้างระบบค่าไฟรูปแบบใหม่การแก้ปัญหาค่าไฟไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะบางส่วนเช่นการกำหนดให้ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหรือรายอื่นจ่าย 4-5 บาทง่ายเกินไปเพราะในความจริงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงาน SME และภาคธุรกิจซึ่งไม่ถูกนับรวมในสมการนี้จะมองว่าไม่เป็นธรรมส่วนการคิดค่าไฟกับกลุ่ม Data Center แพงกว่ากลุ่มอื่นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและอาจทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หนีไปประเทศอื่นที่จ่ายค่าไฟถูกกว่าหม่อมหลวงกรกสิวัตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงย้ำนโยบายเดินหน้าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นซากหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่ามีนโยบายการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กทม.หลังจากพบว่าเรื่องของการทุจริตถือว่าเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยรวมวงเงินที่เสียหายนับหมื่นล้านบาทดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นแม่งานเป็นบุคคลแรกที่ต้องมองเห็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาตักเตือนซึ่งส่วนตัวมองว่าอดีตผู้ว่ากทม.ทำบทบาทที่ต้องรับมากเกินไปกล่าวคือเมื่อมีคนอื่นมาร้องเรียนจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่อันที่จริงผู้ว่ากทม.ที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีซะก่อนพร้อมกับตรวจสอบลูกน้องของตนเองด้วยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเมื่อมีการเปิดซื้อจัดจ้างในลักษณะใดรายละเอียดการประมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ว่ากทม.ก่อนว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยไปก่อนแล้วจับทีหลังเพราะในฐานะผู้นำต้องมีจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สูงกว่ากฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่านั้นดังนั้นหากลูกน้องทำผิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนและจะทำให้ภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
6: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อ

0: ื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
1: โทร025135251
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
4: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอัลล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ั่วโมงที่2ครับหรือบรรยากาศวันที่เพลงลูกทุ่งพลอๆกลางดาวรอยอันกาดบัณฑิตครับส่วนก่อนนั้นใจอ่อนฝนธนสุนทรครับคุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจกลับไปและพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายกับบรรยากาศชั่วโมงที่2เพลงลูกทุ่งเพราะๆช่องทางของการสื่อสารก็ยังเหมือนเดิมที่0394714444นะครับผมขอบคุณคุณผู้ฟังแฟนรายการไม่ว่าจะเป็นจากจันทบุรีจากภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานรวมไปถึงอีกหลายท่านหลายๆพื้นที่นะครับที่บางคนก็อาจจะฟังทางออนไลน์กันอยู่นะครับบางท่านก็ไม่ได้ขอบอกว่าเปิดเพลงเพราะไว้อย่างนั้นนะฮะขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเพลงต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

หนึ่งข้อความจากสาวเหนือเจ้านะครับผมช่วยผมเพิ่มเติมเพลงนี้มานะตายอรไทยครับผมเจ้าชายของชีวิตนะฮะก็อยากจะเป็นผู้ที่แน่นอนนะฮะรักจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวจับมือเคียงคู่เคียงข้างแล้วก็เดินร่วมทางกันนะฮะในชีวิตที่เหลืออยู่นะแต่สำหรับบางคนก็เหลือเยอะนะบางคนก็เหลือน้อยบางคนนะเหลือแบบลิบหลีก็มีนะฮะแต่สำหรับบางคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเหลือเยอะแต่นะชีวิตจริงก็มันไม่แน่นอนเหมือนกับข่าวคราวนะที่เกิดขึ้นนะครับน้องนักศึกษาเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คืออนาคตเขาจะนะเหลืออายุอีกยาวไกลแต่สุดท้ายขับขี่ด้วยความประมาทก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะครับกลายเป็นต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์อื่นๆก็อีกเยอะแยะมากมายอย่างเมื่อวานที่ข่าวสะเทือนวงการวันก่อนก็นะที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะร้อยตรีนะยิงพันเอกนะครับยิงศัสดีนะก็ทหารยิงทหารนะครับคือปกติต้องไปต่อสู้ชายแดนนะคราวนี้ก็มาเกิดเหตุไม่พอใจกันนะจะสั่งย้ายนะจะสั่งย้ายแล้วไม่พอใจผู้บังคับบัญชานะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นเคสหนึ่งนะนะที่ลูกน้องกับผู้บังคับบัญชาที่ไม่ถูกกันนะแต่นะการพกพาอาวุธนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะเหมือนกับเหตุการณ์ตชด.เหมือนการพกพาอาวุธในที่สาธารณะนะเห็นนายกอนุทินประกาศนะฮะทั้งเรื่องของการพกพาอาวุธทั้งการมีอาวุธต่างๆนานาประกาศนะออกมาชัดเจนแต่สุดท้ายก็เกลื่อนเมืองอยู่นะสุดท้ายคือถ้าพูดแล้วทำไม่ได้เนี่ยอย่าพูดเลยนะผมว่าเนี่ยอย่าพูดนะสิ่งที่จะพูดเนี่ยควรที่จะนำไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะนะฮะเรื่องที่เป็นทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วอย่างเหตุการณ์เมื่อวานที่บุรีรัมย์นะที่นางรองนางรองนะที่ยิมแห่งหนึ่งที่นางรองเนี่ยสามีร้อยตำรวจเอกรองสารวัตรจราจรที่โชคชัยนะไปหาเมียไปหาเมียที่บุรีรัมย์ที่นางรองแล้วก็เห็นบอกว่าจะไปนะคือขอนะแบ่งลูกนะแบ่งลูกแล้วตกลงกันไม่ได้นะก็ตัดสินใจใช้อาวุธปืนที่ตัวเองมีแล้วพกไปด้วยบางทีก็น่าเอะใจนะว่านอกเวลาราชการอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็พกไปไหนมาไหนได้เลยครับเพราะว่าอย่างบางทีไปเจอเคสเจ้าหน้าที่เหมือนกันเนี่ยตำรวจนี่แหละนะในร้านอาหารนะลงพลสุดท้ายก็ขู่คนอื่นแล้วก็มีเหตุลั่นด้วยทำร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเหมือนที่นายกอนุทินพูดน่ะไม่ได้นะผิดกฎหมายนะแต่ก็ยังเกลื่อนเมืองครับแต่นะฮะทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนเพราะว่าตำรวจคือคนทหารก็คนประชาชนก็คนนะเพียงแค่ว่าใครที่มีจิตสำนึกที่สูงมีสตินะแต่เคสที่เกิดขึ้นยิงภรรยาตัวเองนะตำรวจร้อยตำรวจเอกที่นะสน.โชคชัยอยู่ที่อำเภอโชคชัยนะยิงภรรยาตัวเองเสียชีวิตครับกลายเป็นเรื่องเศร้าสิครับยิงแม่ยายอีกด้วยโอ้โหสุดท้ายตัวเองก็ต้องโดนจับแล้วก็ต้องกลับมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกันต่อไปเนี่ยคือแค่ขาดสติเนี่ยแค่ขาดสติแต่อารมณ์ชั่ววูบตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นนะฮะบางๆที่สามารถที่จะทำให้หลายคนเนี่ยนะทำอะไรก็ได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งตำรวจตระเวนชายแดนนะที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อยู่ที่สุรินนะแต่มาที่เมืองกรุงนะสุดท้ายก็เกิดเหตุแบบนั้นรวมไปถึงอีกหลายเคสครับทั้งหมดทั้งมวลต่างๆเหล่านี้ทำอย่างไรทุกพื้นที่จะปลอดภัยทุกพื้นที่นะจะนะสงบสุขนะไปไหนมาไหนก็ปลอดภัย

0: ไม่อันตรายไม่เสี่ยงอย่างเคสตอนนี้พอมีเหตุวินกับตชด.นะฮะโอ้โหคลิปวินว่อนเต็มโซเชียลเลยทีเดียวนะวินกลางนะฮะวินคลองพื้นที่จริงๆหน่วยงานที่กำกับดูแลวินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็ควรที่จะกำกับดูแลมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็แนะนำเรื่องกฎหมายพวกเขาด้วยไม่ใช่ว่าไปกลางเป็นนักเลงหลายจุดแต่วินหลายๆที่ดีฮะเห็นบางคนบอกว่ามีอะไรโทรมาหาลุงเลยลุงบริการยินดี24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็วินกับแกร็บบ้างนะก็ทะเลาะกันอีกนะไปข้ามแดนข้ามเขตวินก็นะตั้งเป็นเหมือนกับโอ้โหอาณาจักรตัวเองในเขตพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นแต่ที่สำคัญคืออะไรที่ถูกกฎหมายอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายตรงนี้เช็คด้วยนะฮะถ้าทุกอย่างปฏิบัติตามกฎหมายก็ถือได้ว่าเป็นกฎกติกาที่จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับผมไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะปัจจุบันนี้นะฮะไว้ใจใครไม่ได้สักคนเลยครับนะเจอหน้าเจอตาขนาดเมียกับผัวเห็นไหมฮะเคสที่บุรีรัมย์ก็ยังทำร้ายกันจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: แน่ใจเหมือนกันว่านะทางแต่ละพื้นที่ของแฟนรายการแต่ละจุดเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยน่าอยู่ไหมชุมชนน่ารักไหมหลายชุมชนน่ารักมากนะครับอยู่กันเหมือนเครือญาติอบอุ่นนะครับ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาคราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บานิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังคะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอตลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ริญด้วยคนนะครับไม้เมืองอีกหนึ่งเพลงเพราะนะที่ถูกแนะนำเข้าสู่รายการกับเรานะครับขอเดินนะฮะถ้าเกิดขึ้นรถขึ้นเครื่องบินหรือว่าวิ่งไม่เอานะฮะขอแค่เดินเท่านั้นเพราะชื่อเพลงก็บอกชัดเจนนะฮะว่าขอเดินด้วยคนนะขอบคุณมากๆที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาและก่อนหน้านั้นนะจากพี่จุ๊บแจงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะผีเสื้อใจร้ายกับดีเจใจอ่อนว่าอย่างนั้นนะผีเสื้อใจร้ายกับดีเจใจอ่อนเอ๊ะมีด้วยเหรอผมค้นอยู่ตั้งนานนะกว่าจะเจอผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะครับน้องเอิญขวัญครับมาเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเอ็มขับจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์คนพินิจเป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงเวลาตรงนี้นะครับผมก็ในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสฟุตบอลโลกนะดูกีฬาให้เป็นกีฬาครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันนะครับสุดท้ายหลายๆคนถูกจับนะถูกจับกุมแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฉะนั้นนะถ้าจะร่วมกิจกรรมก็ร่วมกิจกรรมที่มันถูกต้องดีกว่านี่เลยมีกิจกรรมดีๆจากบมจ.อสมท.นะครับผมที่หลายคนไม่ควรพลาดนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครับนะก็ร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะผ่านกิจกรรมเชียร์ที่โปรดยิ่งโปรดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะฮะทุกๆคนเนี่ยร่วมภารกิจในการส่งแรงเชียร์นะทีมชาติทีมโปรดแล้วก็ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับผมแล้วก็ลุ้นของรางวัลต่างๆมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับผมโดยนะคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับ cheer ก็ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนพอเข้าไปแล้วนะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับล็อกอินเข้าไปแล้วก็เลือกแพ็กเกจซูเปอร์แฟนครับนะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan สตาร์ท20บาทนะฮะ20บาทครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโหวตครับไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ครับแล้วท่านจะได้รับสิทธิ์สูงสุด

0: ถึง300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับผมของรางวัลต่างๆนะครับเนี่ยสำหรับกิจกรรมหลักนะภารกิจหลักก็ลุ้นรางวัลไม่ว่าจะเป็น1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฟาริซอน MVP EV Super Van นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลครับแล้วก็2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะรุ่น UC3 นะจำนวน5รางวัล4ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะภายในประเทศจำนวน24รางวัล5โกกิวอเชอร์จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมของกิจกรรมกันได้นะครับแล้วก็เชิญร่วมนะสมัครร่วมกิจกรรมกันซึ่งการสมัครก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพียงแค่เวลาใครจะร่วมเชียร์มันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราไปซื้อไปรษณีย์แล้วก็เขียนนะคราวนี้นะไม่ต้องซื้อฮะก็นี่แหละซื้อแพ็กเกจนะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้น20บาทนะหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจนะที่พิเศษก็นะสามารถซื้อได้ตามความต้องการของคุณนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับคราวนี้ก็คือเข้าไปที่นะเว็บไซต์แล้วก็สามารถโหวตกันได้เลยแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงโน่นแหละ 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับฉะนั้นเราก็อยากจะได้รถตู้เหมือนกันนะมูลค่าทั้ง1,500,000นะฮะ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หรือว่าตั๋วเครื่องบินนะหรือบินไปเที่ยวภาคเหนือหรือว่าจะเป็นภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะก่อนอื่นต้องรีบสมัครก่อนนะเข้าไปที่ cheer.mcot.net สมัครแพ็กเกจกันได้นะฮะร่วมเชียร์ทีมโปรดกันไปกันต่อที่เสถียรทำมือครับบางครั้งบางครากำลังใจอีกนะอีกจากหลายๆคนแต่เราก็ไม่รู้ยังมีแล้วก็ส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องครับ

0: ีกหนึ่งเพลงดีๆมีความหมายนะครับจากเสถียรทำมือครับขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมแล้วก็แนะนำเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆเอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับบางท่านบอกแหมเฉพาะคนจันทบุรีเหรอมิสเตอร์เอกว่าอย่างนั้นนะฮะไม่ครับผมแต่เนื่องจากว่าสถานีเราตั้งอยู่ที่นะจังหวัดจันทบุรีก็เลยเป็นสโลแกนของคลื่นนะครับผมแต่ยุทธไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ายังอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังอีก1ชั่วโมงนะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติมองเศรษฐกิจโลกยังผันผวนแม้สงครามยุตินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางออนไลน์เพื่อเปิดทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอย่างถาวรยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่และมีความผันผวนตลอดเวลาคาดว่าในภาพรวมบรรยากาศดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเรื่องราคาน้ำมันอาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่จะไม่ลงไปมากเท่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ต้องใช้เวลานักวิชาการชี้ราคาน้ำมันโลกเป็นขาลงหลังสงครามคลี่คลายรัฐอาจต้องเตรียมช่วยเหลือชดเชยโรงกลั่นหากขาดทุนจากการสต็อกน้ำมันศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับอิหร่านเปิดทางให้เรือขนส่งเดินทางได้ระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งอยู่ที่ราวๆ75เหรียญต่อบาร์เรลแต่ไม่น่าจะลงมาเท่าหรือน้อยกว่าช่วงสงครามซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60-70 เหรียญเนื่องจากยังมีเรื่องของทุนระเบิดที่ต้องเคลียร์และค่าประกันภัยขนส่งหากค่าประกันภัยยังสูงและมีความเสี่ยงต้นทุนการขนส่งก็ยังคงสูงอยู่นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากสงครามเช่นโรงกลั่นโรงแยกก๊าซโรงแปรรูปก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งต่างๆซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของตัวเลขผลกระทบภายใน1สัปดาห์และแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันโลกลดก็จะส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นในประเทศจากปัญหาขาดทุนจากการสต็อกน้ำมันซึ่งตรงข้ามกับช่วงน้ำมันขาขึ้นที่ได้กำไรดีตนมองว่าภาครัฐอาจต้องพิจารณาเข้ามาช่วยเหลือชดเชยในกรณีที่เกิดการขาดทุนจริงหลังจากที่เคยมีการสั่งลดค่ากลั่นกลั่นในช่วงขาขึ้นมาก่อนแต่ทางนี้ต้องดูตัวเลขจากโรงกลั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้มากน้อยเพียงใดเพราะราคาน้ำมันเพิ่งจะลดลงไม่นานครม.ตรวจร่างพรบ.งบปี70แล้วนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพรบ.งบประมาณปี2570ตามปฏิทินแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ 3,700 ล้านบาทจากนั้นนำมาจัดเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะนำมาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569วันนี้สำนักงบประมาณ

0: มาณได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ2569เพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์นี้จะนำกลับมาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้หากเห็นชอบก็จะส่งร่างนี้ไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร025135251
12: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
13: เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมการค้าชายแดนจันทบุรีจันทบุรี Border Trade Expo 2026เปิดประตูการค้าเชื่อมโอกาสสู่ตลาดสากลพบกับสินค้าเด่นอาหารดังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและลุ้นรับของรางวัลมากมายพิเศษสัมมนาให้ความรู้และโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ 20-23 มิถุนายนเวลา 10:00-2:00 ณจันทบุรีฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลจันทบุรีจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143

0: 0990สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ไม้พิรมพรนะครับสำหรับเพลงนี้ครับในความขึ้นทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวและก่อนหน้านั้นผูกฝ้ายสายแนนชั่วโมงที่3ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังใหม่ๆเย็นๆ 16:00 น.ถึง 17:00 น.เอ็มขอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกชัญวัฒน์พลพินิจนะฮะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังมีลูกไหมครับตอนนี้เป็นไงบ้างฮะลูกๆที่บ้านอายุเท่าไหร่ฮะแล้วนิสัยใจคอเป็นยังไงบ้างน่ารักไหมหรือว่าเชื่อฟังหรือเปล่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานไหมหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่มีหนุ่มคนหนึ่งนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นข่าวเป็นข่าวนะเรียนที่มหาวิทยาลัยดังที่กรุงเทพนะตกลงคุณแม่ไม่ได้นะกับคุณพ่อคุณครอบครัวนี่แหละนะจะขอไปเช่าอยู่คอนโดนะซึ่งค่าเช่าก็ไม่แพงเลยนะแค่27,000ต่อเดือนนะมากกว่าเงินเดือนผมอีกนะค่าเช่าคอนโดครับนะเดือนละ27,000แล้วตกลงกับนะแม่ไม่ได้ทางบ้านไม่ได้ขับรถไปในมหาวิทยาลัยครับนะก็ไปข้างหอพักมีนะสระว่ายน้ำอยู่มีสระน้ำนะขับพุ่งลงไปนะครับก็เป็นรถยี่ห้อหนึ่งซึ่งพอตกลงไปในน้ำเออไฟยังทำงานอะไรหลายอย่างก็ยังทำงานปกติยี่ห้อนี้ดีเออนะน่าใช้จะได้สะเทินน้ำสะเทินบกก็สุดท้ายน่าจะเสียหายเยอะกว่าเดิมจาก27,000กลายเป็นนะทั้งซ่อมรถน่าจะเป็นแสนในงานนี้

0: ก็จะรื้อระบบนะฮะกว่าจะเคลียร์กว่าจะเช็คกว่าจะจ่ายค่าเสียหายอีกนะเพราะไปเฉี่ยวชนอะไรต่างๆนานาด้วยก็ต้องมองนะฮะหลายๆประเด็นครับบางครั้งบางคราในช่วงที่เราเลี้ยงลูกๆเนี่ยตามใจมากเกินไปไหมนะฮะแล้วก็เขานิสัยใจคอเป็นยังไงนะเขาอยู่กับอะไรบ้างนะสิ่งแวดล้อมและภูมิต้านทานที่ได้นะแล้วก็ที่มีเนี่ยเป็นยังไงซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่านะเด็กๆตั้งแต่เล็กๆนะโตมาพอรู้จักความหน่อยก็อยู่กับโทรศัพท์นะเล่นโทรศัพท์ติดเกมติดโทรศัพท์บางคนแฟชั่นนะบางคนก็นะเพื่อนรวยเขาใช้อะไรแพงๆก็อยากใช้ตามทั้งที่ครอบครัวตัวเองไม่มีจนไปเจอเนี่ยที่เด็กคนหนึ่งคือพอไม่ได้เล่นโทรศัพท์โอ้โหถือมีดอิโต้ฮะนะฮะจะทำร้ายผู้ปกครองนะครับนะอยู่น่าจะอยู่แถวภาคอีสานเนี่ยจะทำร้ายผู้ปกครองขนาดนั้นนะคือติดมากบางคนติดเกมผลการเรียนก็เสียนะแค่นั้นไม่พอนะครับก็มีเคสหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าผู้ปกครองจะดีใจหรือเสียใจนะคือลูกสาวครับนะเรียนเหมือนกับว่าน่าจะสายอาชีพหรือมปลายนี่แหละมปลายประมาณมปลายนะคืออยากได้ตอนนั้นน่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนเนี่ยที่มันติดตลาดแล้วก็ iPhone 17 14ก็ยังไม่เกิด15ก็ยังไม่เกิดน่าจะเป็น11นะเพื่อนๆใช้ iPhone 11ฐานะครอบครัวทุกคนหรูหราร่ำรวยนะครับก็ใช้กันได้แต่นะตัวเองฐานะยากจนครับไม่ใช่อยากจนแม่หาเช้ากินข้ามกว่าจะหาเงินมาซื้อได้เป็นหมื่นกว่าครับนะฮะสุดท้ายขอแม่ไม่ได้นะฮะเธอก็บอกว่างั้นเดี๋ยวไปรอแม่ชั้นหน้าเธอตัดสินใจผูกคอตายแล้วก็เสียชีวิตเพราะโทรศัพท์เครื่องเดียวนะก็เลยทำให้ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่จะโล่งใจหรือคุณแม่จะเสียใจเพราะลูกอยากได้แต่ผลสุดท้ายคือตามแฟชั่นตามเพื่อนมากเกินไปกลายเป็นความสูญเสียของครอบครัวครับฉะนั้นก็ทำยังไงเราจะป้องกันเหตุการณ์และก็สิ่งต่างเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้มาหนูมิเตอร์นะเผลอใจรักแต่ถ้าเกิดว่าเผลอใจรักนะน่าจะเป็นรักขโมยเผื่อใจรักนะ

0: ามนะครับที่เชื่อผมเพิ่มเติมเพลงนี้มาขอบคุณมากก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจกลับไปและพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: และหนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้มาเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะคลื่นกลับมาในช่วงครึ่งหลังนะครับ

M-Kotchan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotchan ธบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: เสียงหวานๆเพราะๆของน้องเมย์นะฮะเมธิชาครับกับเพลงนี้โอ้ดวงใจแล้วก็นั้นดวงใจกับน้องปรางปรางทิพย์นะครับสองเพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังนะครับเวลาฟังแล้วก็อินแล้วก็เพลินๆด้วยนะครับแม่เผลอแป๊บเดียวเนี่ยครึ่งชั่วโมงสุดท้ายละที่อยู่บนเพื่อนคือฟังกับบรรยากาศบ่ายบ่ายเย็นๆนะฮะช่วงที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังขับรถเดินทางกลับบ้านบางท่านก็ถึงบ้านแล้วการเดินงานเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นกำลังใจกันละกันบางคนก็จะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งหรือว่าบางคนก็ไม่ไปไหนเลยตุนเก็บข้าวไว้เป็นที่เรียบร้อยข้างนอกยิ่งฝนปล่อยๆนะบางจุดบางพื้นที่ขับรถขับราก็ระมัดระวังแต่หลายๆจุดก็นะน่าจะหยุดกันแล้วนะครับผมเป็นเพื่อนคุณฟังแล้วเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับและขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเพลงทุกข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาทั้งทาง039-471-444นะครับ
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: เอเชียนะครับสำหรับเพลงนี้ใจร้อนราวเป็น cover version นะฮะปกติก็จะเป็นใครนะลืมได้ไงแจ็คหรือเปล่าหรือสอนะที่ขับร้องนะใจร้อนราวนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะคุ้นเคยยังจำกันได้ขอบคุณที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการด้วยและขอบคุณสำหรับการติดตามนะทั้งในพื้นที่จันทบุรีแล้วก็ต่างจังหวัดนะทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณมากแล้วก็นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์บุญนะครับผมมิสเตอร์เอกกลับมาพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งเป็นเพื่อนคุณฟังถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสองโมงถึง17 นาฬิกาฝนตกดูแลสุขภาพนะครับไปละพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัชนกรับประชุมกรรมาธิการปมไทย AI Passport ตะกุกตะกักสสภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องรัฐมนตรีนางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาโครงการไทย AI Passport ว่าไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่สาธารณชนได้รู้คือการทำงานของปลัดกระทรวงดีอีและประชาชนบางส่วนอาจได้เห็นแล้วว่าความพยายามตามหาความจริงการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอาจมีหลายคนที่เห็นไม่ตรงกับเราเช่นคนที่เปิดใหม่พูดเยอะคือส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่รู้เป็นเพราะนโยบายที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประธานกรรมาธิการหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างช่วยกันออกมาปกป้องรัฐมนตรีหรือช่วยแก้ข่าวแต่ละคนแย่งกันทำหน้าที่กว่าจะประชุมได้ไม่ใช่เรื่องง่ายการประชุมจึงดำเนินไปแบบตะกุกตะกักส่วนที่กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตไปถึงความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ TOR ที่สอบไปในทางล็อกสเปคแต่ปลัดกระทรวงดีอีกลับไม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากนี้ในนามกรรมาธิการสัปดาห์ต่อไปจะมีการนัดประชุมโดยอาจเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินสตง.ปปช.มาประชุมเรื่องนี้อีกครั้งโดยจากการประชุมในวันนี้เมื่อหน่วยงานมีพฤติกรรมดังกล่าวจะทำอย่างไรส่วนในนามบุคคลนั้นจะมีการยื่นเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวคาดชงร่างตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวขออภัยค่ะชงร่างตั้งกระทรวงการกีฬาท่องเที่ยวควบวัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ไหนรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปในกระทรวงใหม่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ดำเนินการและจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ทางนี้เมื่อครม.เห็นชอบจะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปและคาดว่าไทม์ไลน์ของกพร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเลขาครม.เผยที่ประชุมวันนี้นัดพิจารณาร่างงบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญหากผ่านไฟเขียวจากครม.จะเดินหน้าส่งสภาตามไทม์ไลน์1กรกฎาคมนางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570รวมถึงวาระอื่นๆอีก 2-3 เรื่องโดยหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในวันนี้จะดำเนินการส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

0: ไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการประชุมที่มีประมาณ7เรื่องในวันนี้นางนัจจรีกล่าวว่าเป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี2570เป็นเรื่องที่มีกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณจึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการประชุมในวันนี้ทั้งนี้กระบวนการยังคงเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามกำหนดขณะที่รายละเอียดเชิงลึกของงบประมาณนั้นจะต้องสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วน

0: คมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คลังเกษตรบางเขนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพโดยอาจารย์บุญบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมนนวัตกรรมปุ๋ยแร่ด่างของแท้เกษตรไทยซูก้าฆ่าเชื้อโรคในดินป้องกันรากเน่าต้นโทรมตัวโนมิกซูก้าลิ่มเลือดและจุลินทรีย์บาซิลัสและแร่ด่างปั้นเม็ดใช้ผสมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพปุ๋ยระเบิดดินให้ร่วนซุยต้นใบสมบูรณ์หยุดรากเน่าปุ๋ยเชื้อเกษตรไทยสตาร์ไรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์ดินดีมีสุขชุดขยายจุลินทรีย์ตัวโนสปีดตัวโนพลัสช่วยประหยัดต้นทุนพ่นและรากให้พืชใบเขียวงามแข็งแรงปลอดโรคที่ร้านคลังเกษตรบางเขนโทร0946285555
1: เป็นผู้นำบุญนะครับผมน้าหลายชื่อจริงณรงค์ศักดิ
2: ์โอมสุข
1: และตรงนี้มาอยู่ที่แปลงสามแยกร้านบุญสัมพันธ์กันนะเรนบางคนเขาไม่มีบุญเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำก็เลยไม่ได้มันจะได้เลิกก็เลยไม่ได้ทำแต่ที่พ่อบอกว่าเอาเลยลุยรถลุยเลยได้เนาะ
3: ได้
1: เนี่ยไม่เห็นมันจะตายสักต้น
3: ขอบคุณอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่บอกก็ไม่ได้เพราะว่าไม่กล้าทำ
1: บุญสัมพันธ์แล้วก็ไม่เห็นจะตายสักต้น
3: เนาะ
1: ก็กำลังแตกใบอ่อนนี่เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตอนนี้เข้าปีสี่นะครับปีที่แล้วข่มขืนเอาเลยต้นละห้าลูกสิบลูกก็ต้องเอาก็เลือกต้นทำเอานี่นะครับคือทุเรียนตอนนี้เข้าปีสี่แล้วแต่ปีที่แล้วแบกลูกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าต้องการเอาตังค์ไว้ก่อนแหมลงทุนมาสามปีแล้วก็ไม่ตายสักต้นเดียวเพราะเลี้ยงหญ้าตัดสูงเป็นปุ๋ยพืชสดตอนนี้เอาปุ๋ยมาส่งเองครับผสมมาสารที่นี่ใช้ปุ๋ยผสม3อย่าง
4: ครับ3ตัดเลย
1: ปุ๋ยเชื้อไม่ใครขาด
4: คร
1: ับ แล้วก็ไซโตบ้างอะมิโนโมโซเลตบ้างอะไรบ้าง
4: ผสมกันทุกครั้งเลย
1: ครับดีครับเหมือนเรากินผักกินน้ำพริกแล้วก็ต้องมีหมูมีไก่มีปลาไปด้วยบางคนไก่อย่างเดียวปลาอย่างเดียวหมูอย่างเดียวไม่ครบปีที่แล้วแบกเฉลี่ยต้นกี่ลูกต้นใหญ่สุดของ3ปี
4: เอาไว้กี่ลูกก็ประมาณ30ลูก
1: โอ้โหไม่เห็นจะตาย
4: ต้นใหญ่ๆ
1: แล้วต้นไหนที่เล็กเอาไว้ก่อนแต่ปีนี้เริ่มทันกันแล้วปีนี้ได้เต็มแล้วเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ลูกมันก็โตแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็สั่งส่งปุ๋ยสัก 1-2 รอบเพื่อจะทำให้ใบชุดนิ่มออกเยอะๆน้ำหมักจุลินทรีย์ชุดขยายท่อน้ำล้างโรคสักครั้งสองครั้งแตกแน่นๆพอแน่นเดี๋ยวก็กลางเดือนกันยาก็พ่นสารอีกเพราะเรื่องสาวถ้าเราไม่กำกับสารมันจะออกยากแล้วก็คุมยากเดี๋ยวเรามีชุดล้างสารพอออกดอกพอแล้วค่อยตัดแต่งแขนงกิ่งในตัดยอดทอนปลายนิดหน่อยแล้วก็ล้างสาร2รอบแต่ก่อนหน้านั้นใส่ปุ๋ยสังเคราะห์สัตว์ไว้เลยก่อนแต่งอ่ะมันก็จะแตกใบเพิ่มมาพร้อมดอกพอได้คนหนุ่มมาเสริมพร้อมดอกมันก็มีกำลังพอที่จะเลี้ยงทั้งลูกทั้งใบมันก็โตไปด้วยกันเลย
4: มันเหมือนกันเองต้นที่ว่าเราให้มันออกปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
4: กับต้นที่ไม่ได้ทำ
1: มันก็โตเหมือนกัน
4: โตเหมือนกันเลย
1: เออมันก็โตกันไป
4: มันก็ไล่ใครหาว่า
1: จะทำให้แกน
4: จะทำให้แคะแกน
1: ไม่เรามีปุ๋ยเชื้อตัวสร้างฮอร์โมนจะเติบโตให้พืชในนั้นจะมีบางสายพันธุ์ของไทโคเดอร์มาแล้วก็มีมนต์ไตเดือนมีขี้หมูแบลแก๊สสาเหล้ากากมันหลายอย่างแล้วก็แร่แล้วก็รวมทั้งเอนไซม์น้ำหมักจุลินทรีย์ที่เราต้องหมักเองใช้เองด้วยไม่ตายหรอกแบ่งต้อง30ลูก3ปียังไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าเราต้อง
3: มันบางต
1: ้
3: นอาจารย์
1: บางต้นใช่ก็ต้นใหญ่
3: 10 บ้าง
1: ใช่ตามกำลังตามขนาดจริงขอให้แดดดีอย่างเดียวช่องแสงดีที่นี่เขาปลูกคนเดียวจะกี่วาคุณกี่วา
4: 4วา
1: เน้นนอนยอดอย่าไป
4: ตัดยอดเลย
1: อย่าไปห่วงแขนงในเอาออกเยอะเกินมันโซมมันก็เลยตายกิ่งตายต้นไปของเราแนวทางที่ถูกต้องเจอโค้ดดีแล้วนี่เจ้าของก็เป็นแล้วนี
4: ่ขอบคุณโค้ดดีที่สุดเลย
1: เป็นที่บุญน่าหลายบุญสัมพันธ์บางคนเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาบอกว่าเชื่อร้านขายยาออกลูกเป็นลิงก็มีบางคนนะโอ้ไอ้ร้านขายยาดีๆเขาก็มีอย่าไปเหมารวมชาวที่เขาจริงใจเพราะรวยด้วยกัน

0: ขอบพระคุณอย่างสูงครับนลายนลินนะขอบคุณครับ
1: ต้นเพลียใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมกระบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โฟนัวสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนที่ปรึกษาวิชาการร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับที่กระจายรับใช้พี่น้องตั้งแต่ใต้นครศรีธรรมราชถึงเชียงใหม่ชัยปราการอุตรดิตถ์ศรีสะเกษและทุกที่ที่มีทุเรียนนะครับแต่จริงแล้วผมเองก็ทำเป็นทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่านาก็เคยทำแล้วก็เป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดแต่เรื่องสวนเพิ่งมาเรียนรู้ตั้งแต่ปี33เป็นต้นมานี่เองนะครับรวมแล้วก็36ปีก็จึงได้รู้ปัญหาว่าทุเรียนเรียนไม่เลิกและต้องเรียนตลอดนี่แหละถ้าใครบอกว่าเก่งไม่มีใครสำเร็จนะครับถ้าเก่งเพราะว่าจะปิดกั้นการเรียนรู้ทันทีเนื่องจากสภาพแวดล้อมอากาศอุณหภูมิแสงแดดความชื้นในแต่ละปีของภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาลที่ผิดเพี้ยนจึงทำให้การออกดอกติดผลหรือถ้าเราไม่ปรับปรุงดินไม่แก้เรื่องดินแน่นดินทึบดินแฉะปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าก็ยังแก้ไม่ตกอยู่นั่นเองนะครับการที่ดินหมดสภาพดินขาดอินทรีย์วัตถุหรือดินสะสมเกลือสะสมกบฏฐานหรือว่าซัลเฟตจนดินแน่นดินทึบพอดินเป็นกรดก็เอาปูนมาใส่ปูนนี่แหละครับที่มีแคลเซียมสูงและเป็นแคลเซียมที่พืชเอาไปใช้ได้น้อยมากก็จะไปจับตึงกับฟอสเฟตก็กลายเป็นกระดูกนะครับแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นแหละถ้าแล้งแห้งดินไม่มีน้ำก็จะแข็งเป๊กนะขุดไม่ลงแต่ถ้าดินแฉะดินชื้นหรือหน้าฝนก็เยิ้มแยะแฉะไม่ระบายน้ำไม่ระบายอากาศแร่โลหะบ้านเราเยอะนะครับในเขตตะวันออกทั้งเหล็กแมงกานีสรวมทั้งกรรมฐานที่เราใส่สะสมลงไปและฟอสฟอรัสที่เราเติมประจำเมื่อขาดอากาศเขาจะเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่เป็นพิษต่อพืชต่อรากได้ทันทีนะครับก็ทำให้พืชอ่อนแอพืชอ่อนเพลียนึกว่าไม่พอปุ๋ยก็ยังไปเพิ่มปุ๋ยกันอีกก็เลยตายนะครับแนวทางของคลังเกษตรบางเขนก็คือการแก้ปัญหาการที่เราเปิดร้านคลังเกษตรบางเขนเพิ่งจะย่างเข้าปีที่11แต่ทำไมสาขากระจายไปทั่วประเทศไปถึงฝั่งลาวนะครับของสปป.จีนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ไปแล้วนะครับถึงฝั่งกัมพูชาหรือเขมรตอนนี้เราก็ไม่ไปแล้วเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าแค่ประเทศไทยกูดูแลไม่ทั่วไม่ถึงนะครับก็จะเห็นแก่ได้จะเห็นแก่เอาเลยอย่าไปถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับต่างประเทศเลยนะครับเพราะประเทศไทยเองก็ยังถ่ายทอดไม่หมดจากบุญสัมพันธ์นั่นเองนะครับหลายท่านหลายคนก็ไม่เชื่อว่าแนวทางธรรมชาติมันจะแก้ไขได้จริงหรือจริงๆแล้วธรรมชาติก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินะครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลมีปัจจัยเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นทำไมทุเรียนถึงป่วยทำไมทุเรียนถึงตายคนก็ไปโทษโรคพืชซึ่งโรคพืชมาทีหลังนะครับเหมือนเราทำไมถึงเป็นหวัดนะครับต้องดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมกินดีอยู่ดีคือกินให้ถูกต้องพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เช่นทุเรียนเหมือนกันนะครับทุเรียนหรือไม้ผลทั่วไปหรือแม้แต่นาข้าวปัจจุบันนี้กับปัญหาเยอะแยะมากมายจนไปต่อกันไม่ได้ผมก็เลยต้องขึ้นไปดูแลแก้เรื่องนาเกี่ยวกับข้าวกลายพันธุ์นะครับเป็นข้าววัชพืชหรือข้าวดีดซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครคิดที่จะทำหรือทำได้เนื่องจากว่ามันเป็นพืชอุบัติใหม่ที่นักวิชาการไทยเอาหญ้ามาผสมพันธุ์กับข้าวเพื่อเอาความแข็งแรงของหญ้าไทยมาอยู่ในข้าวสุดท้ายมันก็โผล่ออกมาเป็นหญ้านะครับต้นเหมือนข้าวแต่ว่าเม็ดเหมือนหญ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่งามไวรากแข็งแรงและยาวก็ไปดึงปุ๋ยไปเบียดไปคุมไปบังแสงแดดจนสุดท้ายถึงจะตัดก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผลผลิตคืนมาได้เนื่องจากว่าเขากินปุ๋ยไปแล้วจ้างตัดไร่ละ300 400ต่อครั้ง 2-3 คราวในแต่ละฤดูไร่ละเป็นพันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปเนื่องจากว่ามันแฝงอยู่ในยีนของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับดังนั้นผมเองก็เลยตั้งทีมงานในการที่จะค้นคว้าทำตัวคุมกำเนิดเมล็ดข้าว

ที่ไม่ประสงค์หรือว่าหญ้าทั้งหลายที่อยู่ในแปลงนาก็พลอยงอกไปไม่ได้ด้วยการที่เอาข้าวที่ต้องการจะให้งอกแช่น้ำยารากกล้าก่อนหลังจากนั้นรูปเทือกวานพอคัดน้ำออกดีแล้วก็ฉีดคลุมเรนด้วยนาสวยเขาจะไม่งอกเลยถ้าไม่ได้แช่ด้วยรากกล้านะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงขึ้นล่องในการที่ไปช่วยชาวนาให้เขาเดินต่อไปได้นั้นเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรซึ่งผมเองและทีมงาน

ในเรื่องการกำจัดโรคพืชแมลงหรือการทำให้พืชงามพืชสมบูรณ์แข็งแรงออกดอกผลิตผลเนี่ยไม่พ้นความสามารถของกลุ่มหรือทีมเราเดี๋ยวช่วงกลางจะถ่ายทอดเจ๊บังออนปานีที่มาในวันงาน 22-23 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่านเองเก็บมังคุดในวันละหมื่นวันละ15,000-16,000อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดมาตั้งแต่เริ่มเก็บตั้งแต่โลละ200กว่ามาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังได้หมื่นกว่าอยู่เนื่องจากดกไว้ก่อนนะครับเอาดกไว้ก่อนแล้วลูกต้องโตการที่ลูกจะโตได้ดินต้องดีดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุผสมเป็นปุ๋ย3อย่างเพื่อจะได้ไม่โซมไม่อันอย่างสปอตที่เปิดไปในต้นรายการของนาหลายนรินนะครับที่อยู่เนินจำปาทางพะวาแก่งหางแมวนะครับของท่านเองนี่พอได้3ปีต้นใหญ่พอสมควรแล้วผมเองก็เลยให้จัดการพ่นบังคับการเจริญเติบโตหยุดยอดอั้นใบในช่วงปลายฝนนะครับพอจังหวะแล้งก็กระทุ้งด้วยแร่ด่างด้วยโมโนฟิเลตด้วยกลุ่มเอนไซม์ดอกทองให้พักตัวไข่น้ำต้องใช้นวัตกรรมช่วยแล้วแต่สภาพอากาศนะครับการจะรอให้ธรรมชาติออกเองหรือพักต้นเองบางทีมันช้าเราก็ต้องมีเครื่องมือซึ่งการเกษตรก็จำเป็นนะครับเพราะปัจจัย4คือแสงแดดอุณหภูมินะครับความชื้นรวมทั้งดินมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเราถ้าเราไม่เข้าใจปัจจัย4ของพืชเราก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่เพิ่มเติมหรือช่วยเหลือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการย้อนหลังไปหลายปีนะครับของนาหลายนาดิน3ปีแล้วเอาเปิดเป็นตัวอย่างเดี๋ยวช่วงกลางรายการก็จะเอาของปัจจุบันของหลายๆท่านนะครับที่ใช้แร่ด่างล้างดินแล้วจุลินทรีย์น้ำหมักเหวี่ยงไปกับน้ำหรือพ่นใบอยู่เรื่อยเพื่อสร้างความสมบูรณ์เพื่อเอาบาซิลัสหลายๆสายพันธุ์ไปเบียดคุมโรคแต่ความเป็นแร่ด่างนี่แหละครับเหมือนด่างทับทิมจะฆ่าเชื้อราในโคนคอดินสาดขึ้นต้นก็ฆ่าตะไคร่ใส่เป็นไข่ดาวได้เลยนะครับคือด้านไข่แดงให้เป็นแร่ด่างนอกออกมาให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรือเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพหลายๆยี่ห้อแล้วแต่ที่ท่านมีก็ใส่ไปแต่ว่าถ้าฝนชุกฝนมากไนโตรเจนมาเยอะอยู่แล้วก็เบาๆเรื่องไนโตรเจนหน่อยนะครับไอ้ไนโตรเจนนี่แหละทำให้พืชอวบน้ำงามเกินแล้วก็เปราะกิ่งหักจึงทำให้สวนของร้านคลังเกษตรบางเขนไม่ได้โยงแม้แต่ต้นเดียวนะครับไม่ได้เสียค่าเชือกต้นหนึ่ง 20-30 ลูกก็ไม่ร่วงเนื่องจากว่าพอดอกระยะกระดุมเรารูดดอกปลายและดอกคนกิ่งออกให้เหลือเป็นช่วงๆแค่1ศอก1ช่วงแขนแค่นั้นเองครับแต่ดอกต้องเยอะไว้ก่อนเมื่อเยอะเกสรเขามากเขาจะมีการผสมกันได้ดีเมื่อผสมกันได้ดีแล้วนะครับระยะของดอกบานเราก็ฉีดทำให้เพิ่มน้ำตาลในดอกระยะหางแยกก็ยังคุมสมดุลฮอร์โมนให้เขาติดง่ายติดดีนะครับแล้วก็คุมน้ำคุมปุ๋ยมาจนตลอดจนระยะ2เดือนถ้า2เดือนแล้วเต็มร่างแล้วจะไปตัดแต่งกิ่งในหรือจะไปแต่งขาดของลูกก็ค่อยว่ากันไปบางคนไปแต่งเร็วเกินไปหรือไปรื้อแขนงในไว้ฝนตกช่วงต้นมีนานะครับก็จะทำให้แตกยอดแตกใบได้อีกเมื่อแตกยอดแตกใบหรือแขนงขึ้นมาเยอะมันก็จะไม่ออกลูกนี่ก็คือสรุปบทเรียนของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแต่ละปีก็จะให้บทเรียนเราแต่ละปีถ้าเราจดจำแล้วสังเกตก็จะเป็นแนวทางที่เราจะทำสวนให้สำเร็จได้นะครับอย่าไปละเลยที่จะเอาอดีตมาเป็นบทเรียนและครูพักรักจำเนี่ยสำคัญมากนะครับเอาความสำเร็จของคนอื่นเงี่ยหูฟังสักนิดนึงเขาทำอย่างไรแล้วเขาทำไมถึงสำเร็จแล้วเอามาปรับใช้ให้ถูกต้องกับสวนของเรานะครับแต่อย่าลอกทั้งดุนนะครับลอกทั้งดุนก็ไม่ได้เพราะว่าทุเรียนคือทุเรียนสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแปลงเราดินเราแม้แต่ช่องลมหรือมอเตอร์น้ำขนาดแรงของเครื่องยนต์ที่สูบน้ำก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องสังเกตเป็นนะครับพูดแล้วพูดอีกก็คือว่าเรานี่แหละคือพระเอกเรานี่แหละคือคนที่เอาใจใส่ไม่ใช่ไปพึ่งยาพึ่งปุ๋ยจนเราต้นทุนสูงนะครับดังนั้นคนที่เก่งที่สุดคือเรานะครับไม่ใช่ปุ๋ยใช่ยาต้องขออภัยนะครับเสียงแหบแห้งเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยเนื่องจาก22-23ที่ผ่านมาคุยมากนะครับจากลูกค้าที่หลั่งไหลมามากมายมันแย่งกันซื้อนะครับเนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยีเราไม่ได้ขึ้นราคาแล้วยังไม่พอมีการขาย10-1 5-1แล้วก็ครบ 50,000 ครบแสนก็มีของรางวัล 10,000-20,000 มีให้หมดนะครับซึ่งคลังเกษตรบางเขนจัดงานขายประจำปีแต่ละครั้งนี่ทุ่มหนักนะครับเพื่อคืนกำไรคืนความสุขให้แก่พี่น้องได้เก็บเอาไปใช้จะเห็นได้ว่าแต่ละคนตุนปุ๋ยคนละ100ลูกเนี่ยบางคน200นะครับอย่างท่านกำนันประวัติกำนันออดนี่ซื้อปุ๋ยเยอะมากทั้งแร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อไปล้างดินนะครับพอล้างดินเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเชื้อตามอย่างเช่นรองอนัทนะครับที่อยู่กองดินหมู่5หนองคลุยนะครับท่านก็มาซื้อทั้งแร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อรวมทั้งจุลินทรีย์ที่เอาไปขยายเองก็คือตัวโนสปีดคนละ2ลังคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มที่อยู่ทางซับยี่หล่าก็เหมือนกันนะครับยก2ลังเนื่องจากว่าเคย

ใช้แล้วมันไม่ป่วยไม่ตายแล้วจากปีก่อนๆบทเรียนที่ผ่านมานะครับคือทุเรียนเนี่ยถ้าดินขาดอากาศแน่นทึบแฉะเชื้อรากลุ่มแอนแอโรบิกก็จะลุกลามก็คือพวกเชื้อโรคทั้งหลายนั่นแหละครับแต่ถ้ามีเชื้อราดีหรือแบคทีเรียดีๆเข้าไปจะทำให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วมีแร่ด่างระเบิดทำให้ดินห่างต้องขอบพระคุณนะครับมีท่านหนึ่งมาบอกว่าปุ๋ยดินห่างท่านเรียกแร่ด่างว่าปุ๋ยดินห่างจริงๆเป็นวัตถุปรับปรุงดินนะครับแต่พี่น้องติดปากว่าเป็นปุ๋ยเนื่องจากว่ามันมีธาตุโพแทสเซียมติดมาจากขี้เถ้าของพืชน้ำมันพืชน้ำตาลและก็แร่ธรรมชาติที่เอามาผสมเอามาเสริมฤทธิ์กันเติมซิลิคอนเติมพวกกลุ่มแร่แคลไซต์ทั้งหลายให้พืชเอาไปใช้ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ปูนนะครับถ้าใช้ปูนแล้วเนี่ยปัญหาระยะยาวคือแคลเซียมที่มากเกินและอยู่ในรูปที่ไม่พร้อมใช้เนี่ยไปตรึงกับฟอสเฟตแล้วกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นเองนะครับจึงทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งในหน้าแล้งดินแฉะในหน้าฝนสุดท้ายก็ป่วยก็ตายนี่คือเหตุที่เราแก้ไม่ตรงจุดกันตัวที่แก้ดินดีที่สุดก็คือหญ้าตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดหรือต้นฝนอย่างนี้ถ้ารากมันแน่นหรือหญ้ามันงามเกินยาฆ่าหญ้าก็ใช้ได้กลุ่มคูฟอสิเนตนะครับในเมื่อพาราคอตไม่มีเอาคูฟอสิเนตก็ได้ก็จะทำให้หญ้ายุบแล้วก็รากหญ้าเองก็จะตายก็เกิดการร่วนซุยโปร่งของดินขึ้นมาเดี๋ยวรากก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตายไม่จริงตายไม่นานหรอกครับธรรมชาติของหญ้าแล้วมันลามันเก่งอยู่แล้วก็เหมือนวัชพืชในนาข้าวก็คือเอาหญ้ามาทำผสมข้ามพันธุ์เป็นข้าวแต่สุดท้ายข้าวกลายเป็นหญ้านะครับที่จะมาเบียดบังพวกกันเองแต่ว่าสำหรับไม้ผลไม่ต้องเป็นสีเด็ดกับมันที่จำเป็นต้องใช้ยากำจัดวัชพืชในช่วงต้นฝนเนื่องจากว่าฝนมันชุกถ้าเราตัดเอามันไม่ทันมันนะครับกับปีละครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าฉีดพ่อมเพื่อจนดินเปลือยถ้าดินเปลือยหรือแดดเผาดินได้นี่ดินพังทลายหมดครับเวลาฝนชะล้างรวมทั้งแดดเผาหิวมัดสลายตัวหมดตัวหิวมัดก็คือซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุนี่แหละครับเป็นตัวสำคัญในการทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำเก็บน้ำระบายอากาศได้ดีนะครับคือมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนหรือซากพืชซากสัตว์ที่เราได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นตัวนมิกซูก้าของคลังเกษตรบางเขนตัวนี้พระเอกใหม่มาแรงนะครับเอาไปใส่ในถั่วนี่ถั่วงามจากที่ไม่ขึ้นค้างในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์ได้ไปเห็นอีกครั้งโอ้โหงามขึ้นมาอีกเท่าตัวจนล้นค้างนะครับแล้วก็เลยทดสอบเอาอะมิโนสกัดจากถั่วเหลืองได้อะมิโนเปปไทด์สายสั้นทั้งหมด18อย่างนะครับ18ชนิดแต่มีอยู่5ชนิดที่พืชต้องการมากๆอยู่ในนั้นให้ฉีดประคองมาเรื่อยๆพร้อมยาหนอนยาแมงนะครับสุดท้ายงามจน4เดือนยังไม่ลงนะครับสำหรับถั่วฝักยาวนะครับเก็บได้นานจนค้างผุต้องไปหาเก็บอยู่จากดินนะครับดอกได้ผลผลิตมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายและต้นไม่มีแนวโน้มว่าจะตายเนื่องจากได้โปรตีนอะมิโนเหมือนเรากินแบรนด์นั่นเองนะครับเหมือนเรากินซุปไก่ที่สกัดมาแล้วมันก็เอาไปใช้ได้ทันทีก็เลยไม่จำเป็นต้องไปกินไก่เป็นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะไนโตรเจนหรือยูเรียมันขาดแคลนตลาดเนื่องจากอินเดียแขกนะครับเหมาไว้หมดแล้วคือเรียกว่าล็อกไว้2ล้าน5แสนตันจึงไม่เหลือที่จะมาในท้องตลาดนะครับเขาล็อกไว้หมดดังนั้นจึงขาดแคลนมากนะครับเมื่อขาดแคลนเราก็สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทดแทนขึ้นมานะครับในเมื่อเรารู้ว่าเราใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียเข้าไปก็ไปทำให้มันเกิดการสร้างอะมิโนแล้วก็สร้างโปรตีนขยายโครงสร้างให้ใหญ่ให้โตให้งามสกัดพืชโปรตีนอย่างถั่วเหลืองก็ได้มาเป็นอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่พืชจะไปสร้างโปรตีนก็โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีมากมายโดยเพราะไนโตรเจนมาจากน้ำฝนอยู่แล้วให้เรามีปุ๋ยเชื้อปุ๋ยอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์หรือลิ่มเลือดดักจับไว้นะครับแล้วตัวริมเลือดเองก็เป็นอะมิโนที่ได้จากซากสัตว์อยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับเขียวทันทีเลยดังนั้นพี่น้องลองมาใช้ปุ๋ยริมเลือดดูบ้างนะครับเราเคยใส่แต่ปุ๋ยชานอ้อยกากพืชกากผลคือลดมาตลอดบางทีสะสมเกลือสะสมเค็มจนดินมันไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยให้ล้างดินด้วยปุ๋ยแร่ด่างเสร็จแล้วอีก7วัน10วัน15วันก็ตามแต่ให้ใส่ปุ๋ยเชื้อกับโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นริมเลือดกับแร่ด่างผสมกันมาเพื่อแก้กรดอินทรีย์ในตัวของมันเองนั่นแหละครับแล้วก็จะใส่ไซโตอะมิโนฮิวมิกก็ได้เพื่อจะเพิ่มอะมิโนฮิวมิกเร่งรากแตกใบไม่จำเป็นต้องใช้เคมีก็ได้ท้าประกันได้เลยนะครับว่า3อย่างนี้รวมทั้งได้ฉีดชุดล้างสารล้างโรคขยายท่อน้ำต่ออาหารก็มีสปริงลีฟซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำที่ทำให้แตกใบเจคีนก็เป็นกลุ่มสังกะสีและสารกำจัดเชื้อราที่ดูดซึมไปทำลายโรคทั้งระบบทั้งในท่อน้ำต่ออาหารให้หมดรวมทั้งไซลิงซึ่งเป็นสารปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างสารตกค้างทั้งหลายรวมทั้งมีกลุ่มเร่งรากขยายท่อน้ำต่ออาหารก็เลยทำให้ถ้าฉีด3ตัวนี้

0: สองครั้งไม่งามเมาตังคืนได้หลังจากนั้นก็ใช้เป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองก็คือตัวนัวข้าวทองกับจุลธาตุยารายาแมลงอะไรแล้วแต่ที่ท่านมีฉีดตามวาระ 1-2 ครั้งในช่วงที่ใบยังไม่แก่ก็จะทำให้ใบใหญ่ใบโตนะครับหรือจะฉีดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฝนตกชุกมันอวบน้ำไนโตรเจนมากเกินไปเราก็ต้องมีแร่ด่างฆ่าเชื้อคอดินไว้บ้างโดยใส่เป็นโดนัทหรือว่าใส่ด้านในเป็นเหมือนไข่ดาวให้เป็นแร่ด่างสาดเข้าต้นนะครับแต่รอบขอบให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นอะมิโนฮิมิกเป็นกลุ่มตัวมิกซูก้าหรือจะมีเคมีกระทุ้งเพื่อจะให้แตกใบพึบพับในช่วงแรกก็แล้วแต่สักครั้งสองครั้งก็พอแล้วอย่าไปติดใจนะครับบางทีการติดใจนี่แหละกินขาหมูแล้วอร่อยก็กินแต่ขาหมูตลอดไขมันความดันในที่สุดก็ป่วยนั่นเองนะครับดังนั้นอย่างคนจนเลือกไม่ได้กินแหลกเพราะว่าไม่มีให้เลือกนี่เขาจะแข็งแรงยกเว้นว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่จนทำให้สุขภาพทรุดโทรมนะครับดังนั้นคนที่มีไขมันความดันเบาหวานแม้แต่มะเร็งเนี่ยมักจะเป็นกับคนที่มีตังค์นะเลือกกินได้แต่คนเลือกกินไม่ได้ที่ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าเขากินทุกอย่างที่หาได้ก็เลยแข็งแรงยกเว้นเขาไปทำลายสุขภาพด้วยเหล้าด้วยบุหรี่นะครับพูดกันช่วงต้นฝนกำลังมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อต้นเดือนมิถุนายนก็ให้กำจัดวัชพืชก่อนดับแรกนะครับแต่ก่อนกำจัดวัชพืชเอาแร่ด่างสาดเข้าต้นลงไว้ให้ตัวเต็มดินไปก่อนก็ได้แล้วแต่หรือจะพ่นยาฆ่าหญ้าไปก่อนก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ปุ๋ยแร่ด่างทับไปเลยนะครับให้เต็มทรงพุ่มหลังจากนั้นหญ้าเริ่มยุบอีกสัก7วัน10วันนี่ก็เอาปุ๋ยเชื้อตัวนิมิกซูก้าแล้วจะมีเคมีตัวหน้านำสักนิดนึงนะครับผสมเข้าไปเป็น1ใน3ก็จะทำให้กระตุ้นแตกใบได้เร็วขึ้นแต่ระหว่างที่ใส่แร่ด่างหรือพ่นยากำจัดวัชพืชไว้ให้ตัดยอดถอนกิ่งปลายเท่านั้นนะครับลงมาให้กลายเป็นพุ่มแบนนะครับถ้าพุ่มแบนมันจะได้แสงแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วหลังนั้นเดี๋ยวมันจะแตกงอกขึ้นมาเองพอตัดเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นชุดล้างโรคล้างสาร2ครั้งปิดปากแผลมันจะได้พร้อมต่อการแตกใบชุดใหม่ได้ไวขึ้นเดี๋ยวจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตพักเสียงแล้วไปพบกับคนที่ใช้ตัวนมเลือดในถั่วรวมทั้งตัวนมน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เอาไปควบคุมโรคอย่างของคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มอยู่ที่สับยิลาครับ
1: วันที่19พฤษภาคม69นะครับได้มาเยี่ยมคุณพิสมัยอีกครั้งนึงหลังจากที่เมื่อเดือนมีนากลางๆเดือนผมมาแล้วถั่วมันขึ้นค้างไม่ได้เพราะมันงองแงงมันเหลืองผมก็เลยเอาปุ๋ยเลือดทิ้งไว้ลูกนึงแล้วไปแบ่งกันใช้กับหลานไปบวกปุ๋ยสูตรปรากฏว่าอีก1เดือนหลังสงกรานต์ผมกลับมาอีกทีถั่วมันขึ้นจนล้นค้างงามจัดแล้วผมก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองซึ่งแทนปุ๋ยนะฮะเป็นนวัตกรรมสกัดจากถั่วเหลืองให้ฉีดบอกจะได้ยืดอายุการเก็บเกี่ยวตอนนี้4เดือนกว่าก็ยังเก็บได้อยู่
2: ยังบ่เป
1: ิ
2: ด
1: เออปลูกแต่หลังปีใหม่นะครับเนี่ยยังงามคือเก่าอยู่เนี่ยสมบูรณ์แล้วตอนนี้งามเกินมันเลยค้างจนล้มอ่ะคือค้างมันหมดอายุก่อนถั่วใช่ไหม
3: ใช่
1: ถูกใจไหมทั้งไอ้ปุ๋ยตัวโนมิกซูก้ากับตัวนัวยูข้าวทอง
2: ไปสร้างอีกกันเว้าก
1: ัน เดี๋ยวมาครับตัวโนมิกซูก้าใส่แล้วเขียวนานเขียวดีเพราะว่ามันมีริ่มเลือดกับขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับกันมาแล้วสลายด้วยบาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์ที่บางสายพันธุ์ดึงโดยเช่นจากอากาศลงดินเป็นการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินและที่สำคัญมีแร่ด่างที่บวกมาด้วยเพื่อสลายพันธะทางเคมีของปุ๋ยตกค้าง
2: เชื้อราอะไรเงี้ยเจ๋อ
1: เชื้อราก็ต้องควบคุมเอาแต่ว่าเดี๋ยวมียาที่ควบคุมเชื้อราด้วยได้เพี้ยด้วยได้นอนด้วยนะทีบ็อกฉีดเราได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งดอกได้ทั้งดกได้ทั้งหนอนได้ทั้งราทั้งเพี้ยเลยเขาไปฉีดข้าวเนี่ยเขาไม่ต้องใส่ยาราไม่ต้องใส่ยาแมลงเขายังไม่เกี่ยว5ไร่ยังได้5ตันครึ่งอ่ะนะถามเห็นหน้าปุ๊บเอาปุ๋ยมาบ่ยังไม่รู้ราคาเลยจะซื้อแล้วแค่เอามาทิ้งไว้ให้ลองใช้นะครับก็เลยเป็นที่มาในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องดินหมดสภาพดินขาดจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุครับขออนุญาตแบ่งบุญนะครับสำหรับท่านที่ทำสวนได้แล้วป่วยเน่าตายขอทราบชื่อนามสกุลครับพูดเองเลย
4: จ้าพี่ติ๋มค่ะ
1: จ้าอยู่ที
4: ่แถวตะกี้หลัง
1: ค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงได้ไหมไม่อยากบอกไม่เป็นไรนี่ชอบใจตัวนัวขยายจุลินทรีย์นะครับเพราะว่าเอาไปใช้ร่วมกับตัวฟอสก้าหรือซาลิงเดิมเนี่ยมันหยุดป่วยเลยเนา
4: ะ
1: แล้วมันสร้างปุ๋ยจุลินทรีย์พวกนี้เบียดคุมโรคสมบูรณ์ดี
4: ล
1: ูกฟอมเนื้อเปลือกบางนิดเลยแหละเพราะว่าฟอสก้าหรือซาลิงเดิมมันเป็น 0.5-20 อยู่แล้วเดี๋ยวได้รูปสารฟอสไฟที่สลายตัวแตกตัวเป็นวัคซีนพืชโดยไม่ต้องฝังเข็ม แล้วมีจุลินทรีย์ที่ช่วยเบียดช่วยคุมแล้วตอนนี้

0: ก็เลยเอาโตนัวยูเข้าทองแทนไนโตรเจนที่จะต้องใช้ยูเรียไม่ต้องใช้แล้วฮะตอนนี้ครบแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยทางดินมากมายใช้แค่ปุ๋ยเชื้อและด่างสลับกันแค่นั้นเองครับกำลังลิดรายการจะเอาอย่างละกี่ลังดีอยู่นะครับเพราะว่าใช้ประจำแล้วรู้แล้วว่ามันลดปัญหาเรื่องโรคได้อย่างดีเลยสำหรับตัวขยายจุลินทรีย์บาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์แล้วก็หรือว่าฟอสก้าก็คือฟาลิกนินเดิมซึ่งแตกตัวแล้วเป็นวัคซีนพืชมันเป็นคีเลตสามารถดูดซึมเข้าทางใบทางเซลล์พืชได้เลยก็เลยไม่ต้องฝังเข็มนะครับสำหรับสูตรทางเกษตรบางเขนและยิ่งปีนี้ได้ตัวนัวยูข้าวทองซึ่งสกัดอะมิโนจากถั่วเหลือง18ชนิดนะก็ถ้าเราใส่ยูเรียก็ไปสร้างอะมิโนอยู่ดีพืชก็จะเอาไปสร้างโปรตีนอยู่ดีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ทดแทนยูเรียไปเลยจะได้มีอวบที่เหลือทั้งดินก็เป็นปุ๋ยเชื้อไซโตฮิมิกอะมิโนโทมิกริ่มเลือดนะทดแทนไนโตรเจนนะฮะแล้วก็จะมีแร่ด่างวงในเพื่อสำหรับฆ่าเชื้อคอดินให้พอโพแทสเซียมในแร่ด่างจะทำให้ต้นแกร่งเพื่อสลายพันธะทางเคมีของพวกซัลเฟตคลอไรด์ไม่ให้มันเป็นกรดไม่ให้มันเค็มไม่ให้มันตายง่ายครับ
1: กราบขอบพระคุณที่อุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนด้วยดีเสมอมาและรับฟังรายการสารพันปัญหาเกษตรนะครับและสามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ร้านคลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนได้เลยนะครับและเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat ที่จะอัปเดตเรียลไทม์นะครับหมายความว่าในแต่ละวันปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องยังไงและอันนี้เป็นโรคหรือเป็นมะเร็งและปัญหาต้นเหตุจริงๆที่เห็นเนี่ยมันใช่โรคหรือเกิดจากดินเป็นพิษถ้าดินเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการถามตอบกันทุกวันในแต่ละช่วงไรแดงระบาดหรือยังโรคอะไรกำลังระบาดอยู่เราจะได้ตามทันนะครับอย่ารอให้ระบาดแล้วค่อยมาหายาถ้าเรารู้ทันหรือรู้ปัจจัยหลักในการที่จะเกิดโรคเราป้องกันไว้ก่อนล้างสปอร์เชื้อโรคไว้ก่อนเราก็จะไม่ต้องมาป่วยนะครับเพราะถ้าป่วยแล้วมันสิ้นเปลืองแล้วต้องมาเสียของสูญเสียนะครับในการที่ต้องตัดต้องแต่งหรือตายไปบางส่วนแล้วนะครับการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนต้องเรียนไม่เลิกนะครับแล้วก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดดังนั้นจึงต้องมีกลุ่ม Open Chat Lineเข้าสมัครได้ทุกสาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ขอเข้าร่วม Open Chat ได้ที่นั่นที่สาขาอำเภอเมืองตราดร้านวานิชการเกษตรอำเภอเขาสมิงบ้านเกษตรเขาสมิงและสาขาคลังเกษตรบางเขนระหารจากบ่อวักที่จะเข้ามาวันยาวร่างหรือขลงถนนเส้นใหญ่เส้นหลักนี่แหละครับแล้วก็สาขาปัทวีเส้นมะขามไปเขาเกลือเลยปากทางวัดชมันไปนิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือคลังเกษตรบางเขนกระทิงยั้งอู่ช่างเกียร์แล้วก็ทางออกไปจันเข็มนะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนจากตลาดห้วยตะท้อนไปตรงแยกพีพีตรงหัวมุมนั่นเลยนะครับที่จะไปโค้งยายวายหรือจะไปเขาสุกิมยังไงเขาต้องผ่านร้านคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนใหญ่โตโอรานนะครับไปดูได้สามารถเอารถจอดข้างในได้เลยถ้าฝนตกนะครับแดดออกไทยปุ๋ยขึ้นแล้วค่อยออกรถนะครับซึ่งจะทำให้พี่น้องสะดวกสบายทุกสาขานะครับมีร่มมีเงาในการเข้าเอารถไปจอดเพื่อจะรับปุ๋ยรับฮอร์โมนไม่ต้องเปียกฝนนะครับและคลังเกษตรบางเขนสาขาสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิททางมาเดียอามใกล้ๆกับแยกสี่แยกหนองแหวนนั่นแหละครับคลังเกษตรบางเขนสาขาพะวาเลยหนองเจ๊กสร้อยที่จะไปวัดหนองมะค่านะครับอยู่ซ้ายมือตรงบ้านของกงขานะครับส่วนคลังเกษตรบางเขนสาขาแกลงตรงแยกใบพาดวังหินที่จะมาทะลุเส้นสามย่านบ้านบึงตอนนี้กำลังทำทางให้อ้อมเข้าข้างหลังได้นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาวังจันทร์ยูเทิร์นแรกที่มาจากสี่แยกวังจันทร์ที่จะมาถึงเทศบาลชุมแสงนั่นแหละครับบริการรับใช้พี่น้องทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขากระเฉดใกล้กับโลตัสทางที่จะไปอำเภอเมืองระยองนะครับจุดพักปุ๋ยบ้านตะพุนทองหมู่6ผู้ช่วยสมบูรณ์นะครับและเสือชาวสวนทางเกษตรชากโดนตำบลภาคตะวันออกก็มีกระจายรับใช้พี่น้องอยู่หลายที่นะครับระยะหลังตัดผลนะครับให้รีบใส่ปุ๋ยแร่ด่างกระจายให้ตัวใต้ทรงพุ่มสาดเข้าต้นเข้าโคนไปด้วยเพื่อฆ่าเชื้อเกลียดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ระเบิดดินเติมออกซิเจนให้แก่รากนะครับถ้าดินโปร่งดินร่วนดินซุยเชื้อราต่างๆโดยเพราะเชื้อโรคไฟทอปทอราหรือฟิเทเรียมฟิเทียมจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นต้องการที่แฉะชื้นถึงจะลามและโดนความเป็นด่างจับทำลายแล้วก็จะเบาใจในเรื่องเชื้อราที่จะเข้าคอดินนะครับแล้วให้รีบตัดยอดกิ่งปลายส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมที่บังตนเองเช้าบังบ่ายบ่ายบังเช้าหรือบังต้นถัดไปด้วยให้มันต่ำลงนะครับการต่ำลงเนี่ยจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำยาที่จะต้องพ่นและทำให้รับแสงได้เต็มพุ่มได้ทั้งวันทำให้กิ่งใหญ่ออกดอกได้ดีเพราะว่าได้รับแดดดังนั้นไม่ต้องไปเปลืองเรื่องช้ำเรื่องโยงนะครับก็จะทำ

ให้ทำสวนได้ง่ายขึ้นด้วยประหยัดน้ำยาด้วยเมื่อตัดแต่งเสร็จให้พ่นชุดล้างสารล้างโรคปิดปากแผลขยายท่อน้ำเจคินใส่ลิงสปริงลิฟ3อย่างแค่นั้นเองนะครับฉีด2ครั้งจะปิดปากแผลต้นที่ป่วยก็หายป่วยต้นที่โสมก็หายโสมแล้วก็ใส่ปุ๋ย3อย่างผสมเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะใช้อินทรีย์เคมีหรือเคมีก็ได้ให้บวกปุ๋ยเชื้อเข้าไปจะใส่ลิ่มเลือดซากสัตว์โตโนมิกซูก้าบวกเป็น3กษัตริย์ก็ได้หรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนเพิ่มไปอีกเพื่อเอาไนโตรเจนจากอะมิโนไซโตฮิวมิกที่มีอยู่ถึง 12% ก็จะทำให้พืชฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยผสมผสานจะดีกว่าใช้แต่เพียงปุ๋ยเคมีซึ่งเข้มข้นเกินไปจะทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งหรือหน้าฝนก็ดินแฉะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมากมายนะครับโดยเพราะธาตุกรรมฐานที่เป็นพันธะบรอนคู่นะครับที่จะสลายตัวยากเมื่อลงไปในดินจะทำให้ดินแน่นทึบดินแข็งดังนั้นเมื่อมีแร่ด่างไฮดรอกไซด์จากโพแทสเซียมบริสุทธิ์จากการเผาพืชน้ำมันพืชน้ำตาลมาเป็นพันองศาจะสลายทำให้กรรมฐานหรือซัลเฟอร์สลายตัวออกไปนะครับหรือซัลเฟตสลายตัวออกไปเพื่อให้พืชเอาไปใช้ในการสร้างสีถ้าเป็นระยะติดลูกก็สร้างสีเหลืองจัดได้เร็วขึ้นถ้าเป็นระยะสร้างใบก็ใบเขียวใบเข้มนะครับเพื่อจะสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนั่นเองดังนั้นการรู้จักใช้ของที่ดีมีอยู่ในธรรมชาติราคาแค่300กว่าบาทเพื่อจะล้างดินฆ่าเชื้อด้วยแร่ด่างก็จะเป็นการล้างดินสักครั้งหนึ่งในช่วง 2-3 เดือนนะครับไม่ให้มีการสะสมหมักหมมของปุ๋ยตกค้างทุกอย่างนะครับแม้แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ก็มีกรดทั้งนั้นนะครับหรือปุ๋ยเคมีก็ยิ่งซ้ำร้ายมีทั้งกรดทั้งซัลเฟตทั้งคลอไรด์ที่เป็นเกลือทำให้รากเน่าขนเน่าได้จากการที่ดินห่วงน้ำหรือดูดน้ำคืนจากรากทำให้เซลล์เหี่ยวและพืชอ่อนแอโรคซ้ำทำลายดังนั้นการใช้แร่ด่างนี่ถือว่าจบขบวนการทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้เราเคลียร์ดินให้พร้อมต่อการรับปุ๋ยนะครับแล้วถ้าจะใส่ปุ๋ยอะไรให้บวกครึ่งด้วยปุ๋ยเชื้อปุ๋ยตัวนิมิกซูก้าริมเลือดหรือจะใช้ไซโตฮิมิกอะมิโนก็แล้วแต่จะได้ฮิมิกที่จะทำให้ดินดำดินคืนเมื่อดินดำดินดีมีประจุเต็มที่นะครับก็จะช่วยซับจับปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญหายไม่ให้เป็นพิษไม่ให้รุนแรงที่จะทำให้รากเหี่ยวทำให้ต้นเพลียและการป่วยก็จะลดลงนะครับนี่คือการรักษาหน้าดินแล้วก็ตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดบ้างตามวาระยกเว้นช่วงนี้ฝนชุกหญ้างามไวตัดยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นเร็วก็ต้องใช้ยาควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็ให้ฉีดแค่ปีละคน2หนในช่วงปลายฝนอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลักการง่ายๆตามนี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยไปที่คลังเกษตรบางเขนจะทำทุเรียนออกก่อนออกเร็วก็ต้องทำใบให้แตกพร้อมแตกเร็วแล้วทำให้แก่ไวด้วยปุ๋ยแร่ด่างไร่ไนโตรเจนในช่วงที่ใบเพชรลาดแล้วฉีดพ่นวัคซีนพืชคือฟอสก้านะครับบวกกับชุดอะมิโนโปรตีนหรือจุลธาตุอะไรก็แล้วแต่บวกเข้าไปกับยาแมลงในช่วงที่ใบยังไม่แก่อาจจะมีหนอนมีเพี้ยมีแมงก็บวกยา3กลุ่มที่สลับกันนะครับยา3กลุ่มก็มีอิมิดาคอพิดมีกลุ่มไทมิทอกแซมและอีกตัวหนึ่งออโคโนฟอสเฟตที่ดื้อยากกลุ่มโปรพิโนฟอสตามนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆซึ่งแต่ละตัวก็อาจจะมีบวกไซเปอร์บวกแลมด้าบวกอะไรมาก็ดูเอาแต่ละร้านเขามีบวกให้นะครับถ้าสลับกันอยู่เรื่อยจะไม่มีการดื้อยารวมทั้งตอนนี้มีทีล็อกทีล็อกจะล็อกการกินแต่ถ้าพบการระบาดรุนแรงในช่วงที่แตกใบอ่อนให้ใส่พวกกลุ่มไพรเมโทซีนหรือกลุ่มสารบูโฟเฟซินยับยั้งการลอกคาบนะครับการสร้างไคตินซึ่งตระกูลเพลี้ยทั้งหลายหรือแม้แต่หนอนนะครับออกจากไข่ก็ต้องกัดเปลือกไข่เพื่อจะกินเป็นโปรตีนของเขาถ้าโดนสารทั้งสองกลุ่มนี้จะทำให้ลอกคาบไม่ได้นะครับเมื่อลอกคาบไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและโตเต็มวัยได้ในที่สุดก็ตายคาเบ้าไข่นั่นแหละครับก็เป็นการตัดวงจรในช่วงที่ระบาดมากๆถึงจะใส่ยาตัวไหนก็ให้ใส่ไพรเมโทซีนหรือไม่ก็บูโฟเฟซินบวกไปด้วยทุกครั้งและจะช่วยให้การควบคุมเพลี้ยจักระจันฝอยหนอนแมลงต่างๆได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การทำให้พืชแข็งแรงกินเป็นไม่ป่วยนี่จำเป็นอย่างยิ่งโดยดินต้องร่วนซุยโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีเพื่อป้องกันแร่โลหะละลายออกมาจนเป็นพิษต่อระบบรากนะครับเมื่อดินดีดินโปร่งร่วนซุยมีออกซิเจนเขาก็จะไปจับบล็อกพวกธาตุโลหะที่ละลายออกมาในสภาพที่ดินแฉะขาดอากาศให้เป็นออกไซด์ไม่เหมือนเดิมก็จะไม่เป็นโทษเป็นพิษบางทีเราห่วงแต่จะแก้โรคแก้ราโดยลืมที่จะแก้ดินก็เลยทำให้ตายซ้ำซากอยู่นั่นเองแล้วหัวเวียงถ้าขยับขยายให้มันห่างและมีตัวบังไม่ให้เข้าโคนได้ผู้เรียน3ปี4ปีที่เริ่มติดลูกจะได้ไม่ยุบคอดินจะได้ไม่ต้องไปเปลืองดิน
นำมาหมกมาก็ถมโคลนให้เน่าให้เหลืองให้ช็อกอีกต่างหากดังนั้นการบังหัวน้ำบังหัวเหวี่ยงก็มาดูที่คลังเกษตรบางเขนหรือถ้ามี3 หัวอยู่แล้วใน1 ต้นใช้เป็นหัวพ่นงูเห่าให้

มันกระจายออกไปรอบนอกโดยใช้หัวแพแบนๆที่มีปากใหญ่ๆหน่อยมันจะส่งได้ไกลกว่าหัวเล็กๆนะครับถึงรูต้องไม่ใหญ่เกินก้านไม่ขีดนะครับทำไมต้องใช้รูเล็กเพื่อจะได้เปิดหลายประตูจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาที่ต้องไปเดินเปิดประตูหลายครั้งและที่สำคัญให้เพิ่มเวลานานเอามันก็ซึมทันไม่ไหลบ่าไหลเจิงหรือขังจนแฉะจนแน่นจนทึบและการให้นานก็ได้เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในช่วงที่ร้อนจัดทำให้สวนเราเย็นสบายไม่เครียดให้ลูกโตได้ตามปกติในช่วงแล้งนะครับดังนั้นการจัดการหัวน้ำนี่จำเป็นมากๆนะครับอย่าไปหวังแต่พึ่งยาพึ่งปุ๋ยโดยไม่แก้ไขหัวน้ำที่สาเหตุการเน่าการตายก็อยู่ที่หัวน้ำเวียงนี่แหละครับเป็นหลักแล้วก็ดินแน่นดินทึบดินแฉะจากการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกที่มีสารเมือกเหนียวจากแบคทีเรียบางกลุ่มในปุ๋ยคอกที่สลายตัวไม่สมบูรณ์นะครับปุ๋ยคอกต้องผ่านให้ไส้เดือนกินก่อนอย่างขี้วัวเนี่ยต้องไปให้ไส้เดือนกินก่อนเพื่อจะได้เอาขี้ไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยก็อย่างในปุ๋ยเชื้อเกษตรไซตาตามีไซโครมาหลายสายพันธุ์จากกำแพงแสนนะครับอันนี้สายตรงจากภาควิชาโรคพืชเลยแล้วมีเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นลิ่มเลือดซากสัตว์ที่ปั้นแล้วมีแร่ด่างปั้นเม็ดผสมมา 25% เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องกรดอินทรีย์ในลิ่มเลือดในขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับเอาเลือดออกมาหมักด้วยจุลินทรีย์7สายพันธุ์จากบาซิลัสที่ในตัวโนสปีดน้ำที่ท่านเอาไปขยายเองได้แต่ตอนนี้มีแบบสำเร็จรูปเป็นแกลลอนมาเลยก็มีนะครับแต่แพงขึ้น50บาทต่อแกลลอนก็คือ4ลิตรเนี่ย800บาทนะครับแต่ถ้าเป็นท่านเอาไปขยายเองแค่750บาทได้4ลิตร4ลิตรฉีดได้ 2,000 ถึง 4,000 ลิตรนะครับก็แล้วแต่ถ้าราดดินให้ใส่เข้มข้นหน่อยถ้าใส่ไปกับน้ำประจำปัญหารากเน่าคนเน่าก็จะเบาลงนะครับแล้วก็ดินก็จะซุยการปลดล็อกฟอสเฟตการปลดล็อกสังกะสีแคลเซียมที่โดนฟอสเฟตตรึงหรือแม้แต่การดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินมีการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินก็จะทำให้พืชเขียวพืชงามโดยไม่ป่วยเหมือนคุณปิยลักษณ์หรือเจติ๋มที่พูดในสปอตในช่วงกลางแล้วก็เดี๋ยวของท่านรองอานัทที่อยู่หนองครุยนะครับท่านเองนี่มาปุ๋ยด่างเป็น100ลูกเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกแล้วก็ตัวนัวสปีดที่ท่านจะไปขยายเวียงไปกับน้ำอยู่เดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยเพื่อจัดการเรื่องรากเน่าด้วยแต่เป็นการเติมจุลินทรีย์ดีไปสร้างปุ๋ยก็เลยทำให้สวนเหมือนป่าดงดิบกิ่งก้านใบแม้แต่ลูกมันที่เราเน่าแล้วตัดแล้วไม่ต้องขนไปไหนนะครับถ้าเจอน้ำหมักเข้าไปเขาจะย่อยกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วเชื้อราไฟท็อปอยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีเชื้อดีเบียดคุมแย่งอาหารแย่งที่อยู่และดินโปร่งร่อนซุยไฟท็อปทาร่าเข้าไปไม่เป็นแล้วบางวาระเราใช้แร่ด่างหวานพรมกระจายเต็มทรงพุ่มนะครับก็จะฆ่าเชื้อดีเชื้อร้ายฆ่าไปก่อน7วัน10วันค่อยอนุหมักจุลินทรีย์หรือใส่ปุ๋ยเชื้อตามเข้าไปเชื้อดีก็จะลามไปเบียดและคุมพื้นที่ได้เชื้อโรคก็ไม่เข้าอันนี้คือหลักการในการทำสวนสรุปนะครับในช่วงเก็บของรินเสร็จต้องรีบล้างดินด้วยแร่ด่างฆ่าเชื้อเพื่อให้ปลอดโรคและความเป็นด่างจัดก็จะสลายพันธะของกรรมฐานทำให้ดินฟูไปปลดล็อกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสที่ตึงกันเพื่อให้ธาตุต่างๆถูกละลายออกมาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะตอนภาพดินที่เป็นกรดจัดนี่ธาตุบางตัวละลายมาจนเป็นโทษธาตุบางตัวถูกตึงถูกล็อกไม่ยอมปลดปล่อยโดยพอแคลเซียมนะครับเมื่อแคลเซียมทำงานได้พืชก็จะซ้ำสร้างรากใหม่เปลือกใหม่กิ่งก้านยอดใบใหม่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเราไปตัดยอดแต่งปลายกิ่งปลายพุ่มที่มันโดดเพื่อตัดฮอร์โมนออกซินที่จะส่งมาที่ใต้กิ่งเพื่อจะดันให้กิ่งโค้งงอขึ้นเพื่อรับแสงเราตัดออกซินซะพืชก็จะเลื้อยออกข้างนะครับไม่กระดกขึ้นดังนั้นกิ่งก็จะใหญ่จะโตด้วยแขนงในเก็บไว้ก่อนพอใบชุดแรกเริ่มจะแก่ไม่แก่เอาแร่ด่างฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วฉีดชุดวัคซีนพืชเพื่อบล็อกยอดคุมใบให้ใบแก่สักหนึ่งหรือสองครั้งหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ปุ๋ยสำหรับเร่งต้นกิ่งใบให้มีตัวหน้านำเป็นหลักนะครับให้ตัวหน้าสูงไว้ก่อนอย่าเอาตัวกลางสูงตัวกลางสูงเอาไว้ตอนเดือนกันยานะครับตั้งแต่พอออกพรรษาฝนเริ่มจะหมดให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางก็คือสุดเสมอหรือ824ที่ท่านเมก็ตามแต่ใส่น้อยเพื่อจะเอาตัวกลางขึ้นไปบล็อกไปคุมยอดในช่วงที่หมดฝนเมื่อคุมยอดล็อกใบก็จะไม่โตแล้วก็จะไม่แตกใบอ่อนในช่วงที่เรากำลังไล่น้ำนะครับอันนั้นก็ใช้หลักการของปุ๋ยตัวกลางแต่ถ้าท่านใส่เร็วเกินไปใส่ตั้งแต่เก็บลูกเสร็จตัวกลางเนี่ย3สัปดาห์ก็ขึ้นทันหลังนั้นก็เริ่มล็อกเริ่มบล็อกใบจะไม่โตแล้วสุดท้ายฟอสเฟตเองก็ไปล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสหลายๆธาตุทำให้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นฟอสฟอรัสตอนนี้มันมากเกินไปแล้วถ้าเราจะพ่นในชุดวัคซีนพืชในช่วงใบจะแก่ไม่แก่เพื่อบล็อกใบดีกว่าซึ่งก็จะแตกตัวกลายเป็นวัคซีนมาทำลายเชื้อราเชื้อโรคได้อีกด้วยถ้าทำเป็นต้นทุนจะต่ำจากปุ๋ยลูกละ1,500-1,600ก็เหลือลูกละ8-900บาทสำหรับ15-33 9-33อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่แพงนะครับที่คลังเกษตรบางเขนเราจะลดต้นทุนให้ลูกละ200-300จากท้องตลาดจากที่เรามีโรงงานในกลุ่มเรา

เองนะครับ6-7โรงงานที่ช่วยกันทำช่วยกันใช้กระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับดังนั้นการที่เราทำเยอะก็จะทำให้เราต้นทุนต่ำและการที่เราขายเยอะๆก็เอากำไรน้อยแต่อยู่ได้ก็เป็นการถัวกันไปในคลังเกษตรบางเขนนะครับที่มีสาขาร่วม30สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศที่ได้ประกาศที่ไม่ได้ประกาศไม่ออกนามเพราะว่าสถานีวิทยุไปไม่ถึงนะครับเอาแค่ตะวันออกนี่ก็พอแล้วซึ่งมีอยู่10กว่าสาขากระจายรับใช้ได้พอเพียงในแต่ละพื้นที่ขาดเหลืออะไรก็โทรมาหรือไปส่งได้นะครับสำหรับคลังเกษตรบางเขนการเกษตรต้องเรียนรู้และต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมอากาศโดยเพราะอย่างยิ่งดินเสื่อมสภาพก็ต้องปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนตัดเป็นปุ๋ยพืชสดหรือถ้าไม่ทันไม่ไหวจริงๆก็ฉีดรวกไหมยุบแล้วมันก็จะทำให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ดีที่สำคัญเติมปุ๋ยเชื้อหรือปุ๋ยอินทรีย์จากซากพืชและซากสัตว์สลับกันไปอยู่เรื่อยหรือผสมกันไปได้ยิ่งดีพืชจะงามโดยไม่ต้องไปเปลืองเคมีนะครับรุ่นทวดรุ่นรัชกาลที่5หรือย้อนกลับก่อนรัชกาลที่9เนี่ยปุ๋ยเคมีไม่มีแน่นอนนะครับตั้งแต่ก่อน2500นี่ก็ทำไมปู่ย่าตาทวดเราถึงดำรงคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันก็กระบวนการทางชีวภาพมันเกิดขึ้นจากการที่เราลดละเลิกยาเชื้อราบางกลุ่มยากำจัดโรคบางตัวที่ทำลายแบคทีเรียทำลายราดีจนกระบวนการสร้างปุ๋ยมันหยุดลงสุดท้ายเราก็เติมแต่ปุ๋ยเคมีจนจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ไม่ได้คลังเกษตรบางเขนนี่แหละครับจะขอย้อนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินคืนชีวิตให้แก่ดินด้วยการมีทุกอย่างที่อยู่ในสวนห้ามเอาออกยกเว้นผลผลิตที่ขายได้เอาไว้อย่างนั้นแหละตัดเสร็จเอากระจายไว้ทั่วใต้ทรงพุ่มแต่กิ่งก้านถ้าเกิดว่ามีการฉีดน้ำหมักหรือเหวี่ยงน้ำหมักกระจายไปกับน้ำนะครับไม่เกินเดือนยุ่ยหมดนะครับผุกลายเป็นปุ๋ยได้เลยแล้วก็เชื้อดีเหล่านี้มันจะเบียดคุมเชื้อราหรือเชื้อโรคที่จะเป็นโทษต่อพืชนะครับเพราะว่าเชื้อดีมีเยอะก็จะสร้างฮอร์โมนสร้างพิษสร้างท็อกซินมาทำลายเชื้อราโดยพอไตโคเดอร์มาและบาซิลัสบางสายพันธุ์อย่างบาซิลัสซับซิลิสก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็อยู่ในชุดน้ำหมักชุดขยายชุดจุลินทรีย์ของเรานี่แหละก็จะทำให้คุมโรคเบียดราใครที่ใช้เป็นใช้ถูกต้องจากเคยรากเน่าคนเน่าเยอะแยะมากมายอย่างท่านรองอนัทที่อยู่หนองคลุยนะครับหมู่5กองดินเดี๋ยวนี้ท่านไม่ป่วยงามสมบูรณ์ท่านบอกว่าอยากให้ผมไปถ่ายทอดนี่คือ mindset ของผู้นำนะครับที่ไม่หวงวิชาการไม่หวงประสบการณ์อยากถ่ายทอดเพราะว่าสิ่งใดที่เราค้นพบที่เราได้มาถ้าหวงไว้มันก็ตายไปกับตัวนะครับอย่าเป็นคนโบราณใจแคบนะครับสิ่งดีๆก็สูญหายไปกับตนดังนั้นท่านรองอนัทซึ่งเป็นรองนายกอยู่ที่กองดินท่านเองยินดีถ่ายทอดซึ่งผมก็จะไปเข้าถ่ายวิดีโอและถ่ายทอดอยู่ในกลุ่ม Open Chat Line หรือในเฟซของคลังเกษตรบางเขนหรือในเฟซของผมบุญบางเขนท่านสามารถค้นหาและติดตามดูย้อนหลังได้เลยว่าเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละปีแล้วย้อนหลังไปอีก 8-9 ปีลูกค้าที่เคยใช้ของเราและใช้แล้วใช้อีกก็ยังคงอยู่แล้วก็รวยแล้วรวยอีกก็มีบุญสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะครับแต่คนไม่มีบุญสัมพันธ์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปลืมของเก่าเอาของใหม่สุดท้ายลองไปลองมาทุเรียนก็โทรมได้สุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอะไรที่ดีแล้วใช้ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาที่คลังเกษตรบางเขนก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ดีก็ลองปรับเปลี่ยนและมาเรียนรู้กับเราดูว่ามันไปได้ขนาดไหนถูกจริตกับเราหรือไม่ในการทำสวนง่ายๆสไตล์บุญบางเขนดูใน TikTok ได้นะครับอย่าไปเยอะกับมันแขนงในกิ่งในเก็บไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยไว้คายน้ำไว้ดูดปุ๋ยดูดน้ำจากดินไว้สังเคราะห์แสงแทนกิ่งยอดกิ่งปลายที่เราต้องตัดทิ้งในช่วงที่เราคุมทรงพอใบนอกแน่นเมื่อไรเราค่อยมาตัดแต่งเพื่อจะทำให้แตกใบชุดที่2นั่นแหละครับดังนั้นเราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าตัดตะโกนไปหมดก็ไม่มีใบคายน้ำก็ไม่ดูดปุ๋ยได้เต็มที่และสังเคราะห์แสงไม่ได้อย่าเชื่อใครว่าต้องแดดเผากิ่งนะครับถ้าแดดเผากิ่งได้ไลเคนตะลายตะไคร่เกิดมันก็จะกลายเป็นอมน้ำและความชื้นต่อเนื่องสะสมเชื้อราก็จะฝังเข้ากิ่งเข้าโคนโดยเพราะไลเคนก็จะงอกรากเทียมจนทำให้เปลือกตรงนั้นแห้งแตกแล้วไฟท็อปหรือฟูซาเรียมหรือพิเทียมก็เข้าทำลายตรงนั้นแหละดังนั้นทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับสมัยก่อนย้อนหลังไปหลายร้อยปีใครไปแต่งแขนงกิ่งในเขาใครไปต้องใส่โน่นใส่นี่ใครเขานะครับเพราะนั้นเราพยายามกลับคืนสู่วิถีแบบยั่งยืนคือคืนชีวิตให้แก่ดินคืนความสมดุลคืนจุลินทรีย์ให้ทุกอย่างมันเดินต่อได้ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่อยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้สำเร็จและขอให้มีชีวิตยืนยาวเพื่อจะสร้างทานบารมีร่วมกันคลังเกษตรบางเขนยังมีติดค้างที่จะสร้างอาคารเชื่อมให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวอีก1อาคารอยู่นะครับก็ถ้าผ่านไปผ่านมา
ก็ไปดูได้ที่เราสร้างเชื่อมโรงอาหารก็เสร็จไปแล้วสวยงามให้เด็กๆไม่ต้องวิ่งข้ามอาคารโดยที่ฝนตกแล้วล้มปุ๊บล้มป้าบนะครับ

0: รวมทั้งวัดวาอารามต่างๆที่เราเปลี่ยนหลังคาศาลาเปลี่ยนหลังคากุฏิรวมทั้งสร้างกุฏิให้กับหลายๆวัดที่ขาดแคลนด้วยเงินของท่านขอให้ท่านได้รับทราบและยินดีและโมทนาบุญด้วยกันนะครับพอเรามีก็ต้องแบ่งปันเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับดีใจที่เจ๊บังออนกับปณีมาเยี่ยมปีนี้มังคุดพอออกยากกันเลยให้ราดซ้ำเลยดกเลยเอ็นไซด์ดอกทองแล้วราคาดันดีซะด้วยเกี่ยวพันเป็นหมื่นไหม
2: พันละหมื่นกว่า
1: โอ้โห
2: มันก็ได้
1: พอปีนี้เขาได้กันที่ไหนอ่ะโอ้หมื่นห้าหมื่นหกดอกทุกต้น
2: ปีนี้ราคาดี
1: ก็ใช่คนอื่นเขาออกได้กันที่ไหนอ่ะโดนฝนโดนควันแต่เรามีเอ็นไซด์ดอกทองลาดแล้วปีนี้กับเจออเนี่ยใช้มาตลอด 3-4 ปีแล้วก็ถือว่าแนวทางที่ถูกต้องเราต้องเอาเครื่องมือมาช่วยถ้าจะลามพังเราแค่ให้มันออกเองมันไม่ได้อากาศเดี๋ยวนี
2: ้
1: ขอลาดซ้ำเลยปุ้มเลยนั่นแหละครับปีหน้าจะได้เป็นแนวทางของคนที่มีมังคุดเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วคนก็หมดเพราะมันไม่ออกข้ออะไรข้อนะขอบคุณทุกคนครับขอเรื่องมังคุดนิดนึงมังคุดล่าแล้วมีฝนตกอยู่ตลอดแก้วไฮโมนไปฉีดจากแก้วไว้ปรากฏว่าแก้วน้อยมากแตกน้อยมากทุกวันก็ราคาดีอยู่ปีนี้ใครมีมังคุดรวยเลยอย่างลูกค้าอย่างป้านีพี่ออนเนี่ยเขาวันละหมื่นกว่ามาตลอดเลยยินดีกับพี่สาวเล็กที่มาจัดแสงตู้เลยครับขอบคุณทุกคนครับขออนุญาตเป็นผู้นำบุญนะครับท่านรองนายกอนัทบอลเทคนอยู่ที่หนองกลวยหมู่5คลองดินบอกว่าประทับใจน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ไปเวียงกับน้ำปรากฏว่าปีที่แล้วใช้เยอะไม่เน่าแล้วไม่ตายแต่ก่อนนี่ไม่ได้ใช้ยังเน่าแล้ววันนี้เลยมาแร่ด่าง100ลูกเลยแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกนะแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาสั่งเยอะเดี๋ยวไม่มีที่เก็บขอพระคุณเป็นผู้นำบุญได้รู้จักการใช้จุลินทรีย์เพื่อจะมาสร้างปุ๋ยในตัวโนสปีดมันจะมีบาซิลัสหลายสายพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินแทนยูเรียบางกลุ่มย่อยฟอสฟอรัสที่ไปบล็อกเคอร์บอนให้ปล่อยสังกะสีแคลเซียมให้มาสร้างเนื้อเยื่อให้มันซ่อมแซมเนื้อเยื่อทันต่อโรคก็เลยทำให้ประทับใจปันนี้มาเอาเพิ่มอีก2ลังขอพระคุณอย่างสูงครับ
0: ลูกค้าที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชประทับใจแร่ด่างได้บรรยายให้เพื่อนชาวสวนได้ฟังในแปลงเชิญรับฟังครับ
3: จับดูนะแล้วก็เอามือจุ่มน้ำมันจะเย็น
4: พี่ลองได้เลยครับ
3: เนี่ยมันจะเย็น
4: จ
3: ับ
4: ด
3: ูอ่ะเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่าง
5: ใส่บ่อยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น
6: ขาไม่ใช่ยิบซ้ำไม่ใช่โดโลม
3: าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวนี
6: ้ใส่ถึงโคนได้เลย
3: ใส่ถึงคนได้เลยครับใส่ถึงคนได้เลยถ้าในกรณีที่ทุเรียนที่เราปลูกแล้วไม่ค่อยขึ้นแล้วเกิดอาการใบเหลืองนะคุณไปใส่ตัวนี้ประมาณไม่เกิน15วันเดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างของยอดยอดจะเริ่มมาดินก็เริ่มดีนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่แปลกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทดลอง
4: อย่างตะไคร่ตรงนี้ก็โดนแร่ด่างไปมันจะลอกครับจะไหม้เลยนะพวกตะไคร่คุณซ่าไปปุ๊บมันก็จะลอกนะ
3: มันจะลอกเลยนะเวลาที่เราตีน้ำถูกอ่ะมันจะออกมาเป็นต้นแดงเลยก็มันแล้วแต่ขนาดมันอยู่ที่ว่าขนาดทรงพุ่มขนาดต้นเหมือนกับแบบเนี้ยเราก็ไปขยายทรงคูได้ก็ประมาณสัก3กิโล2กิโลอะไรแล้วแต่ติดบนต้นใช่มั้ยวานให้กระจายทรงพุ่มเลยครับ
4: มาเดี๋ยวใครจะวานน้องวาน
3: เดี๋ยวพี่วานเองดีกว่า
4: โอ้มาเลยพี่เตอร์เองนะมา
3: วิธีการวานได้ดังนะเราพยายามยืนแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าคนต้นแบบนี้
4: ทุเรียนที่อยู่บนต้นก็อยู่ประมาณ100กว่าลูกนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ชัดเจนคือถ้าปลดล็อกระบบดินได้นะฮะอาหารทั้งหมดจะวิ่งขึ้นสู่ต้น
3: 3ถ้วยนะ
6: ครับ
3: มันจะพอดี3ถ้วย
4: ขึ้นลูกแล้วลูกมันจะพองออกมาพองขึ้นน้ำหนักมันจะดีขึ้นและขยายปู
7: วันที่27กรกฎาคมได้มาติดตามเยี่ยมชมผลงานของทางร้านการเกษตรประเคนที่สวนเฮียทองทางนี้ก็เรียกซอยอะไรนะฮะ
8: ซอย2หมู่8
7: ซอยหินกองซอย2หมู่8นะครับจากเมื่อก่อนสภาพเป็นไงฮะ
8: ดูไม่
7: จืดเลยตอนนี้มาดูใหม่นะครับนะฮะแก้ไขเรื่องหัวเวียงแก้ไขเรื่องระบบน้ำเรื่องการระบายน้ำสภาพต้นนะฮะกลับมาฟื้นแบบโอ้โหสมบูรณ์มากใบใหญ่ใบโตฟื้นหมดแล้วแล้วก็ใบต้นชุดนี้นะฮะพร้อมที่จะลงสารได้แล้วนะครับพร้อมส่วนใบชุดนี้นะต้นฝั่งนี้

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
0: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ M Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่สารค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: ครับก็วันพฤหัสแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับ
5: ค่ะ
4: คุณณรงค์ขออนุญาตลา
5: สงสัยจะไปแข่งวอลเลย์บอลเยาวชนเหมือนเดิมอ่ะ
4: อ๋อรู้ว่าไปเตรียมสำรวจที่ทางที่จังหวัดพิษณุโลกไว้รอรับ
5: น้ำเหรอคะ
4: คณะทัวร์จาก
5: ร้
4: อยจุดห้าหรือเปล่าไม่ทราบ
5: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
4: ไม่ทราบไม่ทราบเพราะว่าเป็นถิ่นของคุณตะลงก็ค
5: ุ
4: ณตะลงก็เป็นคนพิษณุโลก
5: เป็นคนพรหมพิราม
4: อ๋ออยู่อำเภอพรหมพิรามเรียนเห็นว่าเรียนที่พิษณุโลกใช่ไหมเรียนที่
5: พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอพรหมพิราม
4: ครับ
5: จังหวัดพิษณุโลก
4: วันนี้ก็มีประเด็นร้อนทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าก็เชื่อมโยงกันอยู่นะก็คือในสภาก็วันนี้มีการประชุมร่วมของ2คณะกรรมาธิการซึ่งมีประธานเป็นสมาชิกคนดังของพรรคประชาชนก็คือกรรมาธิการกฎหมายนะฮะมีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานกรรมธิการคณะนี้แล้วก็คณะกรรมการติดตามงบประมาณก็มีคุณไอซ์ลักษณ์ชนกเป็นประธานสองคณะจับมือกันวันนี้ก็ดำเนินการตรวจสอบเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะเชิญคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็ตัวแทนของหลายหน่วยงานเอาร่วมชี้แจงแต่ปรากฏว่าคุณชัยชนกไม่มานะก็มอบให้ท่านปลัดกระทรวงดีอีให้มาทำหน้าที่ชี้แจงแทนบรรยากาศก็ขับเคี่ยวกันถึงพริกถึงขิงระหว่างสองประธานกับทาง
5: กรร
4: มธิการที่เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุภชัยโพสุคุณชาดาไทยเศรษแล้วก็รู้สึกมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยคือคุณ

0: ธิย
1: ส
0: า
1: ุธิยา
0: สวัส
1: สว
0: ด
1: ั
0: ี
1: สดี
0: เขาไม่ได้เป็นกรรมธิการใช่ไหมเป็นผู้เข้ามาน่าจะมีได้รับคำเชิญจากทางกรรมธิการ
1: ใครเป็นคนเชิญนะคะกรรมธิการมันก็มีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะ
0: คือกรรมธิการเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสามารถตั้งพวกที่ปรึกษาพวกอะไรต่างๆได้นะแล้วเวลาประชุมเขาก็สามารถได้รับมอบหมายให้มาประชุมได้
1: น่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลนะคะน่าจะไม่ใช่ฝั่งคุณรักชนกเป็น
0: ค
1: น
0: ตั้งหรือเปล่าคงไม่ใช่ฝั่งของฝ่ายค้านมาเขามาเขามีหน้าที่มาชนกับทางสองประธานนี้โดยตรงเลยคุณสนธิยาสวัสดีแล้วก็ผมก็เห็นมีคุณช่อพันนิกาก็เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นที่ว่าแสดงความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็คุณอะไรที่เป็นเคยอยู่สมช.พลโทเลยนะ
1: พลโท
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พลโทเลยที่เคยเป็นสมาชิกอนาคตใหม่ด้วย
1: นั่
0: ง
1: ค่ะค่ะ
0: นั่งอยู่ติดๆกับคุณช่อพันนิกาเปิดหลายฝ่ายเข้ามาร่วมถกกันแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะเรียกว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่นะอย่างที่คุณนายรัชนกเขาโหมประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนที่จะมีการประชุมว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างแต่ท้ายที่สุดแล้วผมดูก็ไม่มีคุณนายรัชนกก็ยอมรับว่าก็ไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่มันมีความคืบหน้าแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่สื่อกลับไปให้ความสนใจเรื่องบรรยากาศการประชุมเนื้อหาการประชุมเนี่ยท่านปลัดชี้แจงว่าอย่างไรกรรมธิการโดยพ่อซีฝ่ายค้านเขาซักไซ้ไล่เลียงในประเด็นเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นอยู่ในประเด็นอยู่แล้วแต่สื่อเนี่ยเขาให้ความสนใจเขาบอกว่าน่าประหลาดใจที่คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาภานุวันนี้ไม่มาร่วมในการประชุมของสองคณะกรรมการซึ่งทั้งที่จริงแล้วก็เป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่อง Thailand AI Passport นะก็เนี่ยสื่อก็จะรายงานกันเกือบจะเรียกว่าทุกสำนักเลยนะว่าไม่เห็นเงาคุณป้อมภาวุฒิอย่างผู้
1: สสบัญชีรายชื่อสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ตอนที่เปิดเรื่อง AI ไทย AI Passport เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่ซัดหนักที่สุดเนาะเครดิตในตัวเขาก็สูงนะคะเพราะเขาในเรื่อง IT ไม่มีใครที่ชำนิชำนาญเท่าเขาหรอกในพรรคประชาชนเรียกว่าตะเวนเดินสายใช้คำว่าถล่มก็ได้แต่ยังคิดว่าคุณภาวุฒิไม่ได้ถล่มหรอกเขาก็พูดตามภาษาคนที่รู้ของเขาอ่ะเขาทำเรื่องพวกนี้เขารู้จริงอ
0: ่
1: ะเขาพูดใครเชิญไปเขาพูดหมดพูดจนหลายๆครั้งที่เสียวแทนหวาดเสียวแทนเลยเพราะแกพูดถึงขนาดที่ว่าคาดว่าต้นทุนจริงๆมันเท่านี้มันจะเหลือเท่านี้สามารถทุจริตได้ถึงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแกพูดลงลึกขนาดนั้นเลยนะซึ่งในตอนนั้นดิฉันก็คิดถึงว่าสสหน้าใหม่หน้าการเมืองใหม่บางทียังไม่รู้ทางดีที่ไล่ว่าผู้ที่เขาเล่นเป็นเขาจะไม่พูดกันขนาดนี้เพราะมันถูกฟ้องได้ค่ะพี่เอกสารแกก็แรงมากในอาทิตย์แรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยพวกประชาธิปัตย์คุณกรจาติกวานิชเนี่ยก็เล่นแรงแต่เขาเล่นแรงแบบรัดกุมก็คือว่าเขามีเฟซบุ๊กของเขาเขาอธิบาย1 2 3 4 5เป็นจังหวะจักรโคนและเขาก็ไม่ได้เชิญไปออกรายการอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็จะมีด็อกเตอร์การดีมาในช่วงหลังแต่คุณภาวุฒิเนี่ยแกซัดก่อนแล้วก็ซัดแรงอาจจะเป็นตัวเล่นใหม่แล้วก็ไม่ทันได้ระวังมากมายเลยด้วยสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมาคุณภาวุฒิล้วนวันนี้ที่ไม่มาเนี่ยคนที่ผิดหวังที่สุดน่าจะเป็นนักข่าวอะค่ะเพราะจ้องจะถามคุณภาวุฒิว่าเกี่ยวข้องกับ Forex จริงหรือเปล่าคงไม่ได้จะถามว่าวันนี้มีอะไรที่จะมาเปิดตัว Thai AI Passport หรอกตกลงคุณคือนักการเมืองที่ทาง DSI เขาบอกว่าจะเปิดหน้าในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ค่ะ
0: ในกรุงเทพธุรกิจก็บอกภาวุฒิหายเงียบไม่โผล่มาสภาหลังสะพัดชื่อโยงคดีฟ้อง

0: เล็กซ์ผู้จัดการก็บอกว่าพาวุฒิหายเงียบไม่โผล่สภาหลังมีชื่อโยงคดีโฟเล็กซ์ไล่เงาถกไทยแลนด์ AI Passport ทั้งที่เป็นตัวหลักตรวจสอบก็จะเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือมันก็มีการเปิดชื่อย่อเปิดอะไรกันอยู่นะ
1: หลังจากที่เป็นพอสัมภาเลยถ้าดาราก็เป็นฟอร์ฟันเลยซึ่งก็คุณฟิล์มรัฐภูมิก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าถ้ามันผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Forex แต่ผมมีบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานการโอนเงินดิจิทัลของผมเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex หรือเปล่าส่วนคุณภาวุฒิก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ก็มีคนที่เขาว่าเกี่ยวเขาบอกว่าถ้าเกี่ยวไม่เกี่ยวไปดูเส้นเงินค่ะพี่สาถ้าจะเกี่ยวดูที่เส้นเงินและเขาเกรงว่ามันจะมีเส้นเงินที่คุณภาวุฒิเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขาย Forex ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคำว่าผิดคือไม่ได้เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะส่วนฟิล์มรัตภูมิก็บอกว่าไอ้ที่ไปยึดมาทั้งหมดทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถอะไรเก๋ๆไกลๆที่ DSI ไปยึดมาเนี่ยไม่มีชื่อของเขาแต่พวกในโซเชียลก็บอกทีมใช้งานอะไรพวกนี้เคยมีภาพ

จะเปิดโครงข่ายของโซเล็กเถื่อนเนี่ยซึ่งได้เปิดปฏิบัติการ24จุดไปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้เป็นจำนวนมากทั้งเงินสดอายัดบัญชีธนาคารรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆแม้กระทั่งทองคำแท่งเงินแท่งเงินสดนี่รู้สึกจะ70กว่าล้านนะเปิดภาพให้ดูว่าวางไว้อัดแน่นตู้เซฟเลย70ล้านนี่ก็70

0: ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะ
1: มาดูรายละเอียด
0: บอกว่าขอดูหมายใช้คำว่าขอดูหมายก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็แสดงว่าอาจจะพอละแคะละคายว่าอาจจะมีชื่อของตัวคุณภาวุฒิเขาเข้าไปเกี่ยวข้อง

0: รอหมายก็คือหมายถึงว่ารอทางเจ้าหน้าที่เขาคำว่าหมายก็หมายเรียกหมายจับอะไรก็ว่าไปนะเขาซึ่งเขาก็คงจะต้องเอาพยานหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเพราะว่าไปเชื่อมโยงอะไรตรงไหนยังไงเจ้าตัวก็ตอบแบบนี้ก็เหมือนกับมันก็น่าแต่พอเขาก็คงจะพอรู้ว่าจะมีการเชื่อมโยงแต่ที่ดี DSI บอกว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองชื่อย่อพอสำเภาแต่ประการใดนะแสดงว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงจะมีพอสำเภาอะไรหรือเปล่านะเพราะที่พอดี DSI ว่าอย่างนั้นสื่อก็ถามเลยว่ามีคุณพาวุฒิอะไรเนี่ยจะมีหมายเรียกหรือมีอะไรต่างๆที่จะไปเกี่ยวข้องโยงใหญ่ที่อธิบดีดีเอสไอก็บอกว่าณขณะนี้ไม่มีแต่พรุ่งนี้ถ้าเขาแถลงกันก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องรอฟังนะฮะเช่นเดียวกับดาราฟอร์ฟัน
1: ฟิล์มก็มีคดีอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้เขาก็หลุดมาตลอดนะฮะ
0: คุณฟิล์มเนี่ยที่เขาโดนศาลตัดสินจำคุกเลยเนี่ยก็คือว่าเขาไปเปิดอะไรเขาเรียกอะไรนะ Pay All ใช่ไหมที่มันเป็นบริษัทสำหรับจ่ายเงิน
1: ทางอิเล็กทรอนิกส์

0: ันนี้ยังไม่ได้ไป
1: ยังไม่ได้รับอนุญาต
0: กฎหมายยังไม่ได้อนุญาตหรือว่าตัวเขายังไม่อนุญาตเนี้ยก็ผิดกฎหมายก็ถูกตัดสินจำคุกเข้าใจว่า2ปีแล้วก็ปรับหลักแสนแต่โทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาอันนี้เขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องในการ
1: โอน
0: เงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับForex 3D ของนายพิรักโกธิ
1: ไอ้ก็หลุดไ
0: ปได้ท้ายที่สุดแล้วเข้าใจว่าเรียกสอบไปแล้วก็อยู่ในฐานะพยานถ้าอยู่ในฐานะพยานนี่ก็แสดงว่าอาจจะมีเส้นเงินที่เอาเงินไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นไปหาลูกขายเข้ามาลงทุนร่วมลงทุนไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ตกผู้ต้องหานะอาจจะมีเส้นเงินในฐานะที่มีเงินไปลงก็เหมือนกับใครนะจะหรืออะไรเนี้ยจะนงพนี
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็
1: เอาเงินไปลงทุน
0: เอาลงเป็นร้อยล้านอย่างงั้นเขาไอ้นี่ก็ถือเป็นเหยื่
1: อ
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ไปบอกบุญไงต่อไม่ได้ไปชักชวนคนนู้นคนนี้ให้ไปร่วมลงทุนด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็โดนนะก็ฟิล์มเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเรื่อง Forex 3D เนี่ยเขาอยู่ในฐานะพยานไม่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องอะไรนะไอ้ที่ดาราเขาไปขายของอะไรกันเยอะๆมีกันมีแซมมีอะไรต่างๆนะ
1: The Icon
0: เนี่ยฟิล์มไปเกี่ยวข้องว่าเขาไปเรียกเงิน14ล้านอ้างกันชัยอ้างหนุ่มกันชัยที่มีคดีฟ้องเลิฟฟ้องเฟิงอะไรกันไป
1: เรียกเงินจากพวกผู้ต้องหา
0: ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เธออะไรต่างๆเนี่ยเรื่องตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นคดีแต่บอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กันชัยเดี๋ยวจะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นงบที่จะเอาไปเคลียร์ปัญหาทางเรื่องของสื่อเซอร์ที่ถูกโจมตีทางออนไลน์อยู่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นคดีแต่ถูกโจมตีทางออนไลน์นะรายการทีวีอย่างรายการของกันชัยเนี่ยก็มีการไปคุยไปกระทุ้งอะไรกันหนักมากมันก็มีคลิปหลุดมาว่าฟิล์มเนี่ยไปพูดแล้วอ้างหนุ่มกันชัยเขาฟ้องก็เข้าใจว่ายังต่อสู้คดีกันอยู่ในศาลนะยังไม่น่ายังไม่ได้ตัดสิน
1: พรุ่งนี้เนี่ย10:00 น.นะคะรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์จะเป็นคนนำทีมของ DSI แถลงผลปฏิบัติการเลยคือที่เราเห็นกันจะก็คือว่ามีการไปยึดรถยึดทองยึดเงินแท่งๆได้นะคะเงินสด65 ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะแท่งเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมถึงอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70 บัญชีค่ะแล้วตอนนี้ที่เงียบๆอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะกว่าจะยึดได้เนี่ยแสดงว่ามันมีหลักฐานแล้วแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายเพื่อเตรียมสรุปผลด้วยแล้วถามว่าพวกนักการเมืองหรือว่าดาราไปเกี่ยวข้องยังไงนักการเมืองเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องก็คือคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของวอลเล็ตแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เป็นคนซื้อขายเองค่ะพี่ไพศาลแต่พบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชังพบเส้นเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีของนักการเมืองคนนี้คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้สงสัยหมายความว่าใครก็ไม่รู้ซื้อขายกันถูกไหมคะพี่ไพศาลแต่ว่าตอนรับผลประโยชน์เนี่ยบริษัทที่จะจ่ายเงินปรากฏว่าจ่ายจากบริษัทรับซื้อ

0: แล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารของเขาไม่ต้องเปิดซื้อขายเองคนอื่นซื้อขายให้
1: ครับ
0: แต่พอเทรดเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้าบัญชีเขาค่ะไม่ต้องมีชื่อ

0: ถจักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทเป็นของกลางเพราะว่าทรัพย์สินพวกนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะกำไรเอามาซื้อของพวกนี
1: ้
0: เป็นกำไรจากธุรกิจซื้อขาย Forex นั่นแหละค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcord hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา22นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันท
0: ์ที่เราอ่านกันมายืดยาวเลยนะคะเรื่องที่ว่าดาราเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องดาราที่ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่เรื่องนักการเมืองเนี่ยมีคนอดคิดไม่ได้พี่พิสารครับเป็นเพราะว่านักการเมืองคนดังกล่าวไปยุ่งกับเรื่องโครงการของรัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่า
1: ก็วันนี้ทางพรรคประชาชนอะไรเขาก็พูดทำนองว่าเขาก็พยายามจะไม่คิดนะว่ามันเป็นเรื่องของเกมที่สวนหมัดกันน่ะก็คือคุณมาตรวจสอบเรื่องของ Thailand AI Passport คุณก็ถูกย้อนกลับไปคราวนี้มันต้องอย่างเงี้ยคือพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีการแถลงแล้วมันโยงมีพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้ผมก็เชื่อว่าแสดงว่ามันมีเส้นเงินที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกับเรื่องพยานหลักฐานพอสมควรแต่ถ้าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแถลงแล้วมันยังไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าเพียงแต่ยังอาจจะยังขอเชิญมาชี้แจงมาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีเส้นเงินเท่าไหร่เพราะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยนอกจากว่าผมดูตามประวัติเขานะนอกจากเขาเป็นเจ้าของบริษัทตลาด .com กรุ๊ปเนี่ยซึ่งทำอีคอมเมิร์ซกลุ่มแรกๆของไทยเลยนะก่อนที่จะโดนพวก
0: อีคอมเมิร์ซต่าง
1: ประเทศมาตี
0: เข้ามาถล่มเน
1: ี่
0: ย
1: จนแทบจะ
0: ตายไม่ถูก
1: ว่าไปไม่ถูกใช่เขายังเป็นเจ้าของและเป็น CEO ของบริษัท Pay Solution
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวบริษัท Pay Solution ซึ่งเขาเป็นเจ้าของแล้วก็เป็น CEO อยู่เนี่ยอาจจะมีเส้นเงินอะไรต่างๆของพวกเราเนี่ยเข้ามาอันแต่ว่าเดี๋ยวดูการแถลงพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดูจากอย่างเนี้ยมันก็มีธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะ
0: เกี่ยวข้องได้
1: อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะส่วนคุณฟิล์มเนี่ยข่าวเนี่ยมันไปถึงขั้นว่า

0: เวลารถเก๋ๆเท่ๆรถแอนทีคแบบเนี้ยเวลาขับแล้วมันต้องทำคอนเทนต์ไงคะนี่สารชื่อเนี่ยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้แต่คุณใช้ที่เขาไปจับกันเนี่ย
1: เอาว่าโดย
0: จับโมกันตรงนั้น
1: โดยทางพฤตินัยเนี่ยไอ้สินทรัพย์เหล่านี้คุณฟิล์มเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แต่โดยพฤตินัยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อคุณฟิล์ม
0: เหมือนผู้หญิงหลายๆคนขับรถเนี่ยค่ะก็ที่บ้านอาจจะซื้อให้ไม่มีชื่อของตัวเองเลยค่ะสามารถไปรับเบี้ยคนจนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็บางทีเป็นผู้ชายดูไปตรวจสอบแล้วเอ๊ะเป็นผู้ชายอายุ70กว่า80อาจจะเป็นคุณปู่คุณพ่อเลยก็ได้ใช่ไหมเป็นเจ้าของรถ
0: ไม่ได้เป็นคนซื้อเองหรอก
1: ไม่ได้ซื้อเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคุณฟิล์มเนี่ยล่าสุด

0: ที่ตำรวจเข้าไปยึดไปอะไรต่างๆเนี่ยของคุณฟิล์มหรือเปล่าไปยุ่งเกี่ยวกับโฟเร็กซ์เถื่อนหรือเปล่าคุณฟิล์มบอกว่าเหมือนเดิมแล้วครับ
1: ผมโดนอีกแล้ว
0: ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์เมนต์ทั้งโฟเร็กซ์ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยครับแต่ก็คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะเป็นอย่างที่คุณอ่านว่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมอาจจะมีบางตัวบางทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นชื่อคุณฟิล์มแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้ก็อย่างคุณฟิล์มเนี่ยผมว่าเออมันดูแล้วมันน่าจะมี
1: แกชอบทำอะไรที่ไม่เกี่ยวเรื่อง
0: เพราะว่า
1: เงินทอง
0: แกรอดมาจากไอ้ตัว Forex 3D เนี่ยก็มันก็คนก็งงๆอยู่กันนะแล้วรู้สึกมันมีคดีข้างเคียงด้วยใช่ไหมกูต้องหาคดี Forex 3D ซึ่งศาลตัดสินยกฟ้องไปเนี่ยคือ DJ Man อดีตสามีของคุณ
1: ออกมาแฉ
0: ของคุณใบเตยเนี่ยออกไปออกรายการ

0: โต้ตอบอะไรกันทางสื่อกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเห็นว่าทางคดีเนี่ยไปเจรจาไก่เกลี่ยตกลงยุติกันได้ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเองก็บอกว่าคุณใบเตยน่าจะโดนขอเพราะว่าคุณฟิล์มกับคุณใบเตยเขาเคยอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็คุณใบเตยเขาอยากจะกลับเข้า
1: RS ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยากจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุณฟิล์มเนี่ยช่วยสนับสนุนก็คงอาจจะขอความร่วมมือว่าถ้าอย่างนั้นก็อดีตสามีเขาจะไปติดใจเอาความแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีเฟซบุ๊กของคุณดีเจแมนแกก็พูดอะไรไม่รู้เอายกหลักทำอะไรขึ้นมากรรมใดใครก่ออะไรไม่รู้แกบอกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตามสนองอะไรไม่รู้แกไปพูดอะไรไม่รู
1: ้ดีเจแมนกับคุณใบเตยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี
0: ่เขาหย่ากัน
1: เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็
0: หย่ากัน
1: ก็ตัวใครตัวมันผลประโยชน์ของใครก็ของคนนั้น
0: น่าจะหย่าจริงๆด้วยน่าไม่ใช่หย่าด้วย
1: ส่วนใหญ่เกิดเรื่องแบบนี้พอออกมาจากเรือนจำทีไรก็มันก็จะไม่เป็นครอบครัวนะไม่ว่าจะกรณีของคุณอะไรอ่ะที่มีลูกด้วยกันนะคุณแพทย์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างไปกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะที่เห็นหลายๆเคสจะเป็นแบบนั้นนะเหมือนกับพอแยกย้ายกันน่าจะทำมาหากินได้คล่องตัวมากกว่า
0: คงมี
1: คล้ายๆอย่างนั้นนะ
0: คงมีความซับซ้อนด้วยไหมอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนสองคนนะอาจจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเธอไปสนิทเธอ
1: มันน่าจะไปได้ดีกว่านี้ไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึงสองเคสเนี่ยมันจะต้องมีตั้งแต่อยู่ด้วยกันมันเห็นไม่ได้มันเด้งเงี้ยมันต้องมีอะไรค่ะบางทีก็ไม่มีใครพูดหรอกก็คิดเองก็ได้
0: ใช่ใช่มันก็ถึงจังหวะเวลานะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนวันนี้นะก็ถกกันสนั่นโซเชียลแล้วก็วงการสื่อกัน
1: เอ๊ะพี่ไพศาล
0: พยายามคุยกัน
1: คุณอนุทินแกไปรัสเซียเมืองคาซานไม่ใช่มอสโกนะไปที่คา

0: จารย์อดเป็นห่วงคุณอนุทินไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยยูเครนส่งโดรนถล่มมอสโกถล่มเป็นร้อยๆลูกเลยค่ะเป็นร้อยๆตัวเลยอ่ะถล่มชนิดที่ว่าสนามบินหลักที่มอสโกต้องปิดแล้วก็พวกโรงกลั่นน้ำมันอะไรก็โดนด้วยอยู่ที่เมืองคาซานโชคดีไปนะ
1: คาซานไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
0: นั่นน่ะสิเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ไกลจากมอสโกขนาดไหนก็รู้เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะฮะอดเป็นห่วงไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่กันหมดเลยนั่นแหละหุ้นมาเน็ตก็อยู่แถวนั้นหมดนะคะเพราะไปกันทั้งอา

0: หมดละ
1: ถามค่ะถาม AI แบบเร็วๆนะคะพี่ไพศาล AI ตอบว่าอยู่ค่อนข้างใกล้มอสโก
0: ผมก็ว่ารู้สึกว่าเขาลงเนี่ยมันก็จะมีวิวทิวทัศน์มอสโกอยู่นะเขาไปสถานที่อะไรที่ใกล้ๆกับมอสโกอยู่ไอ้พระราชวังเครมลินอะไรพวกนี้ผมเห็นนักข่าวถ่ายภาพมาให้ดูอยู
1: ่ค่ะอยู่ค่อนข้างใกล้กรุงมอสโกเมื่อเทียบกับขนาดที่กว้างใหญ่ของประเทศรัสเซียโดยตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงค่ะระยะเส้นทางบิน720กิโลเมตรขับรถอยู่ประมาณนู่นเลยหาดใหญ่เลยค่ะ800โลค่ะไม่ใกล้หรอกถ้าขึ้นเครื่องก
0: ็ชั่วโมง
1: คร
0: ึ่
1: งชั่วโมงครึ่งไม่ถ้าเทียบว่าร
0: ัสเซีย
1: ใหญ่โตเนี่ย800กิโลถือว่าใกล
0: ้
1: แต่ถ้าเทียบกับโดรนบิน800โลใกล้ป่ะฮะต้องถามคุณชิสคุณนั่นละค่ะแต่รายการเราอะค่ะ
0: คุณชูสนะ
1: น่ากลัวไหมเนี่ยค่ะ
0: ถ้าอะไรนะไปประชุมที่วลาดิวอสต็อกอย่างเงี้ยน่าจะไกล
1: หรือไม่ก็ไซบีเรียอะไรเงี้ย
0: น่าจะไกลจากมอสโกเยอะ
1: ค่ะ
0: นะแต่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับนะครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แปดนาฬิกา33นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอาครับ
1: พี่ไพศาลคะถือว่าพี่ไพศาลจะบอกว่าดูจากที่กรรมธิการเขาเชิญท่านปลัดกระทรวงดีอีไปเชิญฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้าไปอาจจะมีการปะทะวางฝีปากกันรัชนกชี้นั่นประตูอยู่นั่นใครบอกว่าผมจะไปแล้วโอเค
0: สุทธิยานะ
1: บอกสุทธิยาสวัสดีแกก็เดินถูกใช่ไหมคะ
0: พอถูกอยู่แล้วแกเล็งอยู่แล้วแกเล็งตลอดตั้งแต่เข้ามาถึงแกก็กลับมามุกนี้แน่บล็อกเอาแน
1: ่นั่นประตูอยู่นั่น
0: คือมันจะต้องแสดงสัญลักษณ์ของการให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมเห็นพยายามจะงัดข้อระเบียบข้อกฎหมายว่าไม่โดยระเบียบโดยบทบัญญัติของบทบาทกรรมธิการไม่สามารถที่จะทำเชิญใครมาถกเรื่องนี้ได
1: ้ค่ะ
0: เขาพยายามจะยกว่างั้นครับ
1: ก็พี่ไพศาลคิดว่าโอเคเราตัดเรื่องไม่มีอะไรใหม่ๆอะไรออกไปอ่ะพี่ไพศาลได้อะไรที่รู้สึกว่าใหม่จากเวทีนี้บ้างคะนอกจากเนื้อหาแล้ว
0: ไม่มีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ข้อมูลที่เขาก็พูดกันมาตลอดเลยเพียงแต่

0: ของกรรมาธิการเนี่ยเป็นการสรุปถึงมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้สตง.และปปช.ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วสามารถจะทำได้ตั้งแต่วันแรกๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีจังหวะและสเต็ปเป็นขั้นๆมาอย่างนี้แหละแล้วคราวนี้ก็ทั้งสองกรรมาธิการใช่ไหมกรรมาธิการกฎหมายกรรมาธิการติดตามงบประมาณ
1: งบประมาณ
0: มาแล้วก็บทสรุปมาก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับฟังมาข้อสังเกตพิรุธต่างๆอะไรต่างๆว่าอันนี้มันจะมีการหัวมันจะมีการล็อกสเปคอะไรต่างๆกันเนี่ยก็จะส่งให้สตง.ส่งให้ปปช.อันนี้คือบทสรุปจากนี้ไปก็รอขั้นตอนขององค์กรอิสระที่เขาจะไปดำเนินการกันต่อเขาจะดำเนินการไม่ดำเนินการอะไรยังไงก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นบทบาทของเขากันละนักการเมืองก็ถือว่าเขาก็ทำหน้าที่เขาถึงจุดหนึ่งแล้วครับ
1: ค่ะเรียนดูเรียนก็ไม่เคยรู้จักคุณพัชระอนันตสินได้ลึกซึ้งเท่าวันนี้นะคะพี่ไพศาลคือแกก็ดูเป็นคนใส่แว่นโตๆแล้วก็ดูหน้านิ่งๆไม่ใช่แบบเหมือนคุณอันสิทธิ์สัมพันธ์

0: เป็นปลัดที่แกพร้อมที่จะรับมือทุกสิ่งทุกอย่างได
1: ้อืม
0: ไม่มีถอยเลยค่ะไม่มีเด้งเชือกเลย
1: ค่ะ
0: เดินหน้าอย่างเดียวถึงเมื่อวานนี้เข้าใจเลยว่าทำไมคุณชัยชนกพูดว่ารัฐมนตรีไม่เกี่ยวผมให้นโยบายถ้าจะรับผิดชอบก็ตามสัดส่วนเป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นเรื่องของข้าราชการแล้วพอเปิดเมื่อวานที่คุณชัยชนกพูดอย่างนั้นวันนี้ข้าราชการเปิดหน้าก็คือปลัดดีอีกไม่ถอยเลยเดินหน้าอย่างเดียววันนี้ผมพูดเรื่องที่5รอบแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัท AI ของไทยถูกเอาภาพไปขึ้นหน้าจอวันที่เขาเปิดตัวบอกดิฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้อะไรเอาภาพที่ขึ้นหน้าจอเอาคุณก็ไปฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์
1: เอกชนเขาเอกชนก็เป็นคนเอามา
0: เพราะว่าพวกบริษ

0: ผมไม่รู้ด้วยอะไรถ้าคุณเสียหายคุณไปฟ้องไม่เกี่ยวกับราชการคุณก็ไปฟ้องเอกชนที่เอาภาพคุณไปขึ้นพูดเรื่องนี้ครับผมพูดเรื่องนี้เฉพาะวันนี้5รอบแล้วคือใช้คนถูกงานที่สุดเลยจริงที่สุดเลยที่คุณชัยชนกพูดเมื่อวานเนี้ยเรียนตอนแรกเรียนคิดว่าไอ้เราก็ประสบการณ์น้อยนะพี่เอกสารเรียนก็คิดว่าคุณชัยชนกพูดงั้นเป็นข้าราชการคงหนาวๆร้อนๆปรากฏวันนี้ไม่มีหนาวไม่มีร้อนเดินหน้า
1: พร้อมลุยไฟ
0: เกียร์พิเศษปกติเกียร์มันมีกี่เกียร์ฮะ4 หรือ 5ไม่รู
1: ้
0: เกียร์5
1: คุณพัชระนี่มี2เกียร
0: ์กดสปอร์ตด้วย
1: ค่ะเกียร์แรกนี่เกียร์คุณประเสริฐจันทรารวงทองแล้วเกียร์2ก็เกียร์ชัยชนกชิดเจ้า
0: ค่ะ
1: มา2เกียร์เนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกียร์ประเสริฐแล้วเกียร์ชัยชนกนี่จะเกียร์ถอยหลังปรากฏเดินหน้าทั้งคู่แสดงว่าใช้ได้ใช่ไหม
0: คือ
1: ผ่านได้2รัฐมนตรีเลย
0: เกียร์ใส่เกียร์5เต็มที่แล้วไม่พอกดหมดไม่เอาโหมดอีโคเลยนะคะโหมดสปอร์ตเลยค่ะ
1: เ
0: ต็มที่ไม่ต้องประหยัดน้ำมันเลย
1: พร้อมซดน้ำมันเต็มเหยียด
0: เรียนก็เข้าใจคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ทำให้เรียนเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าเขาแบบนี้กันแล้วใครอีกนะปปช.อีกอ๋อผู้หญิงชื่อคุณอะไรคะคุณรัตดาเหรอคะที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพิสูจน์รับเรื่องทุจริตอะไรนั่นน่ะเท้งก็เค้นคอยได้สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณเห็นแบบนี้โดยสามัญสำนึกของคุณไม่ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะคุณเท้งพูดนั่นแหละเอาแค่สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันรับเรื่องได้หรือยังคุณคิดว่ายังไม่ยังอย่างนั้นอ่านกฎหมายให้ฟังมันมีข้อนี้ถ้าเห็นความผิดปกติควรจะต้องรับเรื่องไปพิจารณานี่เนี่ยอ่านแล้วเนี่ยโดยสามัญสำนึกเนี่ยคุณคิดว่าได้หรือยังอันนี้เดี๋ยวเท้งจะรับไปพิจารณาแจ้งให้ที่ปปช.ซะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในเรื่องข้อมูลแต่มันทำให้เรา

0: เขาทำงานกันยังไงมากขึ้นคะที่ไพศาล
1: เ
0: ข้าใจรัฐมนตรีดีเข้าใจปปช.มากขึ้นว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกัน
1: ครับ
0: ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะเข้าใจดิฉันก็ไปหาคลิปดูก็แล้วกันนะ
1: มัน
0: อธิบายยากมากแต่ถ้าคุณดูคลิปทั้งหมดเวลาที่เขาสอยกันเมื่อวันในเมื่อกลางวันวันนี้คุณจะเข้าใจเลยว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกันค่ะ
1: มีจังหวะจะโคนที่

0: รัฐมนตรีโยนมาข้าราชการเขาก็รับรู้แล้วก็เดินหน้าเต็มที่ปปช.ก็อะไรไปพอถูกมัดมือแบบให้ตอบโอเคเดี๋ยวจะกลับไปพิจารณาค่ะค่ะ
1: ตามตำแหน่งเขาครับตำแหน่งเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้แทนองค์กรเขาได้ใช่ไหมก็คุณส่งมาเดี๋ยวเขาคงจะมีกระบวนการพิจารณาแล้วว่าจะต้องดำเนินการยังไงแต่ผมเชื่อว่าโครงการเนี้ยบทบาทของฝ่ายค้านที่ทำมาก็น่าจะประมาณ
0: เต็มที่ได้แค่นั้นนะ
1: ส่วนที่จะไปหยุดยั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถึงแล้วก็ถึงขั้นว่าจะได้มีการตรวจสอบการกระทำผิดหรือไม่เนี่ยผมว่ายากผมมีความเชื่อลึกๆว่าอย่างนั้นว่าคงยากดูน้ำเสียงของข้าราชการเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจเขาอยู่คือรายการเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเอาวิ่งเอาหัวชนกำแพงนะเขาก็ต้องรู้ว่าเขาท่าทียังไงถึงจะอยู่ในเซฟโซนได้
0: พวกปลัดกระทรวงพาณิชย์พวกอะไรที่ติดคุกกันเยอะอะตอนนั้นเขามั่นใจอย่างนี้ไหมคะเรื่องข้าวอะ
1: คือผมว่ามันคงผมเชื่อว่ามันคงมีการทำกันมาคงไม่ใช่ครั้งแรกคงมีการทำอะไรกันมาพอสมควรในการเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยเอาโควต้าที่ประมูลขายต่างประเทศเอามาวนขายในประเทศต่างๆน่าจะมีการทำกันมาอยู
0: ่
1: แล้วก็ข้าราชการเองก็ต้องทำตามนักการเมืองไม่ทำก็คุณฝืนแล้วคุณก็ต้องอยู่เขาไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ต้องตัดสินใจมันก็จะไม่ต่างจากหลายคนที่แบบว่ายอมสู้ตายผมก็คิดว่ามันก็เราจะทำยังไงคุณนะไม่ฉะนั้นก็ต้องยกธงขาวก็ต้องหาทางผ่องถ่ายตัวเองออกไปแต่ถ้าคิดว่ายังต้องอยู่ก็ต้องเดินก็ต้องชนใช่ไหมฮะเขาโยนมาให้รับก็ทำไงได้ก็ต้องรับไป
0: เข้าใจอ่ะเรียนฟังนี้ก็เข้าใจทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่า มันก็เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วบางครั้งทำกันก็ไม่ได้คิดว่าถูกผิดหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่คงคิดว่า
1: แต่
0: ติดคุก
1: แ
0: ล้ว
1: ว่าเพียงแต่ว่าข้าราชการเนี่ยเขาโกรธตรงที่ว่าไอ้ตัวการจริงๆเนี่ยหนีไปไม่ยอมติดเลยไอ้คนที่มาประสานนะเขา
0: ไอ้ร้อยเอกนั่นใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: ไอ้ร้อยเอกนั่นน่ะคนนั้นอ่ะเขาบอกเป็นคีย์แมนสำคัญเลยที่หนีไปเลยหนีหายจ้อยเลยส่วนข้าราชการนี่มันติดคุกกันหัวโตมทุกคนนะซึ่งตอนหลังก็คงเป็นบทเรียนอ่ะถ้านักการเมืองจะสั่งนู่นนี่อะไรต่างๆก็ต้องรายการก็คงจะต้องหาทางที่จะป้องกันตัวเขาเองมากขึ้นตอนหลังๆเนี่ยเวลาการผลักดันโครงการจะไม่ง่ายตอนหลังๆผมสังเกตนะกว่าจะขับเคลื่อนแต่ละเรื่องแต่ละอะไรไม่ง่าย
0: มันก็อยู่ที่บางกระทรวงอย่างกระทรวงคลังๆเนี่ยค่อนข้างจะกลัวเพราะเขาโดนไปยกล็อตกันรอบนึงแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: กระทรวงพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะกลัวอยู่เหมือนกันเป็นกระทรวงไปฮะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะสักครู่

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้เราที่เราคุยกันมาตลอดก็คือเรื่องของงบประมาณก็กรรมาธิการพิจารณา

แต่ปรากฏว่าในนี้พอไปเจาะแล้วอะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรงบ3.7 ล้านก็แล้วกันเป็นค่าใช้จ่ายบรรดาข้าราชการ

0: รวมทั้งหมดทั้งระบบ
1: เพราะว่ากพอ อนม.พัทยงพัทยาเนี่ยถึง 37.63% ของวงเงินงบประมาณนะคะแล้วก็เป็นเงินที่ใช้จ่ายชำระ

0: เป็นเงินเดือนสัก 37.6% ไปใช้หนี้อีก 12% เอาเป็นว่า 50% ของงบประมาณน่ะไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นงบลงทุนน่ะรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านงบลงทุนลดลง 70,000 ล้านด้วยที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเรากำลังจะมีกระทรวงเพิ่มอีกกระทรวงหนึ่งนะคะพี่ไพศาล
1: กระทรวงอะไรฮะ
0: กระทรวงกีฬาค่ะ
1: ตกลงเขาจะแยกมาเขาจะจริงๆเดิมเดิมมันเป็นอะไรนะเดิมมันเป็นกระทรวง
0: ตอนที่เป็นกระทรวงท่องเที่ยวกีฬา
1: ท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะดึงท่องเที่ยวมาอยู่กับวัฒนธรรม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เหลือกระทรวงก็จำนวนเท่าเดิมฮะเท่าเดิมก็เหลือแต่ว่าท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่กระทรวงกีฬาอย่างเดียว
0: จะไม่ใช่ตั้งใหม่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ตั้งใหม่เป็นกระทรวง
0: จะแค่แยกออกไป
1: แต่ว่าเขาเข้าใจว่าจะมีปัญหาว่าจะแยกไม่ได้หรืออะไรมีทางกฤษฎีกาเขาทำความเห็นอะไรอยู่อาจจะต้องไปดูช่องทางอะไรว่าจะโอนว่าจะย้ายอะไรอย่างไรได้
0: คุณอนุทินเนี่ยมีนโยบายเป็นรูปราชการโดยแยกตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศแล้วก็จะนำภาคส่วนงานท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม
1: ใช่เขาพูดตั้งแต่ตอนเขาตั้งรัฐบาลแล้วมีนโยบายเร่งด่วนที่จะทำกัน
0: ค่ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มีนโยบายแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นเอกเทศด้วยค่ะทำแผนงานออกเป็น3ระยะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.มีมติชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริ

0: ของกระทรวงวัฒนธรรมออกไปก่อนค่ะแล้วก็เตรียมรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนกฎหมายก่อนเสนอครม.ต่อไปโอเคงั้นดิฉันก็เข้าใจผิดคิดว่าจะต้องตั้งกันใหม
1: ่ไม่
0: ไม่มีกระทรวงเลย
1: ก็จะเพียงแต่
0: แยกไปเฉย
1: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเล็กลงเหลือแต่กีฬาล้วนๆวัฒนธรรมก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะม
0: ีวัฒนธรรมท่องเที่ยวจะไปรวมกัน
1: วัฒนธรรมกับท่องเที่ยวจะไปรวมกัน
0: เอาท่องเที่ยวไปอยู่วัฒนธรรมและกีฬาแยกออกมา
1: ครับ
0: ค่ะโอเค
1: อ้าวเดี๋ยวดูสถานการณ์โลกสักนิดนะครับก็ในขณะนี้ก็เกิดความสงสัยกันนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการประกาศว่าจะมีการลงนามระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับตัวแทนของอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตกลงแล้วมันจะเป็นงานอะไรยังไงกันเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นที่ยืนยันนะครับว่าผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการลงนามกัน

บกันแล้วก็ลงนามกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าแลกเปลี่ยนหนังสือที่ผู้นำได้มีการลงนามไปก่อนหน้านั้นแล้วนี่อะไรต้องไปดูรูปแบบเอาว่าจะเป็นอย่างไรแต่

0: ค่ะเดินทางไปฝรั่งเศส
1: ก็น่าจะชัดเจนละว่าอย่างน้อยก็มีการลงนามกันแน่นะวันนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังก็ถูกถามว่าอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจไทยและการลงทุน

0: เพราะช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะสำหรับผลกระทบต่อราคาน้ำมันอาจทำให้ราคาปรับลงในระยะสั้นแต่คงไม่ลงไปอยู่ในระดับเท่าเดิมเหมือนก่อนช่วงเกิดสงครามเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นได้คงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 2-3 ปีคุณเอติบอกว่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางในส่วนแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปค่อนข้างมากแต่คิดว่าในภาพรวมบรรยากาศทางเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ผลกระทบเชิงโครงสร้างพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
1: ค่ะ
0: ขณะที่สภาพัฒน์เองก็แถลงด้วยนะฮะคุณอัน
1: จะฟื้นมาอยู่ที่ประมาณ 70% ค่ะยังไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะรวดเร็วทันใจทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันถูกทำลายไปเยอะมาก
0: ครับ
1: มีคนบอกดิฉันว่าคุณอานอยากไปเที่ยวอิหร่านจังเลยไปเที่ยวอิหร่านกันเถอะได้บอกพอยังก่อนเห็นไม่ได้ว่าเอาง่ายๆนะการท่องเที่ยวนะพระราชวังโกสตานะคะถูกถล่มห้องที่เป็นกระจกสวยมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ที่ไหนที่เตหะราน
1: อ่
0: ะ
1: ที่เตหะรานน่ะถูกถล่มเละเลยอะค่ะยังไม่ควรเลยอย่าเพิ่งผีผามไปเด็ดขาดเลยยังไม่มีอะไรที่เร็วขนาดนั้นหรอกค่ะพี่เมย์จ๋า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สภาพัฒน์โดยคุณดนุช

นะมันจะมีความยั่งยืนไหมสันติภาพเนี่ยเพราะมันยังมีอีกอย่างน้อย 2-3 เรื่องใหญ่ๆใช่ไหมที่ต้องใช้เวลาเจรจากันในช่วง60วันจากนี้ไปสภาพัฒน์บอกเบื้องต้นยังคงประมาณการขยายตัว G

0: และก็ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจทำให้ราคาน้ำมันกลับมาสูงขึ้นได้อีกก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์มันคงไม่ควรจะสูงกว่าที่มันผ่านมาแล้วมั้งคะพี่ไพศาลเพราะมันแค่ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยแต่ไม่ได้ลบกันชนิดที่ว่าเรือผ่านช่องแคบไม่ได้นี่คะ
0: คือผมว่าในช่วงสงครามเนี่ยมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันกวาดไว้ใต้พรมนะผมกลัวว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอสงครามยุติแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเปิดมาว่าแท้ที่จริงแล้วอิหร่านอาจจะเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าประเทศอ่าวอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเสียหายไปแล้วนั้นเท่านี้อย่างเงี้ยเราทีไรไม่ทราบ
1: เพราะว่า
0: ระหว่างสู้รบกันเนี่ยต่างคนต่างก็เรียกว่าเลือดกบปากก็ต้องอมเลือดไว้แต่พอหยุดแล้วเขาเนี่ยมันของจริงนะมันต้องเช็คบินกันนะคราวนี้ถ้ามันหงายออกมาแล้วโอ้โหตายแล้วโครงสร้างพื้นฐานมันเสียหายยับเยินขนาดนี้กัน
1: เท่าที่ติดตามอิหร่านเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากคือเรื่องน้ำจืดค่ะที่ไพศาลเพราะตอนที่รบกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนตายอย่างเดียวนะคะเขาถล่มไปที่โรงงานผลิตน้ำจืดมีความเสียหายมากขาดแคลนน้ำจืดค่ะในอิหร่านแต่ก็ตอนนี้ก็เปิดดีนะ300,000 ล้านเนี่ย
0: ก็จะเรื่องน้ำนี่ก็ในหลาย
1: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
0: เรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะจริงๆการถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดเนี่ยถือเป็นเรื่องมนุษยธรรมเลยนะคะที่เรียกร้องไม่ให้ทำกันเพราะนี่เท่ากับฆ่ากันตายดีๆนี่เองถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดแล้วก็จากนี้ไปก็จะเห็นนั่นแหละลงไปพยายามที่จะลงทุนในอิหร่านกันมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเปลี่ยนโฉมอิหร่านพอสมควรในการเปิดรับต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในครั้งนี้ค่ะค่ะเงิน300,000 ล้านก็คงจะประชุมกันเรื่องรายละเอียดในเรื่องการลงทุนลงขันพัฒนาอิหร่านในเรื่องนี้ด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผู้เลขาสภาพัฒน์ถูกถามด้วยนะว่าข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเกิดชะงักงันและเงินเฟ้อเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือว่าที่เรียกว่า stagflation เนี่ยยังจะเกิดขึ้นไหมผู้เลขาสภาพัฒน์บอกว่าจากการประเมินพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวเริ่มลดน้อยลงก็อธิบายอย่างระมัดระวังนะไม่กล้าบอกว่ามันจะไม่เกิดแต่ความเสี่ยงเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่สถานการณ์โดยรวมในปัจจุบันยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาโดยตรงที่ส่งผลรุนแรงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจนเกิดภาวะ

0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันนะคะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6391

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาตรงนะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันในชั่วโมงที่2นะครับคุณนันท์ครับ
2: ค่ะที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาขู่ว่าจะมีการเปลี่ยนครม.พวกรัฐมนตรีอะไรที่ไม่มีผลงานเนี่ยกระทรวงที่น่าจะรอดที่น่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะพี่ไพศาลผลงานดีมาก
1: มีผลงานด้วย
2: ก็ผลงานดีมากForex ก็มาแล้วดีก็ไปจับกุมปลัดอำเภอทลายเครือข่ายสวมตัวเด็กอักษรจีเทาเนี่ยยุติสารดิ้งงงไปหมดแล้วจับแล้วจับอีกละจับหลายรอบมากทำไมไม่หมดสักทีอะคะพี่ไพศาลเนี่ยเชียงรายเวียงแก่นอีกแล้วก็จะอยู่แถวๆเนี้ย
1: มองในแง่ดีหรือมองในแง่ร้ายถ้ามองในแง่
2: แล้วมันทำไมไม่หมดสักที
1: ถ้ามองในแง่ร้ายก็แสดงมันโอ้โหแสดง

0: ทั้งหมด6เป้าหมายเป็นบ้านพักอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งบ้านภรรยาอดีตปลัดอำเภอเวียงเชียงแก่นอำเภอเวียงแก่นอำเภอเมืองเชียงรายบ้านพักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2เป้าหมายบ้านพักบุคคลผู้สวมรายการที่อำเภอดอยหลวงและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงแก่นเพราะว่าที่ไปจับก็เพราะว่าพบชายชาวต่างด้าวลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติพบเงินติดตัวอยู่แสนสี่ถามว่าไปทำไมแสนสี่จะไปจ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สงสัยว่ามีการทุจริตจะทำทะเบียนนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G แล้วก็มีการนำบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการสวมทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นด้วยก็เนี่ยค่ะสุดท้ายก็และไอ้ตัวบุคคลที่เอาเข้ามาสวมเนี่ยหลายสัญชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะพม่ามีจีนมีลาวมีเวียดนามแล้วค่ะแล้วเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่ายาเสพติดแล้วก็พอได้บัตรเหล่านี้ไปก็ใช้ชีวิตมีอภิสิทธิ์ต่างๆอยู่ประเทศไทยได้โดยชอบเลยอ่ะ
1: ผมว่ามันเชื่อมกับเรื่องสแกมเมอร์ชัดเจน
0: ใช่มั้ย
1: คะเพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ตั้งของพวกที่พวกแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้หมดเลยฝั่งเมียนมาสปป.ลาวอันนี้ไม่ได้กล่าวหาเขานะเขาลาวเขากวาดล้างเขาก็จับได้นะสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเขาจับมาล่าสุดนี่ก็โอ้ยเต็มไปหมดเลยเจอคนไทยด้วยก็แสดงว่ามั

0: ไอ้ซ่องสุมกันก็น่าจะเป็นทางใต้คือมาเลเซียนะเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจเขามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแครการต้องไปเสี่ยงอะไรพวกนั้นละตอนนี้เมื่อรอบๆ บ้านเราเป็นอย่างเนี้ยไอ้เงินทองที่มันหามาได้มันก็ต้องเอามาฟอกเอามาทำแล้วก็เนี่ยแหละก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าไทยคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกที่ทำมากินอยู่รอบบ้านเรา
1: เขาไม่จับใช่ไหมคะ
0: ก็เขาคงเห็นแล้วว่าเรามันมีช่องโหว่ที่เขาจะมาได้สัญชาติแล้วก็มาซื้อทรัพย์สินมาเอาเงินมาฟอกมาอะไรต่าง
1: ๆคือ
0: ขนมาเอามาซื้อคอนโดเอามาซื้อที่ดินมาซื้ออะไรเพราะเป็นไทยคนไทยแล้วก็ทำได้หมด
1: คือซื้ออันดับแรกคือซื้อบัตรประชาชนก่อนซื้อบัตรไอ้ผู้มีต่างด้าวก่อนเนี่ยอักษรจีนนำหน้าถือไว้สัก 4-5 ปีก็ได้บัตรประชาชนหลังจากนั้นอยากซื้ออะไรก็ซื้อได
0: ้อ
1: ันดับแรกซื้อเจ้าหน้าที่ก่อน
0: มาเปิดร้านอะไร
1: ไม่เคยมีคนเข้าเลยวันๆนึง
0: มันขายของอะไรมันไม่น่าจะมีกำไรมาเปิดทำไม
1: แล้วก็ไม่เคยมีคนเข้าเลยหมาล่าอะไรไม่รู้ใหญ่โตมโหฬารไม่เคยมีใครเข้าไปกินเลยแต่ไม่มีเจ๊งด้วยนะ
0: แต่มันจดเป็นนิติบุคคล
1: เออแล้วไม่มีเจ๊งเลยอยู่อย่างนั้น
0: จดเป็นนิติบุคคลรับเนี่ยมันมีเงินซื้อวัตถุดิบเงินเข้าเงินออกรายได้ต่างๆทำบัญชีได้มันมีเงินมันมีเงิน

0: สะพัดได้ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีคนเข้ามากินก็อาจจะเป็นรูปแบบของเขาเป็นวิธีการในการซ่อมเงิน
1: ค่ะปลัดอำเภอ
0: ก็กลายเป็นอาชีพที่หาเงินกันเป็นล่ำเป็นสันไปนะ
1: ค่ะ
0: คุณสุภจีวันนี้เนี่ยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมเป็นปฏิบัติการปราบปรามผู้กระทำผิดในอุตสาหกรรมมะพร้าวโดยคุณสุภจีบอกว่าปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ารวมถึงภาพลักษณ์อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของไทยซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมานานเบื้องต้นเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงล้งผลไม้ที่อาจใช้คนไทยเป็นนอมินี15บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่5จังหวัดได้แก่ราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครและโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามภายใต้รหัสโรงงานอุตสาหกรรม00801ที่ประกอบการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักพืชหรือผลไม้อีก24รายซึ่งได้ส่งรายชื่อให้9หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภ
1: ค
0: ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการปลอมปนน้ำมะพร้าวและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุณสุภจีบอกขณะนี้กรมได้ประสานสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนเฝ้าระวังและป้องกันการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยเพราะการกำกับดูแลแหล่งที่มาและเตรียมตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสถานที่แปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือลงกระบวนการเข้าสู่โรงงานเพื่อป้องกันการนำวัตถุดิบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีความเสี่ยงต่อการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องของโรงงานว่าได้ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายและแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย.และกรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลมาตรฐานวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตและตรวจสอบสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์สำหรับการพิสูจน์ความแท้ของน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ยืนยันความเป็นมะพร้าวแท้ 100% พร้อมกับกำหนดให้แสดงองค์ประกอบสำคัญในน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบนสลากอย่างชัดเจนเช่นน้ำมะพร้าว 100%หรือมีส่วนผสมของน้ำตาลธรรมชาติในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่สารปรุงแต่งเช่นการเติมสารให้ความหวานเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคือถ้าซื้อมะพร้าวเป็นลูกๆแล้วก็เอามาช็อตเอาหลอดเสียบดื่มอะไรโอเคมันไม่มีปัญหาจบไปแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีประเภทที่ทำเป็นไอ้แก้ว
1: มะพร้าวถอดเสื้อเหรอคะ
0: เอาเป็นแก้วเป็นอะไรแบบที่เขาผนึกฝาทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้หลอดปักจิ๊กแล้วดูดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ไปซื้อมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาไม่ค่อยเอามาเป็นลูก

0: ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยมาแสดงว่ายอดขายคงสูงเพราะร้านใหญ่มากผมเห็นชื่อแล้วโอ้อันนี้แหล่งบ้านเกิดผม
1: แล้วกินแล้วเป็นดื่มแล้วเป็นยังไงคะมันสะอาดมันดีมันหอมมะพร้าวแบบว่าเผาหรือไม่เผาคะ
0: มันมีรสหวานกว่าน้ำมะพร้าวปกติแต่กลิ่นรสเนี่ยมันใกล้เคียงปรากฏว่าซื้อมา2ขวด

0: แบบเนี้ยที่บ้านผมไม่มีใครดื่มเลยแม้แต่คนเดียวเขาบอกเขายังหลอนอยู่คือรู้อยู่ว่ามันมีการปลอมปนแล้วเราก็เริ่มไม่แน่ใจ
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันไปจับได้ที่อัมพวาอะไรเงี้ยนะถึงขั้นสื่อก็ไปขุดคุยมาเนี่ยนะไปรับซื้อน้ำบาดาลมา

0: มีหัวเชื้อปรุงแต่งรส
1: ทำไมต้องใช้น้ำบาดาลด้วยอะคะ
0: มันจะมีความเฝื่อนความกร่อยอะไรต่างๆ
1: ที่มันใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวที่สุด
0: มันจะมีความเฝื่อนความอะไรต่างๆของมันเนี่ยแล้วปรุงแต่งรสเข้าไปแล้วสิงเสืออะไรต่างๆมันจะใกล้เคียงเห็นเขาว่างั้นนะมันต้องไปเอาน้ำบาดาลมาแต่ก็ไม่ได้แพงเพิงอะไรมาก
1: อันนั้นจะขายแบบถูก
0: ๆก็30 บาทนะผมว่าขาย
1: ว้าว
0: อันนี้ถ้วยละ3ไอ้ใส่บรรจุแล้วมันก็จะมีเครื่องปิดฝาปิดอะไรเงี้ยนะแล้วมันใส่สารกันบูดไปแช่ได้นานอ่ะอย่างเงี้ยมันปลอมปนเนี่ยเขาไปทลายมาเนี่ยนะพอมีข่าวนี้ปั๊บเนี่ยพูดตรงๆว่าเราผมเองก
1: ็
0: ชินกับเรื่องอามาพาวกนี้มากนะก็เลยคือถ้ารู้ว่าซื้อมาแล้วแล้วเขาหยิบมาผมนึกว่าเป็นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นถ้วยอย่างนี้นะเพราะเราไม่เคยซื้อแล้วนะพอเป็นถ้วยมาโอเคแล้วก็ไหนๆ
1: แล
0: ้
1: วซื้อแต่ก็ไม่กล้าทาน
0: ไม่มีใครที่บ้านทานในสุดก็ต้องทิ้งแบบไม่มีกล้าทานไม่แน่ใจอันนี้มันจะมีผลกระทบมากซึ่งคุณสุภจีเขาพยายามแก้เนี่ยผมเข้าใจเลยว่าคือถ้าอย่างเงี้ยเราลูกค้าเกิดความหวาดระแวงขึ้นมาแล้วมันทำลายอุตสาหกรรมได้เลย

0: บางร้านดิฉันยังไม่ทานเลยค่ะพี่ในศาล
1: เพราะมีบางคนเขาก็รู้สึกว่าม
0: ันหวานเกินเหตุเห็นอย่างเงี้ยค่ะที่ลพบุรีมีเวิร์กนึงที่เป็นเวิร์กขายมะพร้าวพวกเนี้ยเอาอะไรทุกเกี่ยวแล้วทำไมต้องแช่ลงไปในน้ำก่อนนะคะแล้วก่อนที่จะเฉาะให้เราแล้วเพื่อนคุณแม่นะคะทานพี่ไพศาลลอกทั้งตัวเลยค่ะไม่รู้ว่าฉีดอะไรลงไปในมะพร้าวดิฉันเนี่ยเลิกทานมาแล้วอันนี้พูดตามตรง
1: ครับคุณจรัญเจริญทรัพย์ซึ่งเขาเป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะบอกว่าการเข้าไปแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยให้ราคามะพร้าวหน้าสวนปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากลูกละ 2-3 บาทขณะนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 13-15 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจแต่หลังจากนี้อยากให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นต้นเหตุที่อาจทำให้ราคาตกต่ำในอนาคตและทำลายชื่อเสียงมะพร้าวไทยเนี่ยนายกสมาคมเขากระตุ้นเลยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องจริงจังเรื่องนี้อย่างยิ่ง
0: โอ้มีหลายเรื่องนะคะเรื่องนี้ด้วยค่ะปลากระพงกับกุ้งปลากระพงเราเนี่ยที่เราไม่เอาเข้าจากมาเลเซียตลาดปลากระพงเรามูลค่าแค่800ล้านแต่ตลาดกุ้งเรามูลค่าหลายพันล้าน
1: 4-5,000 ล้าน
0: 4-5,000 ล้านกับ800ล้านกำลังแลกอยู่กับมาเลเซียเชิญนักถกกับกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกที่แบนกุ้งไทยก็ยังไม่สามารถที่จะเขาก็ไม่มาคุยด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็คุณสุริยะเขาพยายามจะติดต่อไปแต่เห็นว่าผมเข้าใจว่าทางนู้นเขายังไม่พร้อมที่จะคุยคุณสุริยะก็เลยยกเลิกไม่ได้เดินทางไปเจรจา
0: คือส่งหนังสือขอเรียนเชิญเจรจาทบทวนมาตรการที่เขาไม่เอาเข้ากุ้งไทยเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียก็ติดภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
1: และ
0: น
1: ี่
0: ม
1: ันเ
0: ป็น
1: การ
0: ทิ้งแล้วนะ
1: เขาไม่ต้องรีบคุย
0: 800ล้านกับ 5,000 ล้านก็ไปแลกกับเขาเสียหายมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
0: ค่ะ
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์

0: หนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: เก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ค่ะมาคุยกันค่ะ
3: ยังไม่ได้คุยเรื่องที่นายกได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมธิการสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวระบุว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนว่านายอนุทินต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ Thailand AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสภาในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้ว

0: เวลา1ปีพิสูจน์ฝีมือทุกตำแหน่งนะที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
1: พี่ไพศาลคิดว่าในพรรคภูมิใจไทยเองอ่ะเขามีรอยร้าวรอยปริอะไรกันจริงหรือเปล่าคะคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์พี่ใหญ่อะไรเงี้ยที่มีข่าวออกมาที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยพี่ไพศาลรู้จักไหมเดนไม่รู้จักเลย
0: ผมว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยประเด็นมันคงมีความซับซ้อนมากมันคงมีความซับซ้อนมากแล้วยิ่งสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้เครือข่ายระบบอุปถัมภ์นะ
1: ค่ะ
0: คำว่าอุปถัมภ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองกับใครการมันโยงไปถึงนักธุรกิจมันโยงไปถึงกลุ่มต่างๆในสังคมใช่ไหมแม้กระทั่งกลุ่มผู้ประกอบการไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรายใหญ่รายอะไรบางทีก็เป็นฐานเป็นหัวคะแนนเป็นอะไรต่างมันมีโครงข่ายมันอยู่หมดเราบางเรื่องเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันก็ลูบหน้าปัดจมูกกันมันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายมันจึงมักที่จะต้องพยายามหาทางฉลับอ่ะคือสั่งอย่างนี้ก็พยายามจะจัดการให้แต่มันมีการฉลับไปจัดการในกลุ่มอื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ใช่ไหมบอกปราบมาเฟียไงมันก็โดนบางส่วนบางกลุ่มก็โดนแต่บางกลุ่มก็รอดไอ้กลุ่มที่โดนมันก็โวยไอ้กลุ่มที่รอดมันก็กบดานเงียบ

ไอ้กลุ่มที่โวยมันก็แฉเนี่ยต่างก็ปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดอ่ะผมดูนะอันนี้มันอยู่ที่ส่วนหัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาชัดเจนแน่วแน่นะกลุ่มข้อเท็จจริงได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วแก้อย่างจริงจังไอ้เงี้ยมันก็จะมันก็พอแต่ทิศทางแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคก็แก้ไปแต่ถ้าดูอย่างที่นายกแก้ปัญหาภูเก็ตเองก็เห็นได้ชัดทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา

0: ไม่ว่าจะเด็กใครเด็กใครโดนย้ายหมดเอาชุดใหม่มาว่าเองก็เป็นวิธีแก้ปัญหาซึ่งทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปแตกตัวปัญหาที่แท้จริงไอชุดใหม่มามันก็ปรับตัวสักสภาพมันก็เดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในคันลองของระบบอุปถัมภ์เก่าก็ได้หรอครับ
1: แต่ที่ก็เข้าใจว่าคนในนักการเมืองทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆแบบสมัยก่อนนะที่ไรสารเพราะมันมีเพจนู้นเพจนี่ออกมาประจานออกมาเปิดเผยมันไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทำได้นะ
0: ได้มันปลาสับปะรดอ่ะมันมีมันแต่ละคนไม่มีพวกก็มีสื่อมี
1: คือมันไม่จำเป็นต้องไป3579ไปสัมภาษณ์แบบสมัยก่อนต้องคอปปิ้งเต้นมาออกทีวีมาฟ้องเปิดออกรายการรุ่นช่วยรายการนี้ต้องมาช่วยมาทำข่าวหน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วค่ะ
0: สื่อที่โดนเล่นก็เป็นโซเชียลนะที่ว่าเขาขึ้นมาแล้วมาบอกว่าเขาโดนฟ้องปิดปากนะเป็นสื่อโซเชียลไม่ใช่ว่าเป็นสื่อกระแสหลักเลยแต่ว่า
1: โดนฟ้อง
0: ก็ถ้าเขาโดนฟ้องก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีอิทธิพลพอสมควรอ่ะไม่งั้นไม่โดนฟ้อง
1: คือพูดแล้วมีความหมายมีราคาม
0: ันคงไปถูกใจเขามีแฟนคลับอะไรก็อยู่นะ คงมีคนที่อยากจะให้กระทุ้งเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเดือดร้อนอยู่ก็ถูกหลังแกเขาถูกเบียดบังอยู่เนี่ยก็เป็นตัวแทนพวกเขาก็เชียร
1: ์ค่ะแต่ก็ต้องให้กำลังใจคนที่เป็นรัฐมนตรียาวนานที่สุดคนหนึ่งนะคะก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละเพราะคุณอนุทินเนี่ยนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมาแต่สมัยคุณเศรษฐาถูกไหมคะ
0: ก็ใช่ตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาต่อเนื่องมาเลยรัฐบาลคุณแพทองธารก
1: ็คุณเศรษฐาปี66
0: ก็น่าจะ 70-80% ของเวลาของรัฐบาลคุณแพทองธาร
1: 66 67 6869เว้นวรรคให้คุณภูมิทำอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็เข้ามาก็แทบจะเรียกว่าใน3ปีเนี้ยมีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ยาวนานสุดก็คือคุณอนุทินมีคุณภูมิธรรมมากั้นนิดเดียวแล้วพอไม่ได้เป็นก็
0: ก็จะมีบิ๊กป๊อกที่ยาวกว่าบิ๊กป๊อกมาตั้งแต่คสช.ยาว
1: แต่หมายความว่าปัญหาเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าปัญหาอะไรที่มันหมักหมมที่มันแก้ได้ไม่แก้ไม่ได้อ่ะกระทรวงต่างๆเนี่ยมันยังมีรัฐมนตรีที่ผัดเปลี่ยนเวียนกันถูกไหมครับ
0: เดี๋ยวตอนพลังประชารัฐเนี่ยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไหมสมัยลุงตู่อ่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินนะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตอนโควิดนะคะ
0: อ๋อสาธารณสุขแล้วมาเป็นมหาดไทยแล้วสมัยคุณเศรษฐาโอเค
1: ใช่ค่ะเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พอไม่ได้เป็นกระทรวงมหาดไทยก็ถอนตัวออกจากรัฐบาลแล้วก็พอดีคุณลูกอิงก็คลิปอังเคิลหลุดก็พอดีใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งมาก็กลับไปรัฐมนตรีมหาดไทยอีกเพราะฉะนั้นกระทรวงหนึ่งที่คนก็มีสิทธิ์จะคาดหวังมากสุดกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะพี่ไพศาลเพราะว่ารัฐมนตรีอยู่ยาวนานที่สุดถึง3ปีแล้วอะค่ะค่ะ
0: ครับ
1: กระทรวงอื่นก็อาจจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรนะคะลูกทงลูกเทพอะไรคนก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมาก
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างท่านนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยถึง3ปีคนก็คาดหวังค่อนข้าง

0: จะให้ใครเป็นคนตรวจเป็นคนให้คะแนนดีว่า1ปีผลงานนายกเป็นยังไง
1: ไม่ต้องตรวจ1ปีต้องตรวจ3ปีค่ะอยู่มา3ปีเนี่ยเรื่องบัตรประชาชนคนเถื่อนถูกต้องค่ะบัตรประชาชนคนเถื่อนเป็นยังไงจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงมาเฟียเป็นยังไงเกาะพังงาเกาะสมุยเป็นยังไงถูกไหมฮะเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไปตั้ง3ปีแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ลงไปลุยปัญหาเองลงไปในพื้นที่อะไรต่างๆก็จะมีภาพอยู่นะแต่ว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหาเนี่ยก็ดูจะน้อย
1: คือมันดูแค่ว่ารัฐมนตรีขยันลงพื้นที่แค่นั้นไม่ได้หรอกค่ะ
0: แล้วดูลงไปให้สัมภาษณ์ว่าให้นโยบายท่าทีขึงขังจริง

0: นายกมาแล้วต้องปราบให้หมดจะไม่ยอมให้ใครมามีอิทธิพลได้นี่คือประเทศไทยก็ให้กำลังใจแบบ
1: คืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นนายกด้วยและเป็นรัฐมนตรีด้วยอำนาจก็เด็ดขาดมากเลยสามารถจะโยกย้ายแต่งตั้งจะมาบอกว่าไม่สามารถวางคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่ค่ะถูกไหมฮะสามารถจะมีปลัดคู่ใจแยกโยกย้ายอะไรได้แบบทำงานได้เต็มที่เลยอ่ะน่าสนใจนะคะที่ว่าคนคาดหวังกระทรวงมหาดไทยสูงค่ะค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะคะใครคุยอะไรบ้างทำไมเงียบๆคนดูเยอะนะคะแต่คุยน้อยเหลือเกินคุณพิษณุบอกปัญหาโนมินีไทยเพื่อจีนเทาจับจริงติดคุกจริงสักทีแล้วก็คุณชุชนะบอกว่าโชคดีที่บริษัทผมทำงานมีมะพร้าวน้ำหอม3ต้นเอาไว้แจกฟรีคนทำงานโอเคใช่เดี๋ยวก็ไม่กล้าซื้อทานแล้วตั้งแต่เห็นเพื่อนคุณแม่ตัวลอกไม่รู้ก็เอาอะไรชุบ
0: อันนั้นทานจากผลเลยใช่ไหมแต่ไม่รู้
1: ออกจากโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลใหญ่

0: เอ๊ะวันนี้เขาแชร์ภาพคนนี้กันเยอะนะคะไอ้หนุ่มอายุ29ที่แม่ไม่เช่าคอนโด27ให้อยู
1: ่ขับรถ
0: ลงสระน้ำ
1: สระน้ำจุฬาเลยใช่ไหม
0: มันเหมือนกับเป็น

0: นุสาวรีย์ของจุฬาอันนี้สระว่ายน้ำของน่าจะเป็นหอพักหรือเป็นอะไรของ
1: เป็นคอนโด
0: จุฬา
1: เป็นคอนโดกันเยอะค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะของจุฬาเขามีคอนโดของอาจารย์คอนโดของเจ้าหน้าที่อะไรก็เยอะ
1: ค่ะ
0: ฝั่งทางศาสินน่ะ
1: ค่ะ
0: ฝั่งทางศาสินมีโอ้ยเขามี
1: แอมปาร์ค

ที่กลุ่มผู้ประกอบการในนามของสมาคมต่างๆของพวกโรงงานอาหารสัตว์เขาเรียกร้องก็ขยายเวลาให้นำเข้ากระพุ้นเลี้ยง

0: เป็นพื้นที่ที่ยังมีการเผาอยู
1: ่
0: เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นผลกระทบอยู่ทำให้ราคาขยับขึ้นไปสูงแล้วก็ขาดแคลนก็ต้องมีการนำเข้ามาครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลได้ยินว่าเขามีความคิดที่จะเอาใบกระท่อมนำเข้าจากต่างประเทศไหมคะ
0: เอามาทำอะไร
1: อ้างว่าประเทศไทยไม่พอเริ่ม
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 10:30 น.นะครับกลับมาหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒครับ
3: ดีเจกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะทัก

0: ไป
1: อย่างวิทยุสมทท
0: ั่วประเทศด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสัญญาณ95เนี่ยไปยังวิทยุสมททในเครือข่ายทั่วประเทศเพราะว่าเคยไปต่างจังหวัดแล้วก็เจอหลายคนมาทักไงว่าเอ้ยเสียงคุณจันแรมเออนี่เหรอสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเนี่ยวันนี้คนอยู่กับเราที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็87คนเยอะนะคุณศาสิมาคุณจุฑาทิพย์คุณปุญญวัฒน์อุบลเนี่ยนะคะแล้วก็คุณรัชรัชนีป่ะรัชนี
1: สวัสดีครับ
0: คุณเก๋คุณสงวนศรีคุณสุภาพ
1: ค
0: ุณกัลยาคุณวันชัยคุณวันนีคุณวัฒนศักดิ์คุณลวิภาทุกท่านเลยคุณทิวาคุณพยาวขอบคุณนะคะอยู่กับเราไปอีกนะคะนาน
2: ๆมหานครรอบทิศอันดับ10
0: อันดับ10เรื่องนี้สะเทือนใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีเภสัชกรเขาเล่าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเข้ามาในร้านขายยาของเขานะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุ50-60อ่ะขายขนมถุงแล้วก็บอกเนี่ยปวดหน้าอกมากเลยอ่ะปวดจนถึงหัวเลยปวดจนจะระเบิดแล้วแล้วก็น้ำตาก็ไหลน้ำตาก็คลอขอซื้อยาอะไรก็ได้ที่กินแล้วหายปวดเภสัชกรก็กำลังซักประวัติคนไข้เพิ่มเติมคนไข้ก็เปิดเสื้อให้ดูเลยที่เต้านมด้านซ้ายเนี่ยบวมแดงใหญ่มากแล้วก็มีก้อนที่หน้าอกด้วยเป็นก้อนขนาดใหญ่เกินฝ่ามือเภสัชเนี่ยอยู่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยได้ไปออกวอร์ดกับอาจารย์แพทย์ที่รามาธิบดีหลายครั้งเห็นรอยโรคมะเร็งอยู่บ่อยๆแต่นั่นคือเข้าถึงการรักษาไงเภสัชเห็นแล้วยังตกใจเลยอ่ะคนไข้น่าจะเจ็บปวดมากๆเลยเภสัชก็เลยจะออกไปเรียกรถพยาบาลให้คนไข้เพื่อจะได้เข้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะกินยาก็ไม่หายแต่คนไข้บอกตัวเองไม่มีบัตรประชาชนแล้วเป็นคนมาเลเซียด้วยเข้ามาทำงานในหาดใหญ่นานแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วเคยไปโรงพยาบาลรัฐไปแล้วทุกโรงพยาบาลนะคะเออแล้วคนไข้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาที่นี่ด้วยแล้วเภสัชก็ถามว่าแล้วกลับไปรักษาที่มาเลเซียได้ไหมคนไข้ก็บอกอยากกลับแต่ไม่มีเงินกลับนะคะเภสัชก็เลยจ่ายยาแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งให้นะคะก็คิดว่าคนไข้เนี่ยต้องคงจะต้องกลับถึงมาเลเซียแน่แต่แค่คนไข้ไม่กลับนะคะ อย่างน้อยๆช่วงเวลาที่เจ็บปวดก็ได้พักรักษาตัวมีค่าอาหารมีค่าเราไปหาหมอแน่นอนเลยเนี่ยเออก็เลยผู้เป็นสายก็บอกพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่มีระบบประกันสุขภาพโดยรัฐเนี่ยมีคนอีกมากเลยที่เขาไม่ถึงแล้วก็ต้องทรมานอย่างเนี้ย
1: ไม่แต่ที่คือคนต่างด้าวไง
0: ใช่
1: แล้วเป็นคนไทยไม่ใช่ปัญหาไง
0: ก็บอกว่าก็เนี่ยยังมีโพสต์อีกหลายคนที่เพื่อนๆในร้านขายยาหาดใหญ่ก็ทักมาบอกก็เคยเจอกรณีนี้กรณีเดียวกันเหมือนกันที่ร้านก็เจอเหมือนกันทางเลาะตัวรอดสุดท้ายเนี่ยป้าแกก็คงไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยอยากมาเปิดนมให้เออให้คนอื่นดูหรอกก็เลยแบบน่าสงสารอ่ะก็เลยบอกว่าเออระบบประกันสุขภาพของเราก็ยังดีเนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภานะครับว่าหลังจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเข้าค้น24จุดทั่วประเทศซึ่งเป็นจุดเป้าหมายแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่า65ล้านบาทอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากรวมบุคคลเนี่ย57คนและนิติบุคคลอีกกว่า20คนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมทั้งในส่วนของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงโดยมีกระแสข่าวถึงชื่อของนายขออภัยนะฮะนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่อาจเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมาธิการนายภาวุฒิเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งลาการประชุมแต่จนถึงบ่ายเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏตัวจนเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมระหว่างกรรมาธิการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีคุณรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณคุณรังสิมันโรมส.ส.รายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายร่วมพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวกับโครงการไทย AI Passportที่ผ่านมาคุณภาวุฒิก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ติดตามตรวจสอบและก็ตั้งข้อสังเกตต่อโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่เข้าประชุมเออนี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้สายๆ DSI จะแถลงเรื่องนี้ฮะ
0: บอยพยายามดูแล้วว่าเอ๊ะกี่โมงแต่เดี๋ยวบอยจะเป็นคนไปเกาะติดข่าวนี้ด้วยนะคะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: หวยอันดับ8วันนี้บอยมีเรื่องที่แบบว่าแม่ลูกน้อยใจแม่ รู้ไหมเรื่องอะไรแม่ไม่ยอมให้ลูกเช่าคอนโดในราคาเดือนละ 27,000
1: โอ้โหแพงอยู
0: ่โอ้แพงอะดีวันนี้พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสระน้ำเนี่ยมันอยู่หน้าอาคารสัตพลนะคะจึงรุดไปตรวจสอบนะคะก็เจอรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ในสระน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนทราบชื่อต่อมานะคะว่านายชินนามสมมุติอายุ29ปีเจ้าที่ก็ช่วยกันกู้ภัยพากันเอาตัวขึ้นมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่เนี่ยกำลังมีปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งไม่เห็นอะไรเงี้ยกับแม่เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการให้แม่เนี่ยช่วยเช่าคอนโดมิเนียมให้ในอัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ 27,000 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนเกิดความเครียดสะสมและก็ไม่พอใจนะคะผู้ขับขี่ก็เลยขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารสัสพลโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็พยายามเข้าห้ามปรามและขอหยุดการกระทำแบบนี้แต่ผู้ขับขี่เร่งเครื่องพุ่งชนรั้วกั้นเลยแล้วก็ขับรถตกลงไปในสระน้ำดีที่ไม่จมนะบอลแล้วคนก็ยังแบบแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลได้เนี่ยก็เลยบาดเจ็บตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐเดี๋ยวต้องไปสอบสวนข้อที่จริงต่อไปแล้วก็ตรวจสอบสภาพจิตใจนะคะแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุแต่เบื้องต้นทำไมเขารู้ว่าเขารู้สึกตัวแล้วเหรอหรือว่าสาเหตุเบื้องต้นนี่มาจากความขัดแย้ง อะไรกันเนี่ยแม่แล้วทำงานหรือยังแล้วทำไมต้องให้แม่เป็นบอยปอจะให้แม่ช่วย
1: นั่น
0: ขอค่าเช่าเดือนละ27,000
1: มันหนักไปไหมอะ
0: หนักสิน
1: ะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วันนี้ทางกรมการปกครองเขาสนธิกำลังกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาในพื้นที่เชียงรายแล้วก็ไปจับอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และก็เครือข่าย8รายหลังพบว่ามีพฤติการทุจริตนำคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ทะเบียนนักเรียนรหัสจีทำบัตรประชาชนปลอมกระทบความมั่นคงของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้คุณนฤชาโคสาศรีวิไลนะฮะกรมอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการครั้งใหญ่กวาดล้างทะเบียนจีเทาเป็นปฏิบัติการที่บูรณาการร่วมกันอย่างที่ผมบอกไปทั้งตำรวจคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายคือมันสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับเจ้าที่เขาไปตรวจพบชายต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองมีเงินสดเนี่ยติดตัวอยู่ 140,000 บาทที่ด่านตรวจความมั่นคงในเชียงรายสารภาพว่าเตรียมนำเงินนี้เนี่ยนำมาทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่สามารถมีสถานะทางทะเบียนได้จะนำไปสู่การขยายผลร่วมกันระหว่าง DSI กับกรมการปกครองจากการตรวจสอบพฤติการทุจริตร้ายแรงโดยขบวนการนี้มีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่งในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการนายทะเบียนเป็นตัวหลักร่วมกับสมาชิกองค์กองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.อำเภอเวียงแก่ง2คนและเครือข่ายที่มาร่วมกันก็นำบุคคลต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ในทะเบียนนักเรียนอักษรจีหรือว่านักเรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษาไทยแล้วก็ใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อออกบัตรประจำตัวเลข0โดยมิชอบเบื้องต้นพบพฤติกรรมการทุจริต19คนพบผู้สวมสิทธิ์บางรายถือหนังสือเดินทางของประเทศจีนเมียนมาและเวียดนามด้วยโอ้ก็ยึดของกลางนะคุณผู้ฟังก็เขามีหมายจับทั้งหมดใน27หมายไปค้น6จุดผู้ต้องหาก็จับกลุ่มอย่างที่บอก8คนอดีตปลัดอำเภอ1คนอส2แล้วก็ขายสวมรายการเนี่ย5คนยึดของกลาง491รายการเช่นเอกสารคำขอการได้สัญชาติไทยแล้วก็หนังสือรับรองการเกิดเอกสารทะเบียนนักเรียนจีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์วงจรปิดก็ว่ากันไปโอ้โหแย่จังเลยนะ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6เดี๋ยวจะต้องจะบอกเลขทะเบียนดีหรือเปล่าเขาบอกมีฝูงผึ้งหลวงเนี่ยบินไปเกาะอยู่บนรถเก๋งสีดำคันหนึ่งนะคะเออเขาบอกว่าเนี่ยมีนักข่าวที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะไปเจอ

0: เจ้าของรถนะคะพาไปดูรถยนต์เก๋งยี่ห้อหนึ่งนะคะหมายเลขทะเบียนกไก่บอกไปแล้วกไก่บอยไม้4468ปราจีนบุรีจอดอยู่หลังบ้านพบผึ้งหลวงเนี่ยอยู่ในห้องเครื่องในห้องผู้โดยสารมากกว่า20ตัวบางตัวเนี่ยตายไปแล้วนะคะคุณสุเนศซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยเล่าบอกว่าหลังจากที่เปิดฝากระโปรงรถปรากฏว่ามีฝูงผึ้งเนี่ยบินออกมาบริเวณท้ายกระโปรงรถเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในกระโปรงรถก็ยังมีเตาอุปกรณ์ปิ้งย่างอยู่ด้วยนะคะคุณสุเนศเล่าบอกว่าตัวเองพาครอบครัวไปเที่ยวปิกนิกที่ทะเลน้ำจืดวังครูนะคะแล้วก็ทำปิ้งย่างกินกันนะคะก็เจอว่ามีผึ้งหลวงบินมาพันเป็นพันตัวเลยนะแล้วก็บินมาเกาะบริเวณรถของตัวเองครอบครัวเนี่ยก็เลยวิ่งออกมาจากบริเวณนี้นะคะแล้วก็ไปประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะให้แจ้งให้กู้ภัยเนี่ยมาช่วยนำรถของตัวเองออกจากจุดที่ถูกผึ้งเกาะมานะคะหลายคนก็ถูกผึ้งต่อยไปได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยกู้ภัยก็เลยนำถังดับเพลิงมาฉีดไล่ฝูงผึ้งจนกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยแต่ผึ้งเนี่ยยังออกจากรถไม่หมดไงกลับมาบ้านแล้วก็เลยมีผึ้งอีกหลายตัวมาเริ่มทำรังเลยแต่ตัวเองไม่เชื่อในช่วงในเรื่องโชคลาภนะ เขาบอกตอนสัมภาษณ์อยู่ก็มีผึ้งเนี่ยมาเกาะจมูกผู้สื่อข่าวแล้วก็ต่อยเหล็กในเข้าที่ปลายจมูก ก็เนี่ยทะเบียนกไก่บอยไม้4468มีผึ้งหลวงที่ตามมาถึงบ้านเลยนะคะจากประเทศน้ำตกมาอุ้ยเห็นแล้วน่ากลัวเหมือนกันเนาะอุ้ยทำไมเยอะจังเลยอะบอยผึ้งหลวงเกาะนี่เขาบอกโชคลาภมามีโชคลาภหรอ
1: ไปได้
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: โอ้ยปวดท้อง
9: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
8: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
9: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
13: มหานครรอบทิศอันดับ5
0: 97คนอยู่กับเรานะบอยโอ้ยขอบคุณค่ะคุณยายออสคุณอาเกนนะคะคุณอเมซอนคุณพ่อใหญ่วันคุณนางหนูวันคุณนี่แหละค่ะคุณยายออสนะอ่ะ
1: พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืม

0: 19มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
1: 19ครับทำไมพี่จำไม่20
0: ลดค่าน้ำค่าไฟฟรี
1: อ๋อเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
0: ตามมาตรการบรรเทาภาระเช็คช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่เลยครับซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์ในโครงการแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดิมถูกไหมที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
1: รัฐบาลบอกว่าไม่อยากใช้บัตรคนจนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับหลังจากกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามมาตรการเนี่ยนะบรรเทาภาระค่าไฟและค่าน้ำประปาซึ่งจะสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้อภิกรลงเขาปะ
1: ไม่ได้ลงไม่ได้มีบัตรเราไม่มีบัตรนี้ได้ไงเรา
0: หากใครยังไม่ลงหรือลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องได้สิทธิ์แต่ยังไม่ดำเนินการก็ต้องรีบดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทันทีนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ที่ประโยชน์สูงสุด315บาทต่อเดือนคุณฟังไม่น้อยนะหากปล่อยให้เลยกำหนดนี้ไปจะไม่สามารถรับเงินส่วนนี้ในรอบบินถัดไปต
1: ้
0: องรอรอบบินลงทะเบียนใหม่เลย
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ขอเตือนนะคะบรรดานักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักตามหน้ามหาวิทยาลัยนะคะเกิดเหตุมีนักศึกษาคนหนึ่งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาผู้หญิงกำลังจะเข้าประตูเพื่อจะเข้าไปในหอพักมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะสวมหมวกแก๊ปเดินตามเข้าไปนะคะแล้วก็แสดงตัวเป็นโจรไปจี้ชิงทรัพย์ใช้มีดปลายแหลมจี้คอนักศึกษาคนนี้เลยนะคะแล้วก็ประชิดตัวบังคับให้ส่งกระเป๋าตังค์มาปรากฏว่าเงินสดเดี๋ยวนี้คนไม่พกเงินสดไงมี20บาทคนร้ายบอกน้อยไปแล้วก็บังคับให้นักศึกษาเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแทนตอนที่คนร้ายเนี่ยกำลังลื้อกระเป๋านักศึกษาคนนี้ก็ไหวพริบดีนะวิ่งหนีเข้าห้องน้ำแล้วก็เรียกคนช่วยคนร้ายก็ตกใจแล้วก็หนีไปทันทีเลยนะคะปรากฏว่าในกล้องวงจรปิดมันมีไงตำรวจก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็จับได้นะคะคนร้ายก็อายุแค่18ปีเองนะก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักคนร้ายคนนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันกับคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์นักศึกษาอีกหลายคนเลยแล้วก็รับสารภาพบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยเวลาก่อเหตุชิงทรัพย์บรรดานักศึกษาเนี่ยก็จะหนีเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ได้เงินน้อยก็เลยมาก่อเหตุซ้ำในตัวเมืองนะคะก็บอกถูกจับกุมครั้งนี้ก็เลยตำรวจก็เลยเตือนบรรดานักศึกษาว่าเวลาจะเข้าอะไรเงี้ยเข้าก็ต้องดูดีๆด้วยว่ามีใครอ่ะตามมาหรือเปล่า
0: ครับ
1: โอ้โห
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่โรงละครแห่งรัฐตาต้าการเรียสกาคามานนะฮะวันคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ภริยาร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพนะครับนี่ดูภาพชื่นมื่นเนาะโอ้นี่โอ้รับประทานอาหารกันนี่ไปกันพร้อมเพียงนี่ข้างๆของท่านในภาพนะข้างๆของคุณวลาดิเมียร์ปูตินจะเป็นกษัตริย์บูนายแต่ท่านที่ดูไม่ออกใครไม่รู้แล้วก็ถัดไปเป็นท่านนายกหนูเรากับภริยาแล้วก็นี่น่าจะเป็นดูไม่ออกเพราะไม่รู้จักรู้คนที่เราคุ้นหน้าสุดคือนี่นะฮะกษัตริย์ของบรูไนเพราะว่าเคยเสด็จมาเยือนไทยบ่อย
1: ๆ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: โอ้มีการก่อเหตุแบบคนที่บอกว่าคนฆ่าป้าเขียวนะคะ
0: ครับ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อน
0: ใช่ไหม
1: ข่าวเก่าว่าเป็นข่าวเก่า
0: อ๋
1: อจับแล้วคนฆ่าป้าเขียวข่าววันนี้แหละก
0: ็
1: มีเหตุทำร้ายร่างกายกันเมื่อวันก่อนนะคะว่าชื่อนางโบเขียวหรือว่าป้าโบเขียวเนี่ยโดนแทงอ่ะโดนแทงไปนะเออจำได้แล้วที่บริเวณบ้านป่าเปาตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นเงินแล้วก็สร้อยคอทองคำได้หายไปหลังเข้าป่าไปหาเห็ดกับเพื่อนอ๋อจำได้อันนี้เคสนี้จำได้ทางพุ่มกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ทางผู้บังคับการก็ได้มีการตั้งทีมสืบสวนขึ้นมาชื่อชุดนะมีเดี๋ยวนี้ก็มีชื่อชุดนะ
0: คอ
1: ยหมาป่าราตรีนะคะทำการสืบสวนติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่เขาบอกว่าคดีนี้ความยากลำบากมีความยากลำบากมากเพราะว่าในที่เกิดเหตุเป็นป่าทึบอยู่ห่างไกลจากบ้านคนแล้วก็ไม่มีพยานหลักพยานแวดล้อมเลยเพราะแถวนั้นมันเป็นป่าบ่อยจะไปหากล้องวงจรปิด

0: ไหนก็ไม่มีแต่เจ้าที่ก็พยายามมากเลยนะบ่อยก็ไปรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกชิ้นส่งตรวจพิสูจน์นะคะดินเออย่างละเอียดแล้วก็มีการสืบสวนบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายทุกคนไปตรวจเก็บดินเอเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างหนักค่ะวันนี้ค่ะชุดจับกลุ่มเนี่ยได้รับแจ้งผลจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ว่าผลการตรวจดินเอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะคะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติจับกลุ่มนะคะนางสาวสุกก้านหรือว่าป้าสุกก้านมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ผู้ต้องหาก็ยังคงให้การปฏิเสธนะคะซึ่งทางตำรวจบอกว่าแม้ว่าเนี่ยจะไม่มีประจักษ์พยานได้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุแล้วก็จุดพบศพจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปเกือบกิโลเมตรแต่ว่าในจุดที่ไม่มีกล้องCCTVเนี่ยชุดสืบสวนก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอที่ศาลจะอนุมัติหมายจับได้นะคะโดยหลักฐานสำคัญก็คือเป็นผลดินเอนะคะแล้วก็วัตถุพยานที่ทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเชียงรายเก็บกู้ได้ตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็คำให้การแล้วก็เรื่องเส้นทางแล้วก็ไทม์ไลน์ของผู้ต้องสงสัยหลังเกิดเหตุไม่ตรงกับความจริงเลยซึ่งถือเป็นข้อพิรุธแล้วก็เป็นผลร้ายต่อตัวผู้ต้องหาเองด้วยนะคะทางตำรวจก็แนะนำก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อหาพยานหลักฐานแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยไปหาสร้อยคอทองคำเพราะว่าคุณป้ารายเนี้ยเข้าป่าหาเห็ดบ่อย
1: ครับ
0: โอ้แล้วก็ถูกฆ่าตายอ่ะเออแล้วก็ถูกเอาเงินไปแล้วก็มีสร้อยทองคำก็หายไปด้วยนะคะตำรวจบอกว่าทางผู้ต้องหาเองเนี่ยยังให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็มีท่าทีปากแข็งมาโดยตลอดอยู่แหละตั้งแต่ถูกจับกุมนะคะแต่แล้วก็ทางญาติแล้วก็ลูกสาวผู้เสียชีวิตปากใจเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของป้าสุกก้านอย่างแน่นอนเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมติดการพนันแล้วก็รับรู้มาตลอดว่าผู้เสียชีวิตมีเงินแล้วก็ทองเก็บสะสมอยู่แล้วก็ยังมีพฤติกรรมน่าสงสัยอีกนะชาวบ้านพูดกันว่ามีการนำเงินก้อนโตเนี่ยไปไล่ทยอยใช้หนี้หลังจากเหตุการณ์เขาได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยป้าสุกก้านเนี่ยมีเงินจากไหนเอาเงินไปใช้หนี้ได้นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเงินแล้วก็เพิ่งจะไปยืมเงินไปเพียงแค่ข้ามคืนเอาเงินมาจากไหนทางครอบครัวเนี่ยก็มองเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมแล้วก็ยังป้าสุกก้านก็ยังทำตัวนิ่งเฉยเพื่อปกปิดความผิดอย่างแนบเนียนเลยนะคะลูกสาวของป้าบัวเขียวบอกว่าผู้ตายเป็นคนดีทำมาหากินสุจริตแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครการที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของคนใกล้ชิดที่เคยกินเคยอยู่ด้วยกันป้าคนนี้เคยไปหาเหตุกับป้าบุญเขียวด้วยนะป้าสุกก้านเนี่ยเคยเข้าป่าหาเหตุด้วยกันด้วยนะโอ้แต่ว่าครั้งนี้มาจะหวังชิงทรัพย์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะคะทางครอบครัวก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะก็ขอให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่อยากให้คนใจดำอำหิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวมาโหถ้าเป็นป้าคนจริงๆเนี่ยคนเคยพี่ทำข่าวนี้พี่จำได้แล้วว่าโหโหจังเลยอ่ะ ป้าเข้าป่าหาเหตุอ่ะแล้วก็ถูกฆ่าพี่ยังไม่เคยนึกว่าจะเป็นฝีมือคนใกล้ชิดเลยนะพี่นึกว่าเป็นคนแบบไอ้พวกผู้ชายหรือ
1: เจอกันในป่า
0: แต่พี่ถามว่าคนที่เขาไม่รู้จักกันเนี่ยเขาจะรู้ไหม
1: ครับว่าจะมา
0: พี่สงสัยว่าเวลาข้าป่าเห็นเนี่ยเขาจะรู้ว่าป้าพกเงินไปแล้วใส่ทองคำไปด้วยอ่ะถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ได้จริง
0: โอ้นี่คือใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าอุ้ยเหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งไปเกาะติดสถานการณ์ร้อนฉ่าในวันนัดตรวจสารพันธุกรรมดีเอ็นเอหลังจากที่คู่กรณีหนุ่มเป็นจรัสละวีเทียมรัฐและสาวฟาริดาเดินทางมาเก็บตัวอย่างฝากหวังความจริงหรือว่าฝากหวังนะฝากหวังความจริงไว้กับวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วแต่อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่มีชื่อเนี่ยพัวพันในมหากาพย์แชทหลุดสลับรางอย่างหนุ่มนีโอเพื่อสนิทสุดรักหูสุดหวงของคุณตินก็ออกมาเปิดอกเคลียร์ใจกับกองทัพสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าเอี่ยวร้านสักและปมเงิน 12,000 บาทที่อีกฝ่ายตัดเพราะว่าไร้ค่าซึ่งหนุ่มรีโอบอกว่าคนไหนคือรีโอพี่กวนรู้ไหม
0: คนที่มีสักตรงคอเนี่ย
1: นี่คือคุณรีโอ
0: เออ
1: นี่คุณติ่น
0: ใช่
1: ยุผมไม่รู้เรื่องนี้
0: ไม่รู้จักเลย
1: เดี๋ยวย้อนให้ฟังหน่อยว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นมาก่อนจะมีเรื่องเนี่ย
0: เอาก็เรื่องที่ว่า
1: อ่ะตรงนี้ก่อนเอาคุณรีโอวันนี้ก็แถลงบอกว่าสำหรับเรื่องร้านสักเนี่ยสำหรับผมมันจบแล้วจบก็คือจบ แต่มันก็มีฝั่งเขาที่มีการลงโพสต์อีกแต่ผมสัจจะลูกผู้ชายคือ

0: คือถ้าเขาอยากจบก็ให้เขาลบแล้วเดี๋ยวผมลบให้คือเขาไม่ลบแต่ต้นเรื่องคือเขาโพสต์ก่อนโพสต์ข่มขู่ผมที่มันจบแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็ขอให้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีเงิน 12,000 บาทของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไร้ค่าจริงๆเขาอยู่บ้านผมเขานอนสบายเลยนะค่าไฟบ้านผมก็ไม่ต้องจ่ายผมซัพพอร์ตเขาหมดทุกอย่างและหลายคนอาจจะมองว่าผมไม่ให้สถานะเขาโอเคผมยอมรับแต่ผมก็รับผิดชอบของผมได้มากที่สุดแล้วส่วนที่แม่บอกแม่ผมบอกจะฟ้องดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับก็คือฟ้องแล้วมันเป็นผมก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันจริงๆผมก็เป็นคนยอมคือยอมอะไรง่ายๆเหมือนกันนะผมไม่ได้เป็นคนดื้อรั้นอะไรขนาดนั้นถ้าอยากจบก็คือจบแต่ถ้าไม่อยากจบก็โอเคผมไปต่อให้แต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องส่วนตัวของผมเองอ๋อคนนี้ใช่ไหมคุณดีโ
1: ออันนี้ก็คือแบบที่นั่นแหละ
0: สำหรับคุณตินเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาถามว่าทำไมเลือกที่จะซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้ผมรู้สึกว่าผมมองคนออกเพิ่งเจอเพื่อนที่รักด้วยจริงใจก็เลยอยู่ข้างๆตลอดไม่เคยเปลี่ยนตินเราให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องของแฟนเราค่อยๆสร้างเริ่มจากศูนย์กว่าจะสร้างขึ้นมาเป็นแบรนด์สร้างขึ้นมาเป็นร้านสั่งที่มีคุณภาพคิดว่ามันเป็นมิตรภาพที่ขั้นกว่าเพื่อนคนนี้ยกให้เป็น MVP เสมอ MVP นะถามว่าเราโกรธฟาอยู่ไหมผมอโหสิกรรมให้เขาผมไม่เครียดแค้นอะไรเขาทั้งนั้นถามว่าผมคุยได้ไหมผมคุยได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่ก็เพื่อนผมเหมือนกันส่วนเสียงในหัวของผมก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีนะเล่าสิป่วยที่มาที่ไปสองคนนี้เป็นอะไรกันเพื่อนกัน
1: ก็เป็นเพื่อนกันแล้วอะแล้วคนนี้แล้วคนที่บนรอยสักเนี่ยเขาก็โดนฟาริดาที่เขาบอกท้องกับคนตินเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้เป็นร้านสักเนี่ยเป็นร้านมั่วสุมอะไรมีเรื่องยาเสพติดอะไรกันอย่างงี้เขาก็เลยไปฟ้องไง
0: ยกกลับหมายความว่าคุณฟาริดาเป็นแฟนใคร
1: คนนี้ตินเนี่ยเขาบอก
0: ติน
1: เพราะว่าโดนฟาริดาเขาไปอ้างว่าท้องกับคนนี้ไงตินนักร้อง
0: คนนี้
1: แล้ววันนี้พากันไปตรวจดีเอ็นเอแล้ว
0: มาท้องไม่ท้องนี่ประเด็นนึง
1: เดี๋ยวรอสิบสี่วันคือวันนี้ไปเก็บดีเอ็นเอแล้วที่คลินิกเนี่ย
0: แล้วเรื่องร้านคลินิกคือ
1: ร้านคลินิกนี่เป็นร้านไอ้ที่ร้านคลินิกนี่ไม่รู้ไอ้ที่คลินิกที่เขาไปตรวจดีเอ็นเอเนี่ยหร
0: อ
1: เขานัดกันยังไงก็ไม่รู้
0: ไม่แบ่งแล้วเรื่องของร้านสักอ่ะร้านสักเขามีหุ้นกันหรือเหรอ
1: ไม่ได้มีหุ้นนะเป็นร้านของนีโอนี
0: ่
1: แต่นีโอเนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างติดตลอด
0: แต่ว่าที่นีโอพูดถึงฟาริดาที่ว่า
1: ฟาริดาไปพูดไปอะไรไปเป็นเรื่องของเขาไงเรื่องว่า
0: ไอ้
1: ร
0: ้
1: านเนี่ยเป็นที่มั่วสุมไม่ใช่คนวงการ
0: เป็นคนนอกวงการ
1: เรื่องที่พี่ฟังในปนผมกันแหละ
0: วันนั้นไปซื้อลอตเตอรี่แถวร้านใกล้ๆบ้านต่อราคา
1: ฮะ
0: แม่ค้าบอกว่าเป็นคนหล่ออย่าต่อราคาได้ไหมเราก็เลยไม่ต่อเลยอ่ะ
1: โอ้ยตายแหละไปดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องๆคงจะหายไวๆนะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโลกทิพย
3: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประภัทรและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี

0: มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เขตจตุจักรพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสร้างขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อรองรับปริมาณผู้ต้องขังป่วยที่สูงขึ้นเนื่องจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1มีข้อจำกัดไม่เพียงพอต่อการรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานประกอบกับการส่งไปรักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสภาพแวดล้อมไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้ต้องขังบางรายหลบหนีรวมทั้งในพื้นที่เขตจตุจักรไม่มีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการจากนั้นไปตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น5และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เป็นโรงพยาบาลขนาด350เตียงให้บริการเรือนจำลูกข่าย7แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและจัดเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอาทิโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไตและกลุ่มลองเทอมแคร์ที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้บริการผู้ป่วยใน6หอผู้ป่วยมี ICU 7เตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ53คนและบุคลากรทางการแพทย์148คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย348คนในปีงบประมาณ 2568 ถึง 2569 เข้ามารับบริการกว่า 117,700 คนด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและความดันโลหิตสูงมากที่สุดต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงสูง8ชั้นจะเปิดให้บริการในด้านต่างๆได้แก่นิติเวชงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดทันตกรรมไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ผู้ป่วยในเฉพาะผู้ต้องขังรวมสามัญชายหญิงห้องแยกโรคและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดได้ในปี 2570
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหว

0: กแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ขัดเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกับพิมดามหานครรอบที่2ของวันแล้วนะคะเมื่อเช้ามาเจอกันแล้วรอบ1นะรอบนี้นะคะก็มากันด้วยความบรรยากาศแบบว่าความเหงาๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังความคิดถึงความที่อยู่ห่างไกลกันแล้วก็มาพร้อมกับฝนด้วยนะคะพอฝนมาปุ๊บบรรยากาศเหงามาเลยคุณผู้ฟังค่ะที่คุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นไงฝนตกกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าของพิมดาเนี่ยตกตลอดทางเลยค่ะทั่วกรุงเทพเลยนะคะค่ำคืนนี้นะคะ3เพลงค่ะอยากบอกว่ารักดังๆจากพี่อุพันธางคืนนี้เหงาเท่ากันไหมจ้ะ

ากโกไข่ในสนและปิดท้ายด้วยติดฝนความคิดถึงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครเอาละค่ะต้อนรับกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่นะคะทางวิทยุนะคะก็ขอให้รับฟังเพลงเพราะๆอย่างมีความสุขกันละกันเนาะนะคะส่วนใครที่

022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะยังคงส่งข้อความเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวด้วยกดไลค์กดหัวใจแล้วหรือยังนะคะเรียบร้อยแล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังรถไฟออกแล้วจ้าออกมารับคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะน้องแชมป์สีสุขสวัสดีค่ะลูกแม่หลายแม่มาด้วยนะคะเรียกไม่หยุดเลยพี่ยูนิคสวัสดีด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องไบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์บอกว่าโชคชัยสี่ก็ตกค่ะแม่พิมพ์นะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะมีพี่อุดรค่ะนะคะจากน่าจะจากสปป.ลาวใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พี่อินแทนสปป.ลาวส่วนพี่อุดรเนี่ยจากไหนนะลืมแล้วจากอุบลหรือเปล่านะคะคุณแม่ท่านพิชาสวัสดีค่ะอุ้ยไม่ได้ทักทายคุณแม่หลายวันเลยนะคุณแม่เหมือนมาอยู่แหละมาตอบคำถามมาแฝงตัวอยู่แต่ว่าพิมดาทักคุณแม่ไม่ทันเลยหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่วิเชียนอุ่นชานาทักทายแล้วพี่ปุญญวัฒน์เนี่ยอันนี้จะอุบลแน่นอนนะคะแล้วก็มีใครอีกนะพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อมาแล้วนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเนาะพี่สายทองหูตาไม้เนาะนะคะน้องคิตตี้วังว่าค่ะบอกลูกคิตตี้นะคะขอขึ้นรถไฟไปด้วยนะคะนะคะพี่อุดรบอกแขวงบอกแก้วสปป.ลาวฝนไม่ตกอากาศร้อนมากนี่ไงจำถูกพี่อุดรอยู่สปป.ลาวจริงๆด้วยนะคะพี่ตั้มกระต๊อค่ะบอกบางพลีฝนหยุดแล้วครับผมนะคะพี่นิ่มบอกยังอยู่ค่ะพี่เอสุลล์บอกตลาดไทยฝนตกหนักมากนะคะวันนี้น่าจะตกกันทั่วกรุงเทพปริมณฑลเลยนะคะส่วนต่างจังหวัดก็มีบ้างใช่ไหมนะคะมาบ้างอะไรบ้างนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้คือโทรกันมาได้เลยนะ022481366นะคะจองสายกันได้เลยค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะโทรมาด่วนๆเลยค่ะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะฮะแบบว่าไว้ๆใส่ชุดเดิมนะคะพี่ชอบแซวอย่างนี้แหละเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งตัวนะคะพี่ยุทธเสื้อดำมันมีน้อยอ่ะพี่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราไม่มีชุดดำใส่ช่วงนี้เราต้องชุดดำกันทุกวันเข้าใจป่ะน้องเบเบ็ดเทียนนุ่มสวัสดีค่ะนะคะอาจยังทันอยู่เนาะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายน้ำมาแล้วนะ022481366ค่ะน้องแป้งเกาะคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาด่วนๆเลยทิ้งเบอร์โทรกลับให้ด้วยนะ

0: รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งจากพี่ตั๊กแตนชลดาไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะเมื่อวานนี้มีคนขอมาแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวขอมาเปิดวันนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะเออความจำสั้นซะด้วยหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะใครเอ่ย
2: เทียบครับ
0: พี่อะไรนะ
2: พี่เทียบครับ
0: พี่เทียบเหรอ
2: ครับ
0: เอาไม่ได้ชื่อพี่แก้วเหรอ
2: ไม่นะครับ
0: เทียบทอเอียบอเทียบหรอ
2: ครับผม
0: นะฮะอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
2: ศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษอุ้ยถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนเดียวกันพี่เทียบทำอะไรอยู่คะเนี่ย
2: ไม่ได้ทำอะไรครับอยู่กับหลวงพ่อครับ
0: อยู่อยู่วัดเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: อย่าบอกนะว่าพี่เทียบเป็นหลวงพ่อ
2: ป้าเป็นลูกศิษย์วัดคร
0: ับ เป็นลูกศิษย์เฉยๆตกใจหมดเลยนี่ว่าเป็นหลวงพ่อเราจะได้เขาเรียกอะไรกับนมัสการพี่เทียบไม่ใช่เน
2: า
0: ะ
2: ไม่ครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ
0: แล้วคือนอนในวัดเลยเหรอฮะหรือว่ายังไง
2: ครับ
0: ใช่ไหมนอนในวัดแล้วนอนในกุฏิเหรอ
2: ครับผม
0: นอนกับหลวงพ่อเลยใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ นะแล้วตอนนี้ใกล้จะนอนหรือยังคะเนี่ยสองทุ่มแล้วนะ
2: ก็ยังไม่นอนครับก็ฟังเพลงอยู่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วเนาะปกตินี่นอนกี่โมงคะพี่เทียบ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีนอนไม่หลับมันก็ฟังไปเรื่อยๆครับ
0: แล้วก็เราก็ต้องตื่นเช้าปะ
2: ก็ตื่นเช้าไปบินกับหลวงพ่อครับสายการบินครับเอฮาสเตท
0: โอ้ทำอาชีพสายการบิน
2: ครับเอฮาสเตทกับหลวงพ่อครับ
0: บินทุกเช้าเลยนะคะก็เลยเป็นห่วงนี่ไงว่าปกติต้องตื่นเช้ามากเลยนะถ้าเกิดว่านอนดึกเดี๋ยวมันจะตื่นไม่ไหวใช่ไหมคะ
2: ก็ไหวครับแต่ว่าไม่ตื่นสายครับ
0: ตื่นสายไม่ได้ด้วยนะคะฝนตกไหมที่ศรีสะเกษ
2: วันนี้ไม่ตกครับตกเมื่อวานก่อนบ้างครับ
0: ค่ะเหมือนเราไม่เคยได้คุยกันมาก่อนเลยเน
2: า
0: ะ
2: ครับอันนี้นี่มาเพิ่งมาใหม่เลยครับ
0: ค่ะเพิ่งมาใหม
2: ่
0: ดีเจหน้าใหม่ใหม่มาจะเข้าปีที่4แล้วจริงๆใหม่เป็นหน้าใหม่แบบเข้าปีที่4แล้วนะคะปกติพิมดาจัดอยู่ช่วง10โมงค่ะ
2: อ๋อเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันที่นี่เขาที่จังหวัดเขาจะไม่เปิดครับ
0: ใช่นะคะยังไม่ได้ไปถึงนู่นเน
2: า
0: ะ
2: ครับ
0: นะยังไม่แบบผ่านเครือข่ายใช่ไหมซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วใจทั่วเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกใช่ไหมคะยังไม่ถึงเนาะจะมาถึงเวลานี้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมากลางคืนบ้างแล้วแหละ

0: สลับสับเปลี่ยนกันไปกับน้องทรายกับน้องบอสบ้าง
1: คร
0: ับ นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่เทียบ
1: วันหลวงพ่อรวยครับ
0: ในอยู่กับหลวงพ่อเราก็ต้องฟังเพลงเกี่ยวกับหลวงพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ครับครับ
0: งวดที่แล้วเป็นยังไงรวยไหม
1: ไม่รวยหรอกครับแต่ว่าเลขอันเดียวไม่ได้ยิน
0: เลขอันเลย เอ้าเราอยู่วัดเราเล่นได้หรอ
1: ไม่ผมไม่ได้ผมเป็นแค่ลูกศิษย์วัดผมเล่นได้ครับซื้อได
0: ้
1: แต่ว่าซื้อครับ
0: ก็ได้ปกติเนาะ
1: ครับไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ครับ
0: เดี๋ยวงวดหน้านี่แหละเป็นของเราแล้วแหละเนาะพี่เทียบเนาะ
1: ครับ
0: นะสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์คืนนี้นั่นแหละพักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีกเที่ยนึงซอยกันลองเด้อดังๆเด้อได้บ่

0: จะไปไหนอีกจะไปไหนอีกล่ะเดินมาล่ะไปกันมั้ยมานี่มานี่ไม่ถึงเนี่ยฮะเร็วเร็วแหมจริงเลยแม่นี่มะโอ้โหสวยจริงๆเลยวันนี้เร็วๆเดี๋ยวเพลงจบแล้วเร็วๆจะได้ร้องแล้วขอบคุณครับมาขอบคุณครับ
1: บรรยากาศแบบสดๆเลยนะคะ
0: กำลังใจเยอะจริงๆขอบคุณมากๆเลย
1: นี่ละอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เอ็นเตอร์เทนคนดูเก่งมากเลยเนาะกับพี่น่านฟ้ากาฬสินธุ์นะคะเพลงนี้ฝากหัวใจไปกับนกค่ะหยิบมาฝากกันจากในงานดนตรีในสวนลุมพินีศาลาพิรมภักดีนะคะเมื่อวันที่18มีนาคม2550ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยสวนลุมพินีก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งแล้วนะคะเพราะว่าเขามีเต้นอาราบิกไงคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างไปเต้นอาราบิกกันนะเขาบอกว่าสนุกมากนะคะเป็นเปลี่ยนการเต้นอาราบิกแบบเดิมๆไปเลยใครไปคนเดียวเนี่ยรับรองนะคะเจอเพื่อนแน่นอนนะคุณผู้ฟังนะคะที่สวนลุมพินีเดี๋ยวเอาข้อมูลมาฝากแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีกันวันไหนบ้างเวลาอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนเนาะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็นหนึ่งแก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่7 Elevenและร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับคอเพลงทั้งหลายนะไม่ใช่คอเพลงสิคอฟุตบอลทั้งหลายเออนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะอยากเชียร์ฟุตบอลโลกและอยากร่วมลุ้นร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเป็นเศรษฐีกันเลยนะเพราะว่ารางวัลเขาใหญ่มากจริงนะคุณผู้ฟังนะคะได้รับรางวัลกันแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังฟังทางนี้ให้ดีค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเข้าไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบได้เลยนะคะบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะมี Mcot Super Fan Starter ราคาจะอยู่ที่20บาทค่ะซึ่งราคา20บาทเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะและก็สุดคุ้มไปเลยค่ะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคาจะอยู่ที่500บาทนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตค่ะส่วนของรางวัลสำหรับภารกิจหลักตัวนี้นะคะก็จะได้แก่1รางวัลที่1เลยรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็จะมี Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะได้ลุ้นแล้วนะคะในเรื่องของฟุตบอลนะคะได้เชียร์ทีมโปรดแล้วนะคะก็ยังจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัลกันไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1:45 PMนะคะของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมจอยอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้มานะคะขอเข้ามาทาง TikTok นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มีไลฟ์หลายช่องทางเลยนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะฝากเข้ามาชมด้วยนะนะคะชื่อช่องว่าพิมดานี่แหละนะคะลองพิมพ์หาดูเนาะเสิร์ชหาดูนะคะเอาละเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะชั่วโมงหน้า022481366ค่ะโทรเข้ามาได้มาจองสายกันได้ค่ะกับน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงที่พี่อะไรนะนึกไม่ออกแล้วพี่อุดรใช่ไหมพี่ปุญญวัฒน์ขอไปพี่ปุญญวัฒน์ขอไว้มยุราจากซูซูค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B บวกและมีเสถียรภาพนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratingได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Triple B บวกและคงมุมมองความเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพโดย S&P คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี 2569สะท้อนผลกระทบจากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงปี2569ถึง2572ขณะที่รายได้ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2567เป็น

0: 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น S&P มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแม้ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 2.4 รายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้เสถียรภาพดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตและรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตพาณิชย์ยกระดับสกัดน้ำมะพร้าวปลอมปนเร่งตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยง24รายนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของไทยโดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของการส่งออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มพบปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออกกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังรอมรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลกนายพูนพงษ์ดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยได้กำหนดสัดส่วนมาตรฐานว่ามะพร้าวสด4ลูกสามารถผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้1ลิตรหากปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะสามารถขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมได้ทันทีและหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นสอบ6บริษัทไอศกรีมจับมือหัวขึ้นราคาเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งท่ามกลางข้อกล่าวหารวมหัวการจำกัดการแข่งขันโดยมิชอบและร่วมการกำหนดราคาขายปลีกไอศกรีมในประเทศคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งประกอบด้วยบริษัทเมจิบริษัทโมรินากะมิลอินดัสทรีบริษัทลอตเต้บริษัทเอซาอิกูริโกบริษัทโมรินากะแอนโคและบริษัทนาคากินิวโกหลังจากมีข้อมูลว่าบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเหล่านี้แอบทำข้อตกลงร่วมกันอย่างผิดกฎหมายเพื่อหัวราคาในการปรับขึ้นราคาขายส่งและขายปลีกของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรวมถึงไอศกรีมยอดนิยมต่างๆที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้าและในประเทศเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางอีเมลและนัดประชุมพบปะกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อล็อกเวลาและขนาดการปรับขึ้นราคาไอศกรีมรวมถึงของหวานแช่แข็งอื่นๆโดยตั้งแต่ปี2022บริษัทเหล่านี้ทยอยขึ้นราคาสินค้าปลีกในเวลาใกล้เคียงกันหลายระลอกเฉลี่ยปรับขึ้นครั้งละ 5-10% หรือประมาณ10เยนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทย
4: สำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990

0: จัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วค่ะชั่วโมงที่สองนะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าทอดทิ้งกันนะคะสี่ทุ่มตรงวันนี้มาแบบเหงายังไงก็ไม่รู้นะคะฝนมันตกไงนะอากาศมันก็เหงาแล้วมันก็น่านอนมากเลยวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะอ่ะดูสิเป็นใครยังไงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ใครเอ่ย
5: ได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินแล้วค่ะ
5: ขอเพลงหน่อยค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนสิคุยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบ
5: ตื่นเต้น
4: ตื่นเต้น
5: น้อยค่ะ
4: เคยได้คุยหน้าไมค์กันหรือยังอ่ะ
5: คุยช่วงอื่นกับคุณลูกตาลนะคะหรือคุณลูกตาลไหมคะช่วงสี่ทุ่ม
4: น้องลูกตาลใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยคุยช่วงนี
4: ้อันนี้น้องลูกว่านะคะงงไปเลยใครแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรเนี่ยพี่อะไรเอ่ย
5: พี่รุ่งเพชรค่ะอยู่ลาดพร้าวค่ะเคยฟังประจำอยู่ค่ะ
4: ใช่ไหมแต่เราไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: พี่รุ่งเพชรทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี
5: ้ตอนนี้ทำงานอยู่เลยค่ะ
4: ยังทำงานอยู่หรอเวลาเนี้ย
5: ใช่ค่ะก็คือเป็นเย็บเสื้อผ้ากันอยู่อะค่ะ
4: เย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะเป็นโรงงานหรอเป็นบริษัทหรือที่ทำงานหรือที่บ้านหรือยังไง
5: เป็นที่บ้านค่ะก็คือไม่ใช่บริษัทค่ะคือรับเย็บตามแบรนด์ทั่วไปอะค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อเหรอคะ
5: ค
4: ่ะแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้หรอใครมาจ้างเราก็เย็บอย่าง
5: น
4: ี้ใช่ไหม
5: นะคะ
4: ดีจังเลยเนาะเป็นอิสระดีนะพี่ลุงเพชรแบบเนี้ย
5: ค่ะอ
4: ยากรับก็รับไม่อยากรับก็ไม่รับเน
5: า
4: ะ
5: น่าจะรับหมดนะคะ
4: หรอช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ร้อน
5: ก็ฝนตกอากาศดีหน่อย
4: เริ่มร้อนนะช่วงนี้เริ่มร้อนละ
5: อ
4: ๋
5: อใช่ไหมคะ
4: ร้อนเงิน
5: เหมือนกันเลยค่ะ
4: เหมือนกันเลย
5: ร้อนเงิน
4: เนาะใครมาก็คือรับหมดเลยคิวอะไรมารับหมดเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะ
4: นะคะ
5: ตามไม่ทันเลย
4: เนาะฝนตกไหมคะลาดพร้าว
5: เพิ่งหยุดไปค่ะตอนนี้ก็ยังตอแปะอยู่ที่นี้แต่ค่ะ
4: เนาะอากาศ
5: หน้านี้ตกตัดอยู่ค่ะ
4: ใช่ไหมอากาศน่านอนเนาะ
5: ใช่น่าขี้เกียจป้าน
4: ะแล้วนี่ต้องทำอีกนานไหมคะเนี่ย
5: ก็สักประมาณสัก5 ทุ่มอะค่ะประมาณนั้นก็ค่ะแล้วแต่
4: ก็5 ทุ่มเราเหนื่อยแล้วก็เลิกเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
4: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: ขอเพื่อนแจ้งมา
4: เหรอเพื่อนว่าอะไร
5: อยู่กับเพื่อนดีเจ
4: หลัก
5: ค
4: ่ะ
5: ค
4: ่
5: ะอ๋อ
4: เพื่อนแซวเข้ามาใช่ไหม
5: ใช่
4: นั่งทำอยู่ด้วยกัน
5: ขอเพลงให้เพื่อนค่ะ
4: เอาขอเพลงให้เพื่อนเพลงอะไรคะ
5: เพลงกลางใจของน้องแอคอะค่ะไม่รู้จะได้ไหม
4: อุ้ยได้สิโทรมาหน้าใหม่ขนาดนี้ก็ต้องได
5: ้เพลงนี้มอบให้ได้ไหมคะ
4: ได้เลย
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่ฟัง FM 95แล้วก็พิเศษให้เพื่อนขวัญ นะคะ
4: ค่ะเพื่อนขวัญนั่งอยู่ข้าง
5: เพื่อนนั่งอยู่ข้างโทรมาขอให้เพื่อนโดยเฉพาะเลย
4: นี่

0: ทำไมถึงมอบเพลงนี้ให้เพื่อนคะ
1: เพลงเราชอบจริงๆเราชอบค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนฟังด้วยค่ะ
0: ชอบคนร้องหรือว่าชอบเพลง
1: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
1: ดีใจมากๆเลยนะคะที่โทรติดเนี่ย
0: โทรมาบ่อยๆนะพี่มุ้งเพชรกลางวันก็โทรได้นะ
1: ฟังตลอดเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นบางทีก็บางทีมีช่วงที่ทำแบบสว่างก็แบบทำจนถึงน้องเพชรนะคะก็ทำฟังไปตลอดเลย
0: จั
1: ดเพลงดีทุกเพลงฟังได้สาระมีข่าวมีอะไรคือดีหมดเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่ฟังแบบ
1: นี้เสียงพอนะคะเนี่ย
0: สวยด้วยนะบอกให้เข้ามาดูใน Facebook ไลฟ์ยังเขามาดูยังใน Facebook ไลฟ์อ่ะ
1: ยังเลยค่ะพี่ฟัง
0: เคยเห็นหน้าเห็นตากันหรือเปล่า
1: ติ๊กตอกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่ะผมเรื่องติดตาม
0: นะนะคะ
1: เตรียม95ที่ติ๊กตอกแล้วก็เดี๋ยวไปตามคุณพิมดา
0: ได้เลยขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะพี่ลุงเพชรนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
1: พูดตามนะคะ
0: ค่ะ
1: ใครเป็น
0: ได้ขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: พาเรทเพลงไม่ใช่ขอขอบคุณเอาใหม่
1: okay,
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห้า
1: และไอยาราอาห้าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีมีอะไร
1: ไอยารา
0: เออนี่นะคะถ้าเกิดว่า
1: อ
0: ัน
1: นี้คือไอยาราที่ไปซ้อมทุกวันเลย
0: รอโอ้ซ้อม
1: โทรมา
0: เผื่อว่าจะได้โทรติดหน้าไมค์ช่วงนี้บ้างใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไอยารา
1: เนี่ยสนุกก็คือคุยกันก็
0: นะ
1: ไม่ก็คุยไป
0: เออเนาะนะคะอ่ะขอให้คืนนี้ทำงานเสร็จเร็วๆนะคะได้พักผ่อนเร็วๆนะ
1: โอเคขอบคุณมากๆ
0: เดี๋ยวเปิดเพลงพอให้ฟังนะคะ
1: ทั้ง
0: พี่รุ่งเพชรแล้วก็ทั้งเพื่อนพี่รุ่งเพชรด้วยนะพี่ขวัญนะได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพิมดามากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยนะคะที่รับสายเมื่อตะกี้เนี่ยค่ะ
0: ได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: ันนี้พาเรทนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยในเพลงเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับอะไรนะไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือเพลงประกอบละครทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะเริ่มต้นกันที่กลางหัวใจแล้วจะเป็นเพลงประกอบละครที่แบบว่าเป็นแนวพีเรียดด้วยนะใส่ชุดกระโปรงสุ่มย้อนยุคไปนะทั้ง4เพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังกลางหัวใจค่ะเพลงแรกเลยเพลงนี้เนี่ยน้องแอคโชคชัยร้องไว้นะคะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องรักแรกพบค่ะนะคะตามมาด้วยรักเจ้าเอ๋ยนะคะจากพี่เอิญสุรัติการนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังนะคะฝันที่แปลว่าเธอค่ะจากพี่กัณพัฒน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเหมือนกันเรื่องไมโครโฟนม่วนป่วนรักนะคะและปิดท้ายกันด้วยโกดำค่ะจากสยามูนะคะเป็นเวอร์ชั่นของน้องสยามูที่เป็นเพลงประกอบนะคะเรื่องเข็มจิราต้องรอดนั่นเองนะคะนี่เป็นซีรีส์เลยนะเข็มจิราต้องรอดเนี่ยนะคะ4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวนะคะเป็นเพลงประกอบละครทั้งหมดเลยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายราอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าน
0: ี่แหละค่ะโกดำนี่มีพี่ธิดารัตน์นะคะขอเข้ามาด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยอยู่ในเซตนี้พอดีพอดีเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะมาแล้วค่ะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วหลังไมค์ VIP ค่ะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่พี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่วอนเมืองการยายแสงบางนาพี่กุ้งหนองคายป้าแป๋วลาดกระบังพี่หนึ่งรองก๊อกจากสุวรรณภูมิพี่สุริยานครศรีพี่มงคลสุราษฎร์พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่จำปีจังหวัดตรังนี่นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live ด้วยนะคะน้องแชมป์ศรีสุขนะคะแม่มาอีกแล้วนะคะมีน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่ฮักพอกำกาพี่เรดมี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องคิตตี้ว่าอะไรเนี่ยชื่อพาเรดชุดนี้พาเรดประกอบละครครับแม่พิมดานะคะแล้วก็น้องไบสไลเดอร์พี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าพาเรดนี้อยากได้หมอนกับผ้าห่มทันทีเลยครับผมนะคะพี่อินแทนนี่เขาไม่ได้ยินเราพูดคุยกันนะแต่ว่าทางTikTok เนี่ยเขาได้ยินนะคะแต่ว่าพี่อินแทนเขาเหมือนเขาได้ยินเราพูดเลยเนาะทาง TikTok เนี่ยเราก็พูดเล่นกันอยู่นะคะว่าอุ้ยต้องการหมอนกับผ้าห่มนะคะพี่เหมือนแบบได้ยินพวกเราพูดเลยอ่ะพี่สันทัศน์นะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น้องมังกรธนชนด้วยค่ะบอกว่าแวะมาราตรีสวัสดิ์พี่พิมดาครับผมนะคะพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็พี่เสาคำเจ้านะคะอุ้ยพี่เสาคำเจ้าวันนี้มาดึกนะเนี่ยพี่อินแทนด้วยนะคะนะคะก็มีพี่อะไรอีกพี่ไพศาลบอกชอบรายการนี้มากๆเลยครับขอบพระคุณค่ะนะคะพี่อํานวยสั่งอบรมด้วยนะคะบอกว่าหาดใหญ่ฝนตกเหมือนกันครับผมนะคะพี่นายวัฒนศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์พี่มานพบุญมานะคุณแม่รัตนาพี่ณัฐพงษ์โชติสิริพี่สันทัศน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะไหนดูซิมีใครพูดอะไรมาอีกนะพี่สุรยุทธ์แซวมาบอกแม่นะคะพี่สันทัศน์มาทันนะคะพี่นิสาด้วยนะคะบอกว่าขอขึ้นทางช่องทาง TikTok นะวันนี้พี่นิสาไม่ได้เข้ามาดูทาง Facebook Live นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดแล้วเรียบร้อยรถไฟไปก่อนดีกว่าเนาะทักทายคุณแม่รัตนาด้วยนะคะมาทันพอดีเลยเนาะพี่ออร่าออร่าด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เพลงจ่อคิวฮิตนะคะมาจากพี่ลำพอลำเพลินพี่ลำพอนละล่าสุดพี่ลำเพลินวงศกรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันชื่อเพลงว่าบ่ได้จับสลากเป็นแฟนค่ะจอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม

บอดได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเพลงนี้จากน้องลำเพลินวงศกรสังกัดแกรมมี่โกลด์ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่กี้พงศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บอสสังกะลีนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้เหลือเกินนะคะก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องลำเพลินนะคะก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เช่นเดียวกันนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร

0: ง2เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกด้วยนะคะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเพลงนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่14ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเต้ยสั่งลาจากพี่ทีทีเร็กนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นั่นเองนะคะจัดให้2เพลงแบบเศร้าๆเลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะมาฟังนิทานก่อนนอนกับพิมพ์ดาวหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไวด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไวด้า
1: ไวด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
0: มาฟังนิทานกันค่ะคุณผู้ฟังนิทานวันนี้นะคะเราจะเสนอเรื่องสวรรค์กับการแต่งงานชายสองคนเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันวิญญาณของทั้งคู่ถูกนำมาที่ประตูสวรรค์โดยมีเทวทูตยืนพิจารณาความดีความชอบเทวทูตหันไปถามชายคนที่หนึ่งคุณแต่งงานหรือยังชายคนที่หนึ่งตอบยังครับท่านผมครองโสดมาตลอดชีวิตเทวทูตประกาศงั้นคุณไปลงนรกทำเอาชายคนแรกเดินคอตกไปด้วยความมึนงงเทวทูตหันมาถามชายคนที่สองด้วยคำถามเดียวกันแล้วคุณล่ะแต่งงานหรือยังชายคนที่สองตอบอย่างมั่นใจแต่งแล้วครับท่านผมอยู่กินกับภรรยามา24ปีเต็มก่อนจะเสียชีวิตเทวทูตยิ้มแล้วบอกว่า
2: ดีมากงั้นคุณได้ขึ้นสวรรค์
0: ชายคนแรกที่ยังเดินไปไม่ไกลได้ยินเข้าก็รีบวิ่งกลับมาประท้วงทันทีโอ้ยท่านแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะแค่แต่งงานกับไม่แต่งงานเนี่ยนะทำไมท่านถึงตัดสินต่างกันขนาดนี้ล่ะเทวทูตหันมามองด้วยสายตาเวทนาแล้วตอบกลับไปนิ่งๆว่าย
2: ุติธรรมที่สุดแล้วล่ะ
0: เพราะชายคนที่สองเนี่ยเขาตกนรกทั้งเป็นมา24ปีแล้วตอนนี้เขาจึงสมควรได้ขึ้นสวรรค์สักทีนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของสวรรค์กับการแต่งงานนะคะแต่งงานแล้วเหมือนแบบตกนรกทั้งเป็นเลยหรอเนี่ยแย่จังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโสดแหละดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือนิทานก่อนนอนของค่ำคืนนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงค่ะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะในบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชลิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ
4: que vous êtes belle tellement irrésistible
0: hiไอ้เนื้อกงไม่กงยิ้มมาโต๊ะ
4: เดี๋ยวผู้ชายไหม
0: นี่เขาพูดภาษาเพลงนี้เขามีภาษาญี่ปุ่นกันด้วยเหรอเนี่ยฝนตกที่หน้าต่างค่ะจากพี่เสกโลโซค่ะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะในช่วงเวลานี้4ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะกับ3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะโอ้วันนี้อาจจะเป็นเพลงแบบว่าเศร้าๆของสาวที่กำลังอกหักสักนิดนึงโอ้นะเริ่มต้นมากับวันที่อกหักโอ้โหอันนี้ตอกย้ำมากวันที่อกหักการะเกดนะคะการะเกดอาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยเหตุผลของคนจะไปโอ้โหตอกย้ำอีกแล้วนะคะน้องธัญญาอาสยามนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับวันที่บ่มีอ้ายตายอรไทยนะคะตอนแรกที่เลือกเพลงเนี่ยไม่คิดว่าจะจี๊ดใจขนาดนี้นะเนี่ยแต่พอมาฟังต่อกันแล้วโหนะมันโดนมันจี๊ดจริงๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเพลงนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุเลยตอนนี้นะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานี77จังหวัดนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะออนไลน์ก็มีหลากหลายช่องทางนะคะนะคะทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net อันนี้ก็หนึ่งช่องทางหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะใหม่ล่าสุดของเราเลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโหลดเอาไว้แล้วนะคะมีติดเครื่องมือถือเอาไว้เลยกับ MCOT Connect นะคะฟังได้อ่านได้ดูได้รวมทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเรานะคะเข้ามากันแล้วที่เพจนะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสมาชิกเข้ามากันเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะทักทายพี่ศักชัยนะคะพี่ฮักพอกำกาพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่นักรบแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่สันทัศน์แม่ต้อยพี่สุนิสาพี่เดียวจรานระโนดนะคะคุณแม่อรุณแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้น้องแชมป์นะมาคนแรกเลยแชมป์สมชื่อเลยนะคะพี่ทุ่งบ้านไร่โชติพ่วงพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่มาดานะคะคุณแม่ทิพาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไตรรัตน์พี่นงลักษ์น้องหนูดีพี่โอภาสนะคะบอกคนสวยสวัสดีจ้าเนี่ยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะสามารถแวะเข้ามาทักทายพิมพ์ข้อความแชทพูดคุยกันได้นะคะที่เพจของเรานะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมพี่เบเบลดนะคะกับพี่วัชพลนะบอกฟังทุกวันเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอีกสักครู่นึงนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะคะเช่นเคยกับช่วงของสายชิวหิวใจสายแรกวันนี้ในชั่วโมงแรกกับดีเจลูกตาลชนิชาเนาะจะเป็นใครจากที่ไหนรออยู่เลยนะคะตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งแป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะวันนี้อากาศเนาะชุ่มฉ่ำนะคะสายฝนในหลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณนี้นะคะอสมทของเราพระรามเก้าห้วยขวางเนาะรัชดาชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาด้วยว่าแถวบ้านฝนตกนะคะวันนี้ใครอยากจะเข้ามาแชร์พูดคุยกันเนาะนะคะเข้ามาได้เลยในทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะพิมพ์ข้อความเข้ามาแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีคุณผู้ฟังเหรอของใครเอ่ยบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกเปิดให้หน่อยครับนะคะเราก็มีกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงสายชิวหิวใจนะคะตอนนี้งานเพลงเพราะๆซึ้งๆจากพี่ก้องห้วยไร่กันละกันนะคะเพลง
ประกอบภาพยนตร์นาคี 2 สายแนนหัวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อ
2: ชื่อปิ่นค่ะ
1: น้องปิ่นนะขออนุญาตเรียกน้องปิ่นนะคะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะเมื่อวานนี้เหมือนเห็นส่งข้อความเข้ามาด้วยใช่คนเดียวกันไหมเนาะ
2: คนเดียวกันค่ะ
1: คนเดียวกันนะคะสวัสดีน้องปิ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เหมือนจะเป็นครั้งแรกด้วยไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะครั้งแรก
1: ครั้งแรกเลยแล้วปกติปิ่นฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ไม่หนูจะเป็นช่วง4 ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะ
1: ก็คือช่วงที่พี่ตันจัดรายการเลยเนาะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคค่ะติดตามรับฟังมานานแล้วหรือยังคะปิ่น
2: สักพักนึงแล้วเนาะ
1: นะคะแล้วก็วันนี้โทรมาเป็นสายหน้าใหม่ด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเพลงนครสวรรค์เป็นยังไงคะวันนี้ฝนตกไหมคะปิ่น
2: ฝนตกหนักมาก
1: จริงเหรอ
2: หนูมางานหนูตากฝนเลย
1: จริงไหมคือหนักมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตกช่วงเย็นๆ
1: ที่แถวอสมทของเราเนี่ย ก็ตกหนักมากๆเหมือนกันเพราะว่าโอ้วันนี้น่าจะตกหนักหลายพื้นที่เลยเนาะปิ่นเนาะ
2: ใช่
1: โอเคแต่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตอนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะ
1: อยู่บ้านแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะปิ่นนะฝนตกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เนาะอากาศเรานะ
2: ไม่ทันแล้วพี่ลูกจ้าง
1: ทำไม
2: มันเหมือนแบบว่าใช้เสียงเยอะเกินไปเป็นเสียงอักเสบหลอดลมตีบไม่โอเค
1: ไม่เป็นไรเราก็ต้องพักผ่อนแต่ว่างานเราก็ต้องทำแต่ว่าร่างกายเราก็ต้องดูแลด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ตันเปิด1งานเพลงเป็นกำลังใจเผื่อจะได้หายไวๆนะปิ่นนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อ่ะวันนี้เพลงอะไรดีจ๊ะ
2: เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ
1: เขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะอ
1: ยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะปิ่น
2: มอบให้คุณยายแล้วก็ครอบครัวค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยแล้วคุณยายอยู่กับน้องปิ่นไหมคะตอนนี
2: ้หนูเดินไปปลุกตั้งแต่ที่หนูโทรนั่นแหละ
1: โอเคแล้วคุณยายแสดงว่ารอฟังอยู
2: ่ใช่เหมือนคุณยายเขาเคยบอกว่าอยากให้ร้องเพลงนี้ตามรายการที่ไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ไม่เคยได้ยินสักที
1: หมายถึงยังไงหมายถึงน้องปิ่นร้องเพลงด้วยเป็นนักร้อง
2: จะเป็นพวกนักร้องที่ไปตามรายการทีวีค่ะ
1: ประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: โอเคงั้นร้องหนึ่งท่อนก่อนเข้าเพลงสั้นๆให้คุณยายเลยเดี๋ยวพี่ทันเปิดเลย
2: เพลงนี้เหรอคะ
1: ใช่หนูร้องเพลงนี้ได้ไหมคะนิดนึง
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับคุณยายคุณยายชื่ออะไรคะปิ่น
2: ยายมิ่ง
1: ฮะ
2: ยายมิ่ง
1: ยายมิ่ง
2: มิ่งมอ

0: สารอี
1: อ๋อคุณยายมินะคะ
0: ใช่ค
1: ่ะงั้นเดี๋ยวมอบเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาให้คุณยายมิแล้วก็ครอบครัวของน้องปิ่นด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะให้น้องปิ่นร้องหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตาลเปิดให้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันสามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอมาฝันเพื่อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้ขอบคุณค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะน้องปิ่นนะคะสายหน้าใหม่ของเราจากนครสวรรค์แล้วก็น่ารักมากๆเลยร้องเพลงเพราะเลยอ่ะโอ้หลายคนส่งข้อความมาทาง Facebook ด้วยบอกโอ้น้องปิ่นเสียงดีนะก็เป็นกำลังใจให้น้องปิ่นทุกๆเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงเนาะก็คงจะมีโอกาสได้ไปประกวดแข่งขันอีกหลายๆเวทีนะคะพี่ลูกตันก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันแล้วก็หายไวๆด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบน้องปิ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยฝากงานเพลงเอาไว้หลังไมค์รอรับสายอยู่นะคะที่022481366นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95รวมถึงมีอีกหลายงานเพลงเลยวันนี้กำลังเข้ามาฝากกันเอาไว้รัวๆนะจ๊ะมาพูดถึงกิจกรรมนะคะกิจกรรมสำหรับคอลูกหนังแฟนบอลกันดีกว่านะคะตอนนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลร่วมลุ้นรับของรางวัลร่วมรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะผู้ฟังนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนการร่วมกิจกรรมของเรานะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร MCOT Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่เราชื่นชอบนะคะเป็นฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะบัตร MCOT Super Fan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Super Fan Starter ราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Super Fan Diamond ราคาที่500บาทจะได้รับถึง300ใบนะคะในการร่วมโหวตนะคะมาพูดถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Fan นะคะมูลค่า1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา1:45 น.นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนี่นะคะใครที่สนใจก็นะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมของเราได้เลยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook Live กันละกันเนี่ยสวัสดีพี่อเนกนะคะพี่วิจิตรนะคะพี่ศรีวานนะพี่ยุทธเนาะแล้วก็น้องทิพวรรณบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเมื่อกี้สายตัดเพราะน้ำหยดใส่มือถือเอ็นดูไม่ได้สายตัดก็คือเข้าเพลงเลยค่ะนะคะเก่งมากเก่งมากแล้วก็พี่คันชิตนะคะพี่ทัศนีพี่เมตตานะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยพี่นักรบด้วยนะคะโอเคนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยเนาะเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะบรรยากาศกำลังแบบสบายๆชิวๆอากาศเย็นนอนสบายด้วยวันนี้นะคะหลังแบบฝนตกนะไปกันต่อมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะหลายครั้งหลายหนแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เลยพี่สุภาพนะพี่สุภาพบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะจัดให้เลยกับรัก

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะจากสุวรรณภูมิฝากเข้ามานะคะกับคาถาขุนแผนการทัศนะนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจัดให้เลยกับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ผ่านคืนฝันร้ายนะคะเพลงนี้จาก2ศิลปินคุณภาพนะคะธันวาราศีธนูและสิรินทรานิยากรนะคะเป็นเพลงที่แนะนำฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะมีโอกาสจัดให้เลยนะคะในชั่วโมงแรกของเรานะคะคุณผู้ฟังนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมกันเยอะเลยนะคะทาง Facebook Live สวัสดีพี่สังสุราด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกเสียงคล้ายพี่ทาเลยใช่เลยนะคะใช่แล้วถูกต้องนะคะทักทายคุณบันสตาร์ด้วยนะเฮลโล่ฟอร์มฟินแลนด์นะคะไม่เชื่อนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนชอบเข้ามาแกล้งนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตเล่นไปด้านบนนะพี่สมยศนะจ๊ะพี่คนไม่สวยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกหนอข้อความเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพูดถึงชั่วโมงหน้ากันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ตอนนี้22:55 นชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: นะคะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้กับงานเพลงของพี่เทียรี่เมฆวัฒนากันละกันนะคะวันนี้ความรักสีดำนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ฟัง

0: ติ๊ก
1: ขณะนี้เวลา 23:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกผมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะชั่วโมงที่2ยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก่อนที่เราจะไปฟังสีงานเพลงเพราะก็ต้องมารับสายหน้าใหม่กันก่อนนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: พี่เดชาเน
4: า
0: ะ
4: ครับผม
0: พี่เดชาจากอู้ตรดิษฐ์นะคะ
4: ครับผม
0: ฝนตกไหมคะพี่เดชา
4: อ๋อตกเมื่อเย็นนี่ครับ
0: ตกเมื่อเย็นเนาะอุตรดิตถ์ก็ฝนตกเมื่อกี้นี้นครสวรรค์ก็ฝนตกแสดงว่าโอ้ใกล้ๆกันใกล้ไหมนะก็ใกล้อยู่นะเนาะ
4: ครับผม
0: ใกล้อยู่นะคะอสมทก็ฝนตก
4: ครับตอนนี้ก็มืดในเย็นนี่ครับ
0: อะไรนะ
4: ตอนนี้ก็มืดจะตกอีกแล้วครับ
0: คือรู้สึกว่ามีกลิ่นฝนมาเนาะ
4: ใช่ครับ
0: แต่คืนนี้หลับสบายแน่นอนที่แน่ๆ
4: โอ้ยตื่นแล้วเนี่ยครับ
0: ตื่นแล้วตื่นแล้วฟังเพลงก็เลยตื่นเลย
4: ใช่เพราะผมต้องไปตลาดด้วยครับ
0: อ๋อพี่เดชาเดี๋ยวนะพี่เดชาใช่ที่เปิดร้าน
4: ใช่ครับใช
0: ่ขายหมู
4: ใช
0: ่โอเคโอ้ไม่ได้คุยนานเหมือนกันนะ
4: ครับผม
0: นะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
4: ้โอ้กบอึ่งออกเยอะครับช่วงนี้ได้ขายเยอะขายยากมาก
0: โอ้ยค่ะโอ้นะฮะแล้วอันนี้คือกำลังจะไปตลาดเหรอจ๊ะ
4: ใช่เพิ่งตื่นจับน้ำ
0: อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะก่อนไปตลาดเนาะ
4: ครับ
0: โอเควันนี้16ย้อนหรออยากฟังเพลงตาลหรอ
4: ครับผม
0: ช
4: อบมากเลยผมฟังตลอดเลย
0: โอ้โหได้เลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
4: มอบให้คนนุ่นครับไอ้ลุงเพชรไอ้ลาดเท้าครับ
0: ทำไมล่ะ
4: โอ้เมื่อเย็นนี่ผมฟังไอ้แล้วเขาโทรขอเพลงของไอ้แล้วนะพิมดาเห็นเขาคุยหน้าไมค์เขินๆนี่อยากขอเพลงให้เขาบ้าง
0: ครับอ๋อแซวเขา
4: โอเค
0: ได้เลยค่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวพี่เดชาจะได้ไปทำงานด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะพูดตามเลยนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอาห่า
4: และไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
4: ไอยาลาอ่าฮะ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขายดิบขายดีนะพี่นะ
4: ครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: จัดให้เลยในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับรอสัญญาใจนะคะพี่มดรังสิมันนะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาบ่อยครั้งเลยนะคะแล้วก็วันนี้ฝากมาจากพี่อนันต์โคราชนะคะก่อนหน้านั้นฝนเดือน6โอ้โหเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศสุดๆไปเลยนะคะเป็นในเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะคะของพี่เฟรนด์ชิปเสถียรพงศ์นะคะแนะนำมาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็มาที่รักน้องพรนะคะสดใสรุ่งโพทองนะคะเพลงนี้ฝากมาจากใครน้อนะคะฝากมาจากพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยเลยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับ16หย่อนๆลูกตาลชนทิชาเองนะคะจากสายหน้าใหม่พี่เดชาจากอุตรดิตถ์นะคะคุณแม่ธนิชาบอกรอทุกเพลงเลยค่ะนี่ถูกใจนะถูกใจวัยรุ่นพี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีน้องชายกลางสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่อีทนะคะพี่อีทด้วยนะคะเดี๋ยวแวะดู SMS เพิ่มเติมหรือเปล่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝนเทลงมาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะลุงโก้ตลาดมหาสินบอกว่าอยากฟังเซิงนูบิตะนะคะช่วงนี้เพลงสนุกสนุกอาจจะยังไม่ได้เปิดนะคุณลุงโก้นะเดี๋ยวติดไว้ก่อนเนาะจริงๆเซิงนูบิตะก็เปิดอยู่เรื่อยๆนะนะคะลุงโก้อาจจะยุ่งๆแล้วก็เปิดมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใจไม่ตรงกันนะกับดีเจขอมาแล้วช่วงที่เปิดลุงโกอาจจะยุ่งทำงานอยู่อะไรเงี้ยเนาะเลยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเดี๋ยวติดไว้ก่อนละกันนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตจัดให้กันต่อเลยดีกว่าเนาะลุงไม่ใช่ลุง

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเราเนี่ยนะคะเป็นเพลงมักใหญ่ไฟสวยนะฮะงานใหม่ล่าสุดของพี่ต้าตจวจากสังกัด TJ Indie Record นะคะซึ่งเพลงนี้บอกเลยว่านะแค่ฟังชื่อก็รู้เลยว่าสนุกแน่นอนมันเลยแหละเพลงนี้นะคะมักใหญ่ไฟสวยนะคะก็เลยอาจจะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงสนุกๆเนี่ยคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจะมาพูดกันถึงนี้

0: พี่ต้าตอจวอเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคะที่มีผลงานเพลงเยอะมากๆแล้วก็เป็นศิลปินคุณภาพนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะและเพลงนี้เนี่ยโอ้มักใหญ่ไฟสวยแน่พอพูดถึงความสวยแล้วนึกถึงตัวเองเนาะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยใครนะคะโดยจตุพลกองสอนหรือว่าคุณอินดี้แล้วก็เรียบเรียงโดยเดอะเจซีโอ้โหนะคะการันตีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เขาปล่อยเพลงมาแล้วนะคะมิวสิกวิดีโอก็มีให้ติดตามกันแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะมักใหญ่ไฟสวยต้าต่อจวอนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะมีโอกาสได้เปิดเพลงสนุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับมักใหญ่ไฟสวยต้าต่อจวอจ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะที่ติดชาร์ตนะคะกับมหานครชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้จัดให้กับเพลงที่แนะนำเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะของน้องนันอนันต์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่11นะคะ11เลยนะคะเราก็อยู่มายาวนานนะ13สัปดาห์แล้วแหละนะคะสำหรับเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคนต้นทางนะคะจากฮิตที่15จาก2ศิลปินหนุ่มนี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะจัดให้เลยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 2งานเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงดึกๆแบบนี้รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะในเวอร์ชันของ RL ยอดรักสลักใจแล้วก็ก่อนหน้านี้กับสุโขทัยระทมนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่คุกสงขลาด้วยนะคะตอนนี้23:54 นะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะจัดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศนะคะหน้าฝนแบบนี้กับงานเพลงของพี่แจ้ดานุพลแก้วการน้ำตาฝนนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะตั้งแต่เวลา4 ทุ่มมาจนถึงตอนนี้เลยใกล้เที่ยงคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะคืนนี้ฝนก็น่าจะตกอีกแล้วล่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: 2นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcord connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: โยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
7: ช่วงนี้มาอยู่กันต่อครับเกมในครึ่งหลังระหว่างเช็กเกียกับแอฟริกาใต้นะครับ
8: ครับ
7: แล้วก็ตอนนี้เราออกอากาศทั่วประเทศแล้วนะครับ41สถานีนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
8: ครับผม
7: พี่แป๊กเชิญสวัสดีตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับบีบมา
8: สบายดีไม่ได้แล้วหลาน
7: ไม่ได้ไม่ได
8: ้นะ
7: ถ้าภาษาเหนือผมนี่ได
8: ้
7: สวัสดีเจ้า
8: โอ้โหง่ายเลยภาษาอีสานเขาทักว่า
7: ก็สวัสดี
8: ก็สวัสดีเอาสวัสดีแล้วกันกับแฟนๆนะครับเป็น99นะครับทั่วประเทศเลยนะครับ
7: ดีพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับ
8: ครับผม
7: สวัสดีพี่น้องชาวไทย
8: นะครับถึงเราจะไม่ได้ไปเล่นบอลโลกแต่เราก็เชียร์บอลโลกกัน
7: คร
8: ับ นะครับ
7: สี่ครึ่งหลัง
8: ใช่นะครับครึ่งหลังนะครับของคู่เช็กเกียนะครับกับแอฟริกาใต้นะครับครึ่งแรกนะครับเช็กนำอยู่ก่อนนะครับ1-0แล้วก็ครึ่งหลังแอฟริกาใต้นี่มีเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาเจเดนอดัมส์ออกนะครับเจเดนอดัมส์หมายเลข23นะครับออกไปแล้วก็ส่งหมายเลข10ลงมานะครับเราจะอ่านชื่อเต็มๆแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเรเรโบฮิเลโมโฟเก่ง
7: ครับ
8: นะครับเราจะเรียกเขาว่าโมโฟเก่ง
7: โมโฟเก่งนะ
8: โมโฟเก่งนะครับเบอร์10นะครับ
7: กองหน้า
8: เนี่ยครับอยู่ตรงกลางสนามเลยครับหมายเลข10ตัวเล็กๆนะครับ
7: โมโฟเก่งกองหน้าจากออร์แลนโดไพเรตส
8: ์นี่ก็แอฟริกาใต้เหมือนกัน
7: ใช่
8: นะครับ
7: ต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู่ 0-1 นะครับ
8: ครับผม
7: แต่รูปเกมมันดีกว่านะครับ
8: ดูดีดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้องไปลุ้นจังหวะสุดท้ายหน่อยนะครับให้มันแบบว่ามีจังหวะจัดแจ้งเด็ดขาดหน่อยนะครับนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยว
7: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับเช็คหายมาตรงกลางโล่งๆโอ้จับไม่ค่อยดีแล้วก็ยิงไปติดครับโอ้โหจังหวะนี้น่าเสียดายนะครับดาดิด้าครับโอ้โหเพื่อนอุตส่าห์จ่ายมาแล้วก็ยิงใกล้ที
8: โอ
7: ้โหต้องปัดออกไปเลยครับดาดิด้าอีกแล้วครับ
8: แต่เหมือนทำไมดูเหมือนจะหยุดเล่นกันนะครับจังหวะยิงดาบจังหวะยิงดาบสองเนี่ยครับดาริด้านะครับได้บอลในเขตโทษนะครับจับ1จังหวะแล้วก็ยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมรับนะครับแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับหลายตัวเขาบอกบล็อกพอดีเบอร์อะไรครับเนี่ยแล้วก็จังหวะสุดท้ายที่ยิงนี่เป็นเซิร์ฟนะครับเบอร์12แล้วก็วิลเลียมเนี่ยเหมือนปัดข้ามคานไปโอ้โหแล้วมันแล้วไม่ได้หยุดอะไรกันด้วยนะ
7: ลูกนี้ถ้าเข้าก็เข้า
8: ถ้าเข้าคือเข้าเลยครับแต่มุมนะครับของเชกเกีย
7: เริ่มเกมดีตลอดนะครับครึ่งแรกช่วงแรกๆก็ทำได้ดีกว่านะครับเชกเกียได้เตะมุมทางขวาครับชูฟาโยนเข้ามาแล้วก็โขกโอ้โหลูกโขกของแพทริกชิกครับเข้ามือของแอนนอนวิลเลียม
8: ได้เป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับของแพทริกชิกในวันนี้เลยครับถือว่าโมงลูกเตะมุมนะครับโมงคนเดียวเลยครับแต่ว่าไปตรงตัวผู้สับประตูครึ่งแรกมาเริ่มเกมมานะครับเหมือนครึ่งแรกเลยนะครับเช็คเริ่มมาได้ดูนะครับ
7: อาเชนะ
8: ประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับของทางสปทของเราเนี่ยนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา M-COT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ Mcot Super Fan Starter นะครับในราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็สุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับนี่จะได้รับ300ใบเลยนะครับในการร่วมโหวตส่วนของรางวัล นะครับสำหรับภารกิจหลักก็รางวัลที่1 นะครับรางวัลแรกนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์เลยครับ
7: ฟาร์มดา
8: ครับฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า1,599,000 บาท
7: โอ้โห
8: ครับ
7: เดี๋ยวเราส่งได้ไหมเนี่ย
8: จริงๆรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับ1รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัล นะครับยังไม่หมดนะครับของรางวัลยังไม่หมดนะครับ
7: ขอติ๊กหน้าแป๊บนึง
8: รางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลโอ้โหนี่ไปเที่ยวกันเพลิดๆเลยแล้วก็รางวัลที่4นะครับ Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดเรื่องขายการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะครับ
7: อ๋อ 1:15 ก็ก่อนนัดชิงเลย
8: ก่อนนัดชิง
7: วันนัดชิงแต่ที่2โอ้โหของรางวัลยั่วยวนมาก
8: นะครับก็พูดง่ายคือถ้าหากบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
7: ถ้าเป็นดาราดาวยั่วสมัยก่อนก
8: ็ดาวยั่ว
7: ดารินกรตะกุมเนี่ยยั่วมาก
8: เออนะก็เนี่ยอ่านรางวัลตกใจเลยรถตู้ไฟฟ้าในประสงค์นะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ 1.6 ล้านอ่ะ
7: ทำผ่านนะ
8: ขายไปพันเดียวอ
7: ่
8: ะ
7: แล้วรางวัลอื่นๆก็เยอะนะทั้งจักรยานยนต์ Honda นะ
8: รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่าง่ายๆ
7: แล้วก็
8: มีเครื่องบิน
7: เครื่องบินด้วย
8: นะครับแล้วก็มีวอลเชอร
7: ์โอ้แต่ตอนนี้เกมในสนามเดือดเลยนะครับ
8: ครับ
7: ที่แอตแลนต้าครับเพราะว่าแอฟริกาใต้บุกแหลกครับจะเอาให้ได้ครับส่วนเช็คนี่ก็ป้องกันกันดีนะครับแล้วก็จังหวะโต้นี่อันตรายนะครับเนี่ยครับมาอีกแล้วโรเซกออกมาที่พาติกชิกนักเตะที่ชิลมากนะครับพาติกชิกย้อนคืนกลับหลังมาซอยก้าเติมเข้าไปครับโอ้ยังสกัดออกมาได้แต่ชูฟาวเติมขึ้นมาเอาโดนสกัดแล้วก็หูเพื่อนจะเติมครับโดนนิดปั๊มกันแหลกเลยครับ
8: โมโกยาน่าครับโวยไม่ได้นะเป็นคนสกัดนะโมโกยาน่าเนี่ยนี่แหมลูกเปิดของพาติกชิกนะครับเข้ามาตรงกลางนะครับโมโกยาน่านี่มาสกัดพอดีไม่งั้นนี่โดนดาริด้าเข้าแน่นอนนะครับลูกนี
7: ้ก็ถือว่าเด่นนะครับวันนี้นะสุดท้ายแล้วสุดท้ายเจอเกาหลีลงไม่ได้นี่เสียแล้วเสียหายเหมือนกันนะครับ
8: ว่าโดนใบเหลืองไปนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
7: ชูฟ้าทุ่มเข้ามาโอ้โหต้องโขกออกหลังไปเลยนะครับแม่ทุ่มแรงมากครับบูกัสซี่ต้องโขกไปก่อน
8: ก็สวนมาหมัดหนักเหมือนกันนะครับเชเกียแต่เตะมุมนะครับ
7: ดูเตะมุมฝั่งขวาก่อนหน้านี้ก็พาดิชิกได้โขกเต็มๆนะครับต้องระวังครับแอฟริกาใต้โยนเข้ามาเหมือนเดิมได้โขกเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้ข้ามคานออกไปครับเป็นเครชี่ครับ
8: ครับกัปตันทีมนะครับที่ขึ้นมาโขกเองครับลูกนี้ครับเทคสูงเลยนะครับตัวใหญ่แล้วก็โดดสูงด้วยดูเตะมุมเปิดมาดูแม่หาตำแหน่งดีนะครับวิ่งมาตรงกลางแล้วก็โอ้โหโมงดีหาตำแหน่งดีโมงดี
7: เล่นอยู่กับบูฟนะครับย้ายไหม
8: นะ
7: ดีนะ
8: เป็นสเปอร์ไหม
7: ดูดีเลย
8: ดูสเปอร์ได้ตัวมาแล้วไง
7: สเปอร์ไม่เอาแล้ว
8: ชื่อยาวๆอ่ะ
7: โอ้ยังตอนนี้ได้มา2คนนึง
8: เขายังไม่มาเหรอฟาเนเ
7: ค
8: อร
7: ์แอนดูโรเบอร์สันกับ
8: ได้ตัวฟรี
7: มาร์กอสเซนเซซี่ที่เหลือมันยังไม่คอนเฟิร์มไงแต่ว่ามีข่าวแยนปอลฟาเนเคอร์ฟาเนเคอร์
8: อ๋อยังไม่ได้แต่ตัวนี้ก็ได้แล้ว
7: ก็จ่อๆแต่ว่ายังไม่ 100%
8: มีความหวังไหมปีหน้าได้เข้ามาถึงนี้แล้ว
7: คุณหวังนี่หวังอะไรฮะหวังอยู่รอดนะหรือว่าหวังอะไร
8: หวังทิศทางที่ดีขึ้นไ
7: งอ๋อแน่นอนสิ
8: ต้องดีขึ้นแล้วนะ
7: ม
8: ันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วแหละ
7: ครับ
8: นะ
7: คือมันคงไม่มีอะไรเรียกว่าบัตรสีบัตรเถลิงเหมือนเดิมแล้วโอ้แต่ว่าตอนนี้แอฟริกาใต้ลุยแรงจริงนะครับโอ้โหไอ้นี่เล่นดีจริงๆนะมาควยหน้าเนี่ย
8: ไปทั่วสนามเลย
7: ยิงไกลครับฉลับหรือเปล่าม
8: าเซโก้กดด้วยซ้ายนะครับลูกนี้นี่คนละที่คนละทางเลย
7: ไปติดไอ้ซอยก้า
8: ซอยก้าเนี่ยลูกยิงของทางลูคัสเซิร์ฟนะครับจังหวะต่อเนื่องจากที่ดาริด้าได้ยิงในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลูคัสเซิร์ฟนะครับที่ยิงไปแล้วก็วิลเลียมส์ครับเหินปัดไป
7: เนี่ยลูกยิงของลูคัสเซิร์ฟที่คุณว่าแรงๆเนี่ยเมื่อกี้สถิติขึ้นมาประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมง
8: เปลี่ยนตัวครับซอยก้ากับดาริด้าออกครับส่วนผู้ที่ลงไปดูไม่ทันนะเมื่อกี้เบอร์20คนนึง
7: เฟเลนี่กับ
8: เทปเกียร์เบอร์20ยาโรสราฟเซเลนี
7: ่ครับ
8: เป็นกองหลังนะครับอีกคนนึงตัว15หรือเปล่าพาวิลซูเบอร์15นะครับกองกลางจากลียง
7: ครับแต่ว่าวันนี้ก็แปลกนะโทมัสซูเช็คก็ยังไม่ได้ลงเนี่ยจริงเกมแรกก็เป็นตัวหลักนะแล้วก็เป็นตัวหลักทีมชาติตัวนี้นั่งสำรองอาจจะก็อย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้แพ้เกมนี้เอาว่าทีมไหนแพ้เนี่ยแล้วเกมสุดท้าย
8: ชนะ
7: ไปชนะเนี่ย
8: ก็ยัง
7: มีสิทธิ์แต่ว่าปัญหาของเช็คก็คือนัดสุดท้ายเขาไปดันเจอเม็กซิโก
8: เพราะฉะนั้นนี่ก็แน่นอนแหละนะครับนำแล้วก็ต้องพยายามรักษาสกอร์ให้ได้นะครับ
7: คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจาก12ทีมนี
8: ่ใช่
7: ทุกแต้มมีความสำคัญนะบอลโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราเคยเห็นนะครับแต้มเดียวว่าเข้ารอบแล้ว
8: ก็มีสิทธิ
7: ์อันดับสายที่ดีที่สุดเลย
8: ต้องเอาไว้ก่อนครึ่งหลังผ่านมาได้ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับรูปเกมก็จะว่าไปก็ยังคล้ายๆในครึ่งแรกนั่นแหละนะครับ
7: คือเหมือนกับว่าแอฟริกาใต้เปิดมาก็เน้นเลยช่วง10นาทีแรกนะแต่ว่าพอไม่ได้ก็ผ่อนลงไปนะครับแล้วเช็คขึ้นมาอีกแล้วครับพาดิชิกจับบอลลั่นไปหน่อยแล้วก็จะโต้กลับมาแล้วครับโอคอนโอคอนขึ้นมาเองครับให้มาทางขวาครับมาเซโก้แม่ไปทำฟาวจากด้านหลังครับโอ้โหแต่เช็คก็เอานะครับเล่นเร็วเลยวันนี้ก็เล่นดีนะครับเรชี่เช็คนี่ก็ไม่มีถ่วงเลยครับจับประตูที่2นะครับนี่ครับให้มาตรงกลางครับลูคัสเซิร์ฟยาวไปเสร็จจะดีไม่ดีครับหาบอลลุยขึ้นมาเองเลยครับเป็นโบกาซี่ย้อนไปทางซ้ายให้ที่แอปโปลิสทีหลังมาตรงกลางครับโมโคเอน่าออกมาที่มูเดาขอบอลกันได้นะครับอังกฤษใต้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังจบไม่ลงคร
8: ับ
7: ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับอ้าวมีชนกันแล้วก็กองลงไปแล้วครับเช็คพุทธศิลป์เป่าให้ฟาวด้วยครับ
8: กลุ่มหน้าก
7: ลุ่มหน้าแต่เจ็บขา
8: ลูคัสเซิร์ฟไม่ใช่ว่ามาดู VAR แล้วใบแดงเหมือนนัดแรกนะ
7: แต่พุทธศิลป์อยู่ใกล้เลยครับอยู่ใกล้จังหวะที่ล้มลงไปแล้วก็เห็นพอล้มก็เป่าฟาวครับอาจจะมีไปเล่นนอกเกมนิดหน่อยนะคร
8: ับโอ้โมโฟเก่งถูกนะโมโฟเก่ง
7: โมโฟเก่งมีมือไป
8: มีมือแขนซ้ายห้อยๆอยู่แล้วเป็นตวัดนะแล้วไปโดนตัวลูกก็เซิร์ฟ
7: อ้าวเฮ้ย เฮ้ยโมโฟเก่งมีโอบเว้ย
8: โอบพูดตัดโอบพูดตัดสิน
7: เฮ้ยไอ้ลูกหัวก็อยู่บนอัฐจันทร์นะเปล่านะแม่ไปโอบพูดตัดสินเฉยเลยพูดตัดสินหญิงด้วย
8: น่าจะลืมนะผมว่า
7: ลืมตัว
8: น่าจะลืมตัวนะครับประมาณเออครับครับครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านพ้นไปนะ
7: โอ้แต่เนี่ยครับลูกละเอียดนะครับผู้ตัดสินสุภาพสตรีครับจะมีอะไรแบบนี้ตาดีนะครับผู้หญิงเนี่ยอย่าได้เผลอเจนะ
8: มาบุกมาครับเช็ค
7: โอ้โหขึ้นมาจังหวะนี้ตัวสำรองครับให้มาโล่งๆเลยจับแล้วก็
8: สูง
7: ล็อกขึ้นมาโอ้โหยิงสำรองส่งสำรองครับแล้วก็สำรองก็คืนสำรองอีกทีครับ
8: โอ้โห
7: แต่เมื่อกี้เล่นกันสองคนนะครับ
8: ครับ
7: ชูใช่ไหม
8: ชูชูสกับเซเลนี่นะครับเซเลนี่ได้ก่อนนะครับเบอร์ยี่สิบเลยครับจ่ายมาสวยมากนะครับชูสจับขวาแล้วก็ซ้ายมันยิงไม่ได้นะครับแปะคืนมาให้นี่ให้คนนี้ซันดิเล็กยิงให้ซันดิเล็กยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับ
7: คือบอลทรงเนี้ยเราเห็นบ่อยนะบอลที่แบบว่าต่อบอลกันดีแต่ว่าสุดท้ายแพ
8: ้โดนสวนโดนอะไรอย่างเงี้ย
7: เพราะจังหวะสุดท้ายไม่ดีเลยเนี่ยเช็คอะไรไม่ได้บอลอะไรมากมายแต่ว่า
8: ฝันหนักนะ
7: ได้ลุ้นกว่าลุ้นประตูมากกว่า
8: คือเป็นเรื่องราวกว่าแล้วก็ดูดีกว่าเรื่องแรกด้วยนะครับ
7: เกมรุกดูเดือดกว่าแล้วก็เหมือนกับว่ารู้ว่าต้องเล่นยังไงกองกลางไม่ต้องเยอะครับใส่ข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยมีการให้ตะกะใต้คลองไปกดยิ
8: ง
7: ไกล
8: เน
7: ี่
8: ยครับก็
7: โอ้โหยิงไกลยังไม่ตรงกรอบเลยพ่อ
8: คือได้แต่ตัวได้สถิติอ่ะนะครับว่าเออได้ยิงกี่ครั้งกี่ครั้งก็บวกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนอะไรเลยนะครับตรงนี้ครับลูกยิงของโมดิบานะครับ
7: อันนี้ไม่ใช่โมดิบาที่เคยอยู่บาซ่า
8: ดูดิ
7: ดูดิบาเนี่ยมีถามมาเยอะเหมือนกันนะ
8: นะครับผม
7: เม็กซิโกผ่านไหมแคนาดาผ
8: ่
7: านไหม
8: เออ
7: ไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่า
8: บอลมันออกมันเราก็เห็นอย่างสเปนยังยิงไม่ได้
7: ใช่ใช่พวกเรานี่เน้นทางแอลกอฮอล์ทางเฉยๆได้มากกว่าทางบอลไม่ค่อยออก
8: นี่มีแซวมานะพี่แป๊กครับวันนี้หยอกไม่ว่างป้าเลยให้พี่โอ๊กมาแทน
7: ใช่
8: คุณแนนอาร์ต
7: ดูแทน
8: เพราะจริงๆมีจริงเราเป็นเบอร์หนึ่ง
7: ให้แกพักบ้างแกบอกแอคจนหน้าเก่งไปหมดแล้วขอไปพักหน้าทำหน้าโมโฟเก่งครับ
8: โมโฟเก่งใช่ไหม
7: โมโฟเก่ง
8: โมโฟเก่ง
7: โมโฟเก่งแต่ละสิบนะ
8: ก็ไม่แน่นะเพราะว่าลงมา
7: แตะมาสวยเลยแล้วก็หลุดมาทางขวาแล้วครับล็อกของเราโอ้โหจังหวะนี้จะล็อกแต่จิตเคชี่เอาเคชี่แล้วก็จะล้ำหน้าครับ
8: จังหวะเติมขึ้นมาของมูดาวใจสวย
7: เล่นเหมือนปีกอ่ะ
8: ยิงไปกองหลังนะครับมูดาวเนี่ยล้ำหน้าชัดเจนนะครับปีไม่ดูลายเลยจะเรียนแบบโรนัลโดไม่ได้นะจังหวะแบบนี้ต้องดูลายให้ดี
7: วันนี้ก็เล่นดีนะครับดีดาวเดซิ่งสูงเหมือนกันออกบอลยากนะครับเครชี่ต้องวนกลับไปที่โควาวิ่งไล่ไป
8: เปิดไม่ดี
7: โอ้เปิดไม่ดีครับโควาโอ้โหแต่ก็ให้มาไม่ดีครับชูตัดได้หลังไปตั้งกันใหม่ครับเครชี่

0: อธิกาใต้บุกขึ้นมาแล้วครับลิฟจะเล่นเองครับไม่ได้รอเพื่อนก่อนครับไปต่อบอลครับเอ็มบาซ่าอัพโพลิสเสียบอลไปแล้วครับไม่ฟาวแน่นอนครับรุ่นนี้แม่แต่ชูก็เงอะงอนครับเงอะงําๆ
1: เงอะ
0: เออครับบุ๊กมาครับ
1: โอ้ตักซีน
2: เริ่มบี้แล้ว
0: เร็วนะ
2: ใช่ๆเกมหน้าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังห่างแค่ลูกเดียวแบบนี้นะครับโอเปกาต้าน่าจะบทหนักขึ้นเรื่อย
0: คือจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องเวลาบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกนะคือถ้านั่งดูทุกคู่ก็สนุกทุกคู่นะ
2: คือเท่าที่ซาวเสียดูเขาก็ไม่ได้เกลียดนะว่าจะดูทีมเ
0: ม
2: สก็ได้อีกหนึ่งรสชาติแล้วก็สนุก
0: คือเกมมันสนุกทุกคู่จริงนะ
2: ใช่คือฟุตบอลเนี่ยถ้ามันสนุกก็จบนะต่อให้คุณเป็นทีมเล็กก็ตาม
0: แต่เวลามันไม่สนุกนะคือกลางคืนแบบก็โอ้โหไม่ไหวไอตอนเช้าเราก
2: ็เร็วสุดห้าทุ่ม
0: งานมีการทำนะแต่เขาก็มีแอปนะของโมโนแม็กเนี่ยดู
2: ย้อนหลัง
0: โหลดแอปได้นะครับมีย้อนหลังมีไฮไลท์ยาวไฮไลท์สั้น
2: โอ้โห
0: แล้วจังหวะนี้มีย่ำเข้าไปครับโอ้โหพาดิกชิกใช่ป่าววะ
2: ฮารโรเซก
0: ฮารโรเซกนะครับคือล้มลงไปแล้วครับแล้วก็จังหวะที่ไม่น่าตั้งใจอ่ะแต่ว่าโดนหน้าแข้งของเต็มเต็มแบบมูดาวล้มไปก่อนแล้วนะครับ
2: เจ็บแทนไปตรงเนื้อเลยนะ
0: เจ็บ
2: ไม่ใช่ที่ถุงเท้านะครับกองเชียร์เช็คก็รอดไปนะครับผู้ตัดสินนะครับมาตื่นเฉยเท่านั้น
0: คือเป็นจังหวะแลนดิ้งเลยนะ
2: ขอโทษกันไป
0: โอ้โหแต่ว่าหมูแดงมาเลยคร
2: ับ โอ้โหบูดาวได้ดูหนังฮิปโปหมูเด้งที่เขาตั้งชื่อ
0: หมูเด้งมีหนังเหร
2: อหนังที่แต่ฮิปโปหนังเมืองนอกนี่แหละ
0: เรื่อง
2: มันเจ๊จินดาเขาพูดหยาบเป็นหยาบนะ
0: ก็ชื่อ
2: หนังเป็นชื่อหนังถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ผมไม่ได้พูด
2: มันเด้งมันเด้งขึ้นมาแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ที่ชื่อหนังนะ
2: เขาตั้งเป็นชื่อไทย
0: คุณได้จำผิดแล้วล่ะ
2: จริง
0: ๆเ
2: ขาตั้งเป็นชื่อไทยแต่มันเป็นหนังฝรั่งนะครับมันเด้งขึ้นมาแดง
0: หนังฝรั่งหรือหนัง
2: ฝรั่ง
0: อะไรอย่างเงี้ย
2: หนังฝรั่งเลยนะครับ
0: เออน่าดูนี่เขาถามจริงจังนะคุณโดนะไอ้พี่ให้คุณแป๊กนะแคนาดาผ่านไหมตอบด้วยก็บอกตอบด้วยนะ
2: มันเด้งมากระเหมือบมันเด้งออกมาแดดอะไรประมาณนี้แหละ
0: คร
2: ับแคนาดากับบอสแคนาดากับที่คู่เทพภาคใช่ไหมล่ะคู่เทพอ่ะคู่เทพผมจำได้อยู่แคนาดากับกาตา
0: อะไรเช็คเปลี่ยนตัวแล้วชูที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้ขึ้นป้ายว่าออกโอ้ตกใจเลยอ๋อ
2: คนละทีม
0: เบอร์15ที่ออกนี่15ของแอฟริกาใต้นะครับชูก็15ชูงงเลย
2: นี่กล้องหลอกเราเลยจับภาพตกใจเลยครับของชูของเชเกีย
0: เป็นเรเนอร์นะครับออกไป
2: แล้วซูเช็คมาแล้วครับกำลังจะรอลงสนามมานะครับโทมัสซูเช็คนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งในเบอร์17ลูคัสโปรวัตเอาคนยิงออกมาแล้วนะครับสดีเล็กโปรวัตกับซูเช็คนะครับลงมาแล้วก็เอาฮาโลเซ็กกับคนยิงประตูนะครับไซดิเล็กออกมา
0: ทั้งโฮเวิร์ดทั้งซูเช็กนี่ก็เป็นตัวจริง
2: นัดแรก
0: คู่กลางกันเนี่ย
2: ตัวจริงนัดแรกที่เจอเกาหลีใต้นะครับ
0: ส่วนนักเตะใต้ที่ลงมานี่ก็คือเอวิเดนเซ่มักโกปาครับผม
2: เอวิเดนเซ่มักโกปา
0: เกจจากอารุพายเรตนะครับออกมาลงมาทันทีของอัครามเรเนอร์ครับทุ่มไกลแล้วครับชูฟ้าทุ่มไกลเข้ามาในกรอบเกตโทษได้โคกด้วยครับเกรชี่โอ้แต่ว่ายังติดกองหลังครับเหลือทิ้งออกไปก่อน

0: เวลาจริงมันแม่นนะครับเวลาเราทุ่ม
1: อืมแล้วแกทุ่มทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับดูเช็ค
0: เมื่อกี้นี่ก็ขึ้นมาโหม่งได้ดีแล้วครับเพชี
1: ่โอ้ยถ้าเช็คจากพระเจ้าปู่ก็ถึงรอบชิงนี่แกจะมีแรงทุ่มรอบชิงไหมแกจะ
0: นวดแขนทันที
1: ล้าแขน
0: นวดแขนก็ต้องนวดขา
1: ทุ่มไกลพอกับนั่นเลยอะลอรี่ดีแลบจริงนะตอนแกอยู่เวสแฮมผมก็เห็นแกทุ่ม
0: ครับดูเหมือนไม่ใช่จุดเด่นครับ
1: เออดูแบบไม่ข้อเด่นเลย
0: น่าจะปลดล็อกแล้วก็อัพเลเวลมา
1: ไปเล่นกล้ามาเลย
0: นะครับเกียร์ครับ
1: โอ้โหวิ่งช่องบอลเริ่มเลยจะจ่ายย้อนหลังครับเพื่อนวิ่งมาไม่ทันครับโอ้นี่ขนาดเพิ่งลงมานะครับเซเลนี
0: ่แล้วก็พักดื่มน้ำครับผม
1: จบควอเตอร์ที่3
0: ใช่นะครับก็ช่วงนี้นะครับพักดื่มน้ำนะครับ
1: ไม่แฟนโหคือต้องเขาโหนั่นแหละเกมจริงๆจังๆก็เกมอังกฤษเมื่อวานอะตอนพักดื่มน้ำโอ้แฟนโหทั้งสนามเลยนี่เมื่อกี้ก็โหเต็มเลย
0: ก็เหมือนเขาก็รู้อะนะ
1: อืม
0: นะฮะเนี่ยครับกล้องก็จะฉายมุมกว้างนะ
1: ครับ
0: นะครับให้เห็นว่าใครสนับสนุนบ้างนี่คือทฤษฎีที่เขาคิดกันนะ
1: ที่อเมริกาเนี่ยถ้าสดนี่ก็เขาโฆษณา
0: อ๋อนะครับนะครับส่วนเรานะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ก็ฝากถึงเฮียโอ๊คนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะครับถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับฮิลไลฟ์นะอุปกรณ์พยุงเข่านะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เลยนะครับซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4เลยนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็สนใจนะครับโทรศัพท์นะครับ021143990นะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับ
1: เป็นไงมีคุณแป๊กมีคนบอกมา
0: ครับ
1: ชื่อว่ามันเด้งขึ้นมาแดกครับหนังญี่ปุ่นไล่แดกคนครับ
0: จริ ง
1: ๆก็
0: ม
1: ัน
0: เด้งขึ้นมาแดกผมชอบมาก
1: ชื่อหนังภาษาไทยเนี่ย
0: ชื่อหนังไทย
1: มีอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: คือคิดเก่งมากผมจังชอบเลย
1: ไม่มันคิดเก่งแต่มันผ่านออยได้ไงก็เรียกว่าไงผ่านกองเซนเซอร์
0: ภาษาถิ่นนี
1: ่เออเหรอเราพูดคำว่าแดกได้ใช่ไหม
0: คำว่าปลาแดกถูกไหมปลาล้าก็ปลาแดก
1: แบบดันเพิ่งรู้มีไลฟ์สด YouTube ด้วยดีมากครับ FC ของท่านครับสวัสดีครับพี่โอ๊ครายการข่าวกีฬาช่วงเที่ยงช่องดูนิวมีอยู่ไหมครับไม่น่ามีนะแล้วคุณแป๊กไปทำด้วยเนี่ยอันมันจะมีนะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ไม่มีนะ
0: รับเดี๋ยวมีรับคน
1: มาอย่าถามว่ารับไหมจะถามว่าเอาออกไหมดีกว่านะขอบคุณครับที่พาให้ฟังเขาถามมาหลายทีเนี่ยแคนาดาผ่านไหม
0: แคนาดากับบอสเนีย
1: นี่เพราะทรงผมพาเวนเดตเบ็ดเลยเนี่ย
0: นัดแรกแคนาดาเสมอไง
1: ในสนามเปิดเพลงคันที่โรดนะแคนาดากาตา
0: โอเคแคนาดากาตาเหรอปุ้ยผ่านดิกัตแต่กาตานัดแรกเสมอสวิตนะแต่ว่าเสมอแบบเกือบตายนะสวิตยังไม่คมนะ
1: มันเท่าไหร่อ่ะผมว่ากาตาถ้าจะแพ้ก็ไม่ถึง2อ่ะเต็มที่2อ่ะ
0: คู่ของกลุ่ม B นะเสมอกันหมดเลยทั้ง2คู่
1: อันนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่เขาถามมานะฮะ
0: อ
1: ันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
0: กาตา
1: เผื่อไม่แพ้แต่ถ้าจะแพ้ผมว่าลูกเดียวอ่ะไม่เกิน2
0: ผมว่าแคนาดาน่าจะชนะได้น่าจะชนะได
1: ้คุณไม่เชียร์เอเชียด้วยกัน
0: เ
1: ลย
0: ไม่ครับเราพูดตามเนื้อผ้าไง
1: เราต้องทำตามหน้าที่แนะนำเขาตามหน้าที
0: ่
1: ถ้างั้นคู่อื่นนะสวิต
0: ออ
1: สเตรียเสมอเหมือนกันเนี่ย
0: ผมว่าสวิตดูดีกว่านะเก๋ากว่า
1: วิสบอสเนียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียมนะ LA นะ
2: ครับ
1: สนามเปิดแล้วก็แคนาดากาตาร์นี่เล่นที่แวนคูเวอร์นะ
2: BC
1: เ
2: พลสอะไรเนี่ยคอนโด BC เพลส
1: ใช่ๆ BC เพลสแวนคูเวอร์
2: อพาร์ตเมนต์ BC เพลสฮะมาต่อครับ
1: ส่วนเม็กซิโกเกาหลีนี่ไม่ได้เล่นที่อาเซก้านะเล่นที่โกดาลาฮาร่า
0: ส่วนเกมของเรานะครับสกอร์ยังเป็นแค่เกียร์นะครับที่นำ 1-0 อยู่ตอนนี้เนี่ยเข้านาที73นะครับสตีไปรวมทั้ง7ก็หรือเวลาประมาณสัก20นาที
1: ครับ
0: นะครับ3แต้มนี่สำคัญเลยนะครับในการที่เข้ารอบต้องเอานะครับฝันของสุดท้าย
1: ก็ถือว่าลูกเกมก็ยังไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะว่า
0: คล้ายๆครึ่งแรก
1: แอฟริกาต้าก็ยังคลองบอลเนี่ยแต่จังหวะสุดท้ายก็
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ไม่ข้ามคาเน่ก็เบา
0: ตรงนี้เปิดไปได้หม่งชงเข้ามานะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับ
1: ตัวสำรองที่ลงมานะคร
0: ับมัตโกป้าเป็นคนหม่งชงมาให้เพื่อนในกรอบเขตโทษแต่ว่าหม่งลึกไปนะครับเตะเข้ามือผู้สับประตูโกวาถูกเช็คโดนสองข้างหลังไปครับในฝ่าครับเช็คเกียร์ลูกนี้ลูกคอสภาพช้านะครับภาพช้าจังหวะของแอฟริกาใต้นะครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับปักโกปาเลยจะหม่งชงให้เพื่อนเติมขึ้นมานะครับแต่ว่ามันลึกไปนะครับเข้ามือของโควาตอนนี้ก็เช็คนะครับเล่นยาวมาทางซ้ายนะครับแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับคองบอลไม่ได้ครับโดนสั่งมาได้อีกแล้วครับแล้วก็ไปเสียโอ้ผู้ตัดสินไม่ฟาวครับแม่รูปนี้ครับกลายเป็นบอลของเช็คเกียร
1: ์แล้วตะคิวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อนไม่สนครับเพื่อนเปิดไปแล้ว
0: เปิดจังหวะเดียวจะให้ชูฟาวนะครับแต่ว่าไม่แม่นกลับมาคองบอลอีกครั้งนึงครับแอฟริกาใต้โมโกเฟงโอ้โหรออยู่เลยครับเคชี่เหลืองครับแหมลูกนี้นี
1: ่เหลืองแรกนะครับของ
0: เช็ค
1: ในเกมนี้ครับแล้วก็เหลืองที่3ของเกมครับกัปตันทีมครับ
0: ครับ
1: นาดิสลาฟเคชี่ครับ
0: รออยู่แล้วนะครับนี่ครับคือพิกมาเจอครับมาเซโก้ได้บอลปุ๊บกำลังจะม้วนตัวเพื่อที่จะหันหน้าเข้าประตูของเช็คเกียร์ครับเกชี่ดักรออยู่แล้วโดนใบเหลืองไปครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นลูกตั้งแต่นะครับดูฟรีคิกของแอฟริกาใต้ครับ
1: โอ้โหฟรีคิกมุมนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เป็นโมดิบ้าครับจะปล่อยเข้าไปยืนอยู่ที่บ้านกันสองคนนะครับอีกคนนี้เป็นแอปโปลิสครับกำแพงแค่2ครับน่าจะเปิดนะครับโมดิบ้าเปิดเรียดไปกดเข้ามาก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละครับ
0: เล่นอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ไม่ค่อยโยนเข้าไปนะครับอาจจะเห็นเพื่อนไม่ถนัดลูกโด่งอะไรอย่างนี้มั้งครับลูกศิลป์บอกออกไปลูกบอลมีปัญหาคุณแป๊กแบตหมดหรือเปล่าลูกบอลแบตหมดครับ
0: เปลี่ยนลูกบอล
1: ต้องชาร์จแบตนะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: มันมีเซนเซอร์อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: มีเซนเซอร์เต็มเลยโอ้โหดูดิ
0: อ๋อมันยุบไปแล้ว
1: ยุบเลยยุบเลยเรียบร้อยโอ้โห
0: เสียไปนะจังหวะเมื่อสักครู่นะ
1: มันฟีฟ่าต้องไปเคล
0: มมันแฟบเพราะว่าแบตหมด
1: ไม่รู้
0: ไม่น่าใช่นะแบตไม่น่าหมดหรอก
1: ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แต่
0: น
1: ่
0: าจะน่าจะรั่วแล้วล้มออกนะครับแฟบเลยนะครับเมื่อสักครู
1: ่คือลูกบอลลูกนี้อุปกรณ์เต็มตัวพอกรรมการเนี่ยเซนเซอร์เยอะหมดอ่ะคือจับมันจะรู้จริงๆนะว่าโดนสัมผัสกันหรือเปล่านักมงนักบอลตำแหน่งอะไรอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากคือปัจจุบันเนี้ยมันเทคโนโลยีบอกได้หมดเลย
0: ฮะแล้วโดนเตะไปเตะมาทั้งเกมต่อครับจะได้ลุ้นหรือเปล่าครับแอฟริกาใต
1: ้อันหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำครับ
0: เกียร์ชี้มาตัดได้นะครับแล้วก็เตะอัดไปนะครับเป็นบอลทุ่มของเชคเกียร
1: ์เวลาก็เหลือน้อยลงอยู่ที่นะครับ
0: นี่ยังไม่ได้ย้ายเหรอเกียร์ชี้นี่เล่นแบบนี้นี่
2: มีหลายคนไม่แน่นะ
1: เ
2: ส
1: ีย
2: ง
1: ตัว
2: ย
1: ้
2: ายเลยครับ
1: ไทปีโอ้เช็คเป็นคนสุดท้าย
2: ครับลูกัสเซิร์ฟครับออกมาเบอร์12นะครับออกมาแล
1: ้
2: ว
1: แล้วที่ลงไปนี
2: ่กองหลัง
1: ซีมาครับดาวิดซีมากองหลังจากสลาวิปรากครับ
2: ไม่ได้บอลเลยครับแหมช่วงนี้ครับเช็คเกียร์ไม่ได้บอลเลยลูกนี้สูเช็คไม่น่ารอดเลยครับไม่ให้ไปเหลืองเหรอลูกนี้
1: ครั้งแรกจานครั้งแรกโมกุยด้าโมกุยด้าเซ็งเลยบอกโอ้โหที่ผมให้ทีนี้ไม่ให้
2: ต้องให้แล้วนะครับโมกุยด้านี่กำลังจะหลุดไปแล้วนะครับสูเช็คนี่ดึงเอาไว้เลยครับลั้นหัวไหล่เอาไว้ต้องเหลืองนะลูกนี
1: ้โอ้เกมหน้าไม่มีโมกุยด้านี่เสียหายจริงเล่นดีมากเลยตอนนี้
2: น
1: ี่
2: คร
1: ับ
2: โอ้โหแทงมาโอ้โหกำลังจะชมเลยนะครับโมกุยด้ากำลังชมอยู่เลยต้องพูดอย่างนี้นะครับโอ้แทงหลุดมาสวยมากเลยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับอัปโปลิสครับจับบอลแรกไม่ดีนะครับแล้วก็พลาดโอกาสที่ได้ยิงประตูไป
1: โอ้เพื่อนแทงทะลุช่องมาอย่างสวยในกรอบเขตโทษครับแต่จับบอลไม่อยู่ครับ
2: โอ้แล้วเคชี่เข้าเร็วจริงได้ยายแน
1: ่ต้องระวังนะครับเหลือไปแล้วนะครับ
2: ตัวใหญ่เร็วครับเคชี่ครับเชคเกียร์ครับ
1: โอ้โห
2: เริ่มขึ้นมา
1: โล่งเลยเซเลนี่แต่ก็ไม่รีบนะครับอ้าวจ่ายคืนหลังเสียโดนตัดได้ครับขึ้นมา4คนเอาครับออกมาทางขวาเติมมาแล้วครับบูเดาชิงมาที่เอ็มบาท่าโอ้โดนเครชี
2: ่อีกแล้วครับก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะครับยาวไปจนจบเกมนะครับประมาณสัก10นาทีบอลก็น่าจะเนี่ยครับแอฟริกาใต้นี่แหละที่จะบุกไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่มีจังหวะยิงนอกจากจังหวะยิงไกลที่แบบว่าก็เรียกว่าวัดอะไรไม่ได้นะครับหวังผลไม่ได้
1: ส
2: บ
1: ายเท่าไหร่มงก็เบาส่วนใหญ่แล้วไม่ตรงกรอบ
2: แต่เช็คนี่ไม่ทำอะไรแล้วแหละตอนนี้
1: รอโต้ครับ
2: รับแล้วโต้อย่างเดียว
1: ออกไปทางซ้ายบ้างครับอาคูลิสไปมาโมโกเอน่าชิงคืนหลังมาครับโอคอนกองหลังก็เติมขึ้นมานะครับตอนนี้ทั้งโอคอนทั้งเอโมกาซี่ขึ้นมาแล้วครับมูบ้าไปมาโอคอนบูดาวโอคอนโมกุยน่าครับอัปโปลิสโมกุยน่าต่อกันไปเถอะพ่อทั้งวันจะเล่นกับโปรตุเกสไปแต่ลงนี้ยึกยักเข้ามาบริเวณหน้าขอบเขตโทษยิงฟองจานบอลแล้ว
2: ได้ด้วยครับ
1: โอ้โหว่าไม่ได้บุรุษศิลป์เป็นโซ่ครับให้จุดโทษแอฟริกาใต้ครับโอ้โหแล้วเป็นชูครับ
2: ตัวสำรอง
1: ไม่ใช่เป็นชูนะครับ เป็นชูสครับชูที่ลงมาครับสำรองไปทำแฮนด์บอลครับ
2: แต่มีเช็คแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับตรงนี้โอ้โหจังหวะเลี้ยงตัดเข้ามานะครับของทางไข่น้ำมันเซโก้เรามาดูภาพช้าครับได้บอลทางขวานะครับเลี้ยงตัดเข้ามานะครับแล้วก็ยิง
1: มันลูกแบบนี้
2: ไม่ได้มั้ง
1: ลูกแบบนี้ไม่น่าให้
2: ไม่ได้นะ
1: ไม่น
2: ่
1: าให
2: ้ไม่น่าได้นะครับคือ
1: โอ้แต่มันโดน
2: เอ้ามันโดนแขน
1: แต่มันโดนมือ2มือแรกไม่โดนไม่โดนมือ2
2: เมื่อกี้ที่ดูภาพเมื่อสักครู่นึกว่าโดนแดง
1: นึกว่าโดนมือแรก
2: มือแรกอ่ะโดนแขนแรก
1: มือ2
2: ซึ่งไอ้แขนแรกเนี่ยมันแนบลำตัวอยู่นะครับแต่พอมาดูอีกมุมนึงเนี่ยมันไปโดนมือ2หรือมือหลังแขนสะบัดเลย
1: ชูสเนี่ยแกหันเหมือนหันทางขวานะ
2: ครับ
1: หันหน้าเอาหันหน้าไปทางซ้าย
2: เขาทางขวาเข้า
1: หันหน้าไปทางซ้ายทางขวาเข้าครั้งแรกไอ้แขนขวาเนี่ยแนบลำตัวก็โดนมานิดนึงเราก็นึกว่าโดนตรงนั้น
2: ใช่
1: แต่ว่าบอลมันมาโดนแขนซ้ายอีกทีนึง
2: แต่อีกมุมกล้องหนึ่งเห็นชัดเจนนะครับ
1: ครับ
2: แต่ต้องยิงเข้านะครับอเมริกาใต้ครับเอาละครับ10ตอนนี้นาที82
1: โอ้แฟนๆช็อกเลยครับแฟนเช็ค
0: ือจังหวะลุ้นจัดแจ้งเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแอฟริกาใต้ครับแต่ว่าในเรื่องของรูปเกมอ่ะคองเกมโอเคดีกว่ากำลังจะไม่ได้ลุ้นตีเสมอเลยครับจากจุดโทษผมก็บรอสครับชิลเลยตอนนี
1: ้โอ้โห
0: ไม่ชิลหรอก
1: คนที่จะยิงเนี่ยโมโคเอน่าเนี่ยผู้บรรยายให้ข้อมูลว่าลูกจุดโทษ5ลูก6ลูกหลังนี่แกพลาดไป3ลูกนะนี่ก็ยิงทางขวาหมดเลยนะครับ
0: อาจจะศึกษามาแล้วเดี๋ยวดูครับ
1: ดูครับที่พลาด3ลูกยิงทางขวาหมดนะครับมาเตโควาจะเอาไงครับคนนี้ยิงไปทางซ้ายครับ
0: ตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกจุดโทษของโมโคเอน่าครับซึ่งเราก็ชมมาตลอดนะคนนี
1: ้เ
0: บอร์4นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวห้องเครื่องเลยครับ
1: โอ้เล่นดีมากครับวันนี้โมโคเอน่า
0: 1
1: ตัวได้ด้วยครับ
0: ครับนาที83ครับก็ถือว่าโชคร้ายนะครับสำหรับชูสนะฮะ
1: นิ่งมากครับนี่ครับมีหลับตาทำ สมาธิอยู่2วิครับแล้วก็ยิงเข้าหน้าต่างซ้ายมือครับ
0: ยิงดีจริงๆตัวนี้คือพุ่งถูกก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าด้วย
1: 29ปีนะครับเตะจากสโมสรลาเมโลดี้ซันดาวครับ
0: ซันดาวน่าต้องใช่แน่ๆซันดาวเนี
1: ่
0: ย
1: ใน26คนนี่มีประมาณ27คนนะครับลาเมโลดี้ซันดาวแค่เป็นทีมครับ
0: ออร์โดไพเรต
1: ออร์โดไพเรตมีสลับแซมๆมานิดๆหน่อย
0: มาเตโกออกมาครับ
1: คนที่
0: จะว่า
1: ก็ไปนะครับ
0: จะว่าเป็นคนแอสซิสต์ก็ได้นะครับเป็นคนยิงไปแล้วก็ได้จุดโทษนะครับโมโคเอน่านะครับสถานไม่พลาดเอาละครับ 1-1 ครับ6นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมทั้งเวลาบาดเจ็บครับดูว่าจะมีใครชนะหรือเปล่า
1: แต่ว่าภาพช้าเขาก็ให้เราดูครั้งเดียว
0: ก็อาจจะกลัวเสียเวลา
1: เสียเวลาโฆษณา
0: ก็เห็นมุมนั้นมุมเดียวนะแต่ก็ค่อนข้างจะชัดเจน
1: ผู้ตัดสินตาดีมากนะ
0: สีสันนะครับของแฟนบอลชาวแอฟริกานะครับตัดกันเลยนะครับนี่จะมาแบบ
1: ดูเช็คเกียร์มันนะเช็คเกียร์เนี่ยนำตลอดนะเจอเกาหลีก็นำนะเจอนี่ก็นำทำให้ตอนนี้พวกเขาทำแต้มหล่นไปแล้ว5แต้มนะถ้าแพ้อีกเนี่ยทำแต้มหล่น6แต้มนะ
0: ครับจากสถานการณ์ในเกม
1: เปลี่ยนตัวนะครับมีถอดมาเซโก้ออกนะครับโอ้แล้วตอนนี้คึกนะครับคึกใหญ่เลยครับแอฟริกาใต้คนที่ลงมาแทนมาเซโก้นี่เป็นกองกลางนะครับคาโมเกโลเซมเบเลเบเล่ฮะ
0: ไม่รู้จะพูดชื่อหน้าหรือชื่อหลังเลยเอาอีกรอบ
1: คาโมเกโลเซมเบเลเบเล
0: ่ชื่อเมื่อกี้ไม่ได้ฟัง
1: เซเบเลเบเล่
0: เซเบเลเบเล่นะ
1: เซเบเลเบเล่
0: เซเบเลเบเล
1: ่ชื่อเท่
0: เซเบเลเบเล่คือเช็คอะรับเยอะเกินไปคือแพทริกชิคไม่ได้บอลนะพูดกันอย่างนี้
1: ใช่
0: ครับแล้วก็พอเปลี่ยนตัวเนี่ยฮาร์โรเซกเลยครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่ได้บอลมากกว่าแพทริกชิคนะครับในตำแหน่งกองหน้าก็ถูกถอดออกไป
1: ครับ
0: นะครับกลายเป็นว่ายิ่งโดดเดี่ยวนะแพทริกชิคแล้วตัวที่ลงมาก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างอิมแพคนะแรงกระเพื่อมทางแท็กติกเท่าไหร
1: ่ที่เลือกซื้อเกมรับไปนะ
0: เวลาเปลี่ยนตัวลงมานะครับอย่างเปลี่ยนกองหลังด้วยเปลี่ยนกองกลางด้วยนะครับกะคิดว่าจะพักแล้วเอาอยู่ซึ่งมันก็เกือบจะอยู่แหละถ้าหายไม่โดนจุดโทษ
1: ใช่เขาก็คงมั่นใจนะเพราะว่าเราดูแอฟริกาใต้ก็ไม่น่าจะได้ประตู ไม่ค่อยมีส่งได้ประตูเท่าไหร่มันได้จุดโทษเลยประตูแรกของแอฟริกาใต้เนี่ยบอลโลกครั้งนี้ด้วย
0: อ้าว
1: ชู
0: อะไรนี
1: ่อ้าวแต่จังหวะนี้ปลิ้นมาโอ้โหยังจะโยนอีกนะครับแม่ลูกนี้น่าจะยิงไกลยัดจัดเข้าไปเซเลนี่ยังได้อยู่ครับเซเลนี่โอ้โหแต่ว่าแข็งแกร่งจริงครับมาโกปาไปแย่งต่อหน้าต่อตาเนี่ยอย่างเท้าของแท้ครับ
0: เอามานี่ตัวใหญ่กว่าครับมาโกปา
1: ครับจะมีประตู

0: รึเปล่าครับช่วงเวลาปกติเหลืออีกประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับช่วงโค้ดก็น่าจะมีสัก4นาที5นาทีอย่างน้อยครับสำคัญจริงๆครับแต้มตรงนี้ครับ1หรือ3ไม่ชนะก็อย่าแพ้นะก่อนนะครับทั้งคู่เนี่ยโอ้โหบอกครับเช็คเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอ
1: เม็กซิโก
0: นะ
1: ซึ่งเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคือถ้าออกเสมอหรือยังไงก็ตามแต่ก็ต้องไปลุ้นหนักเลยครับมีคู่น
0: ึงเอ้าโอ้โหแอฟริกาใต้หมาใหญ่เลยครับแหมยิงตรงกรอบครับคราวนี้แต่ว่าโควาล้มตัวรับไม่ได
1: ้ยิงของโบโกเฟงนะครับหมายเลข10ยิงมาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปาเจโควาเนี่ยรับมีหลุดนิดนึงนะครับแต่บอลมันก็เด้งใกล้นะครับเราประตูไม่ได
0: ้ทีนี้นัดสุดท้ายจะเตะวันที่24นะ24มิถุนายนครับเช็คเจอเม็กซิโกครับแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้ครับใต้ทั้งคู่ครับมีกองครับแล้วก็กุมไปที่คอนะครับแต่เกมไม่หยุดครับผู้เล่นของเช็คครับติดชิกตัวอะไรก็ไปครับ
1: กองจับมาที่โควาคือแทบจะไม่มีงานนะแต่ว่าพอคุณมีงานนี่คุณรับหลุดอย่างนี้นะนี่ครับลูกยิงของโมโกเฟงนะครับรับหลุดนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันกระเด้งอยู่แถวตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีตัวผู้เล่นของแอฟริกาใต้อยู่ใกล้ๆ
0: แล้วหลุดหลายรอบเลยนะครึ่งแรกเนี่ยที่ไปปัดให้เขาเนี่ยก็น่าโกตัวเองนะครับคุณวันโอ้โหแต่เตะมุมฝั่งนี้อันตรายนะครับแต่ว่าธีรศิลป์เบนโซบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับ
1: เรียกการติดคิดมาคุยกันไม่ยอมจบเหมือนบ่นเหมือนบ่นแล้วก็ไป
0: ธีรศิลป์บอกมานี่อย่ามาบ่นกับฉันแต่คุมเกมใช้ได้นะ
1: โอเคอย
0: ู่เกมดี
1: มากดี
0: เป็นอเมริกันด้วยนะ
1: โซดีเบนโซครับเตะมุมของเชเกียครับนาทีท้ายก่อนครบ90นาที
0: โอ้ประกัดออกมาครับโบกาซี่แล้วก็จะโต้ด้วยแม่แต่ว่าติดชูสครับมาครับชูฟาวให้ใกล้ๆได้ตั้งป้อมแล้วครับยังไม่โยนโยนด้วยซ้ายเข้ามาอ้าวมงกับหลังครับโอ้โ
1: หไม่ถนัดครับเคชี่ยังได้บอลบุกต่อครับเช็ค
0: โอ้เช็คนี่เป็นแท่งเลยขึ้นแต่ละคน
1: โอ้เซเลนี่แหมดูมันเงื้อๆงะ
0: นะดูมันตัวใหญ่ไม่ค่อยคล่องเนื้อคล่องตัวเลย
1: ครับนี่ยังดีนะครับเกือบคือเสียบอลไปแล้วครับแต่ว่าได้ฟาวนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปนะครับเช็คจากทางซ้าย
0: 7นาทีครับช่วงทดเวลาของครึ่งหลังชูฟาวรับจบนะครับฟรีคิกลูกทุ่มเตะมุมตัวใหญ่ๆสูงเยอะนะครับซูเช็คก็ลงมาแล้วนะครับมงเก่งมากนะครับโทมัสซูเช็คโอ้แล้วบอลมันเปิดด้วยขวานะครับจะอินสวิงเข้าหาประตูครับเช็ดเข้าไปครับเซเลนี่โดนสกัดทิ้งออกมา
1: ซูเช็คแล้วโดนยกทงลำหน้า
0: เซ็งเลยครับ
1: อูเบกก็เซ็งรับเยอะไปหน่อยครับรับเยอะไปเลยเพราะช่วงหลังนี่คือไม่ได้โต้ด้วย
0: คู่นี้นัดแรกนี่เล่นที่เม็กซิโกทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: เกมที่2นี่กลับมาเล่นอเมริกาทั้งคู่เกมที่3เดี๋ยวกลับมาเล่นเม็กซิโกฮะ
1: เช็ครอบโลกเที่ยวไป
0: เช็คนี่กลับไปเล่นที่ออสเตรียนะครับเจอเม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้นี่ไปเล่นที่กัวดาลูเป้
1: ห่วงทดบาดเจ็บนาทีนะครับตอนที่ผ่านมานาทีครึ่งบอลอยู่ที่กาตาร์เป็นกาตาร์ครับโบกเวน่าเล่นตรงกลางกับโบกูเฟงไหมยังสะกุกสะกักแต่ก็ยังได้อยู่ในขวาครับโบกเวน่าเอาไงดีแก
0: ครับ
1: โดนเช็คตัดได้จนได้ครับ
0: แม่เดี๋ยวก็ลุกช้า
1: ออกขวาไปครับได้ด้วยครับคูฟาวแต่มาที่ซูเช็คแทงทะลุมาโอ้โหจะให้ชูสไม่ถึง
0: ยอด
1: อย่าบอกนะว่า
0: โมโคเอน่าอีกแล้ว
1: บอกแล้วว่าโมโคเอน่า
0: โอ้โหลูกนี้ไปดักตัดหน้าไม่งั้นตรงนั้นมีเช็ค2คนนะครับคือบอลยัดมาบริเวณหัวก็โหลกครับจะถึงผู้เล่นเช็คอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าโมโคเอน่ามาจากไหนไม่รู้ครับวิ่งมาสกัดได้แมนแล้วด้วยแมปแน่นอนครับรับบ้องหันสาไปครับทำไมแพ้นะนี่มีคุณ
1: ครับ
0: APPK ที่บอกว่าแล้วกลุ่ม A แข่งจบก่อนใครเพื่อนโคตรเสียเปรียบถ้าจบอันดับ3ก็ไปลุ้นก่อนครับไปลุ้นเอาครับ
1: ก็การที่ว่าคู่อื่นแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องใช้เงื่อนไขไหน
0: แต่12กลุ่มนะครับเอา8กลุ่มครับ
1: ชนะสักนัดน่ะโอกาสเข
0: ้
1: า
0: ชนะนัดนึงเนี่ยเข้ารอบแน่นอน3แต้ม
1: นะ
0: โอ้โหในวันนี้เช็คขึ้นมาชูสเขากรอบเขตโทษช้าเหลือเกินชูโธ่
1: โอ้โหชิกยิงไม่โดน
0: ชูให้ชิค
1: เอายังได้อยู่ครับ
0: ตัดแล้วครับโอ้โหวันนี้ได้ยิงไกลครับโปรวอตตัวสำรองครับแต่ว่าหลุดกรอบ
1: ชูสเนี่ยช้านะครับแต่ว่าก็ยังเปิดเข้าไปได้เนี่ยครับได้บอลมาในกรอบเขตโทษนะครับหลายจังหวะไม่หน่อยแต่ยังตวัดซ้ายมาแล้วก็ไปถึงชิกนี่เข้ามาโอ้โหจะยิงตามนั้นด้วยซ้ายแต่ว่ามืดครับ
0: โอ้เดี๋ยวจังหวะนี้ต้องชมเบโบกาซี่นะครับประกบชิกติดมากครับไม่งั้นพาดิชิกได้ยิงเน้นๆนะครับ
1: ก็จบด้วยลูกยิงนะครับของโปรวัตนะครับบอลก็เสาออกไปครับออกไปเยอะพอสมควรด้วย
0: เช็คเกียร์เล่นทรงนี้ไม่สมควรเข้ารอบเช็คเกียร์เล่นทรงนี้จะชนะใครใส่เชียร์ไว้เยอะเลยสมควรตกรอบทั้งคู่
1: จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรทั้งคู่ว่ากันตรง
0: ๆครับ
1: โอ้โหเฉียชี่นะครับคุณกินที่เข้าพรวดไปหน่อยนะครับจับยาวนะครับในครองบอลครับแอฟริกาใต้วางโอ้โหสวยเลยครับ
0: โอ้โหหมาครับท้ายเกมมีลุ้นครับเซเบเล่โอ้โหคนเขาเครียดกันอยู่คุณแบ
1: ็กแต่ฮารานัทเนี่ยทำดีเฮ้ยไม่ได้พูดชื่อฮารานัทเลยอ่ะเบอร์สี่อ่ะ
0: อยากจะพูดบ่อยๆเกินเซเบเล่เนี่ยแม่เสียดายลงช้าบอลมาได้หน่อย
1: เปิดมาขวาเลยเร็ว
0: โอฟเก้งเออมา
1: ขวาเลยขวาเลยนะครับไปที่เบอร์25
0: โอคอนมาครับมูดาว
1: โอ้โหจะพักอกเอ้าพักอกเองเล่นเอง
0: วนไปเล่นเองได้ด้วยเอาครับ
1: ยิง
0: ได้ยิงโอ้โหจังหวะนี้มาโกปาครับอุตส่าห์เอาชนะเช็ค2คนนะครับได้ยิงแต่ว่าไม่ดีก็เบาไปตรงตัวของโควาโอ้โหน่าเสียดายจังหวะนี้น่าจะยิงดีกว่านี้นะครับ
1: ตัวใหญ่แข็งแกร่งนะครับพัดอกเองแล้วก็หมุดตัวเล่นเองนะครับ
0: โอ้ถ้าเป็นเซเบเลเบเล่เนี่ยมีลุ้นกว่านี้แล้วก็หายตามช่องโอ้โหยังดักได้ครับชูฟาว
1: แต่ตรงนี้ชูฟาวดึงจังหวะสวยครับหายครับจะได้โตหรือเปล่าโดดเดียวครับอติชิก
0: ก็ทำไมไหวชูฟาวมันเล่นเช็คมันเด่นนะวะ
1: เก่งนะ
0: เออเอาครับมูดาวขึ้นมาเนี่ยว่างแล้วเนี่ยจ่ายดิโอ้โหโมโฟเก่งข
1: ึ
0: ้นมาเซเบเล่เขาก็ยิงซ้ำอีกดิโอ้โหยังติดผู้เล่นเช็คครับออกหลังได้เตะมุมครับสุดท้ายเป็นโมดีบ้านะครับเติมขึ้นมายิง
1: คือถ้า
0: โอ้โหเชียร์น่าดูเซเบเล่เซเบเล
1: ่ถ้าแกยิงเข้าเราจะได้พูดเยอะเลยนะ
0: เออโอ้นาทีสุดท้ายของช่วงชดเวลาครับโยนเข้ามา
1: โอ้โห
0: โอ้โหเลยไปหมดครับ
1: เอาจะ
0: ยังตามมาเล่นทันอยู่ครับเอาครับโอคอนนี่กองหลังนะครับ
1: หรือ
0: เซนเตอร์ครับคือหลังไป25อยู่ไหนเอ็มโบกาซี่ยิงครับไปติดซูเช็ค
1: ใจร้อนเกิน
0: โอ้เช็คตอนนี้แต้มเดียวก็เอาแล้วครับเวลามันจะหมดแล้วก็ต้องจ่ายคืนหลังอีก
1: เปิดเลยครับเอาเลยยาวเลย
0: เลื่อนบล็อกขึ้นไปเลย
1: ประตูก็เปิดยาวไปครับฮารานัชโมงจบแล้วครับแบบนี
0: ้เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป็นโซ่เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเช็คเกียร์เสมอครับแอฟริกาใต้ครับ 1-1ครับแบ่งเงินไปทีมละ1แต้มครับได้แต้มแรกทั้งคู่

0: ชกเกอร์ได้ประตูนำไปก่อนนะครับนาทีที่6จากทางมิชาลเซดิลิกนะครับก่อนที่แอฟริกาใต้ครับจะตีเสมอได้จากโบโกเอน่าครับจุดโทษนะครับของโบโกเอน่านาที83แต่หนึ่งก็แบ่งตั้มกันไปครับก็สนุกดีนะ
1: ครับก็ต้องเอาครับแต้มหนึ่งมีค่านะครับอย่างที่บอกครับ
0: เดี๋ยวไปลุ้นคู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ตอน8โมงเช้าบ้านเรานะครับเดี๋ยวมาดูสกอร์ว่าจบลงแบบไหน
1: มีถามว่าคู่2ใครพ่าครับ
0: คมสนสนคม
1: คมสน
0: ใช่นะฮะ
1: แล้วก็คู่กลุ่มเราเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยช่วง8โมงเช้านะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคู่เอกประจำวันนี้ก็ป๋ากับพี่เทพนะ
0: ครับนะครับสวัสดีครับพี่ๆคืนนี้ผมเชียร์แอฟริกาใต้สู้ๆจากคุณพงษ์นะครับจากคุณพงษ์นะครับ
1: ครับ
0: นี่บอกว่ามีนิดนึงด้วย
1: อะไรครับผม
0: หยอดนะจบไป

0: โอ้โหเกาหลีใต้นะ
1: ไม่ใช่มันไม่มันหมายถึงสูงนี่คือรวมเปล่า
0: สกอร์รวม
1: เออ
0: สกอร์รวมสกอร์รวม
1: เฮ้ยเม็กซิโกนัดแรกก็2 0แล้วเกาหลีนัดแรกก็2 1
0: อ่าก็2ลูกก็มีสิทธิ
1: ์โอ้ถ้าสูง2ลูกนี่
0: คือเป็น
1: ผมไม่มีสิทธิ์นะ
0: เป็นบอลบุกทั้งคู่นะแล้วก็แบบตัวลูกก็จี๊ดจ๊าดนะนะฮะ
1: วันเนี้ยโซนหนึ่งมินจะยิงแล้วตอกหน้าสื่อเกาหลี
0: คร
1: ับ ดันมาแซะเรื่องดันมาแซะเรื่องเกณฑ์อาหาร
0: โซนเดือดเลยทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดี
1: คือเขาแบนทั้งทีมเลย
0: ค่ะเขามีความเขาเรียกว่ากลมเกลียวนะครับ
1: สมควรตกรอบทั้งคู่ครับทีมเออันดับ
0: ทีมเล็กก็มีหัวใจทีมเล็กก็มีหัวใจนะ
1: ไม่เขารอดอยากให้แอฟริกาใต้เขารอบอ่ะแล้วก็ส่งไอ้เอ็มเบเลเบเล่ตัวจริง
0: เอ็มเบเลเบเล
1: ่นะชื่อเฟียวยังไงเช็คเกียร์กลัวแอฟริกาใต้เกินไปแอฟริกาใต้ทรงแข็งแข็งแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยเสมอคู่โอกาสตกรอบสูงคู
0: ่ครับ
1: พอกันทั้งคู่แอฟริกาใต้กับเช็คเกียร์ฟันธงไม่น่าเข้ารอบทั้งคู่ดูทำไมดูโกรธ
0: ดูมีอารมณ์
1: โกรธเกินเบอร์ไงไม่รู
0: ้ดูมีอารมณ์นะ
1: ขออีกลูกจบ 2-1 สวยๆทรงนี้จะไปชนะใครเนี่ยคุณเอบีบีเคเนี่ยนะอารมณ์เสียเว้ยพูดการเพิ่งการเอาฮาซะแล้วจบแล้วนะครับ 1-1
0: ครับ
1: เช็คต้องโทมัสโรซิกกี
0: ้
1: ปีเตอร์เช็คไปลุ้นคู่อื่น
0: ของหน้าเป็นคูราวี่คนละยุคเลย
1: คูราวี่แอฟริกาใต้ก็มั่วดีบอลอบต.อย่างชอบกลุ่มนี้เม็กซิโกเกาหลีเข้าเปิดแอปทำไมไม่มีเสียงไปนอนรอดูคู่ตีสองดีกว่าสนุกแบบมั่วดีครับกากตกรอบไปกับโปรตุเกสเถอะโปรตุเกสยังไม่เตะนะฮะใจเย็นนะ
0: โปรตุเกสโดนหน้ามาด้วย
1: ครับพี่โดบอกเกี่ยวอะไรเช็คหน้าจะตกรอบ 1-1 ดีแล้วฟอร์มทั้งคู่เข้าไปก็สู้ยากทรงไม่ดีทั้งคู่เช็คให้ตกรอบเหมือนกันทรงนี้มีปัญญาชนะเม็กซิโกได
0: ้ครับ
1: เดนมาร์กหน้ามามากเช็คทรงบอลแย่นักเตะใหญ่ช้าทุกตัว
0: เดนมาร์กไม่ได้มา
1: แอฟริกาใต้ไม่ได้หยุดโทษจะเข้าไห
0: ม
1: ถ้าไม่หยุดโทษก็ไม่น่านะ
0: ก็ไม่น่า
1: ถ้าไม่หยุดโทษก็ดูแล้วก็ไม่น่า
0: จะได้แบบที่เราเห็นทั้งเกมนี่แหละนะครับก่อน
1: ใช่
0: พอมีลุ้นแล้วแบบนะ
1: ครับ
0: ต้องแกล้งอะไรไปอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เราต้องพักไหมพี่ต้องช่วงนี้เดี๋ยวประกันสักครู่ยังอยู่กับเราอีกชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเราอยู่จนคู
0: ่
1: คมสนมานะอ่ะก็เดี๋ยวข้อความส่งมาได้ทั้ง4899
0: สัมภาษณ์เอเบเลเบเล
1: ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ให
0: ้โอเค
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: ที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
17: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
18: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
19: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
20: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์

0: างเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาครับกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของเราทั้งสองคนนะครับ
3: ครับ
2: จากที่เกมคู่สุดมันครับจบไปอย่างดุเดือด1ประตูต่อ1นะครับเสมอกันระหว่างแอฟริกาใต้กับ
3: ครับ
2: สาธารณรัฐเช็กนะครับ
3: ครับ
2: แต้มแรกของทั้งคู่ได้กันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
3: ครับผมนะฮะก็ถ้านับประตูได้เสียอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับก็เช็กก็อยู่อันดับ3นะ
2: ครับ
3: ผลต่างประตูนี่ลบ1นะครับส่วนแอฟริกาใต้นี่ก็ลบ2ไปนะครับแล้วก็ผลเสมอของคู่นี้นะครับก็จะทำให้คู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ถ้าใครชนะก็การันตีเลย
2: ใช่
3: นะครับเข้ารอบน็อกเอาท์แน่ๆ
2: ถ้ามีผู้ชนะนะ
3: ครับผม
2: ถึงไม่มีก็ดูแล้วก็น่าจะโอกาสสดใสทั้งคู่นะ
3: หนึ่งใน8ทีมอันดับ3นะ
2: ครับ
3: นะฮะ
2: แต่ถ้าใครชนะในคู่เช้านี้นะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้8โมงเช้าบ้านเรานะครับก็เข้ารอบทันทีนะครับ
3: ครับผม
2: เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับ
3: ครับ
2: คู่นี้นี่มีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตด้วยนะ
3: ครับ
2: คือมีดูฟรีด้วยนะครับคือมีดูฟรีด้วย
3: ใช่นะครับ
2: ส่วนของเราก็เป็นป๋าแปะกับพี่เทพนะที่จะมารายงานสดในช่วง8โมงเช้านะครับ
3: นะครับส่วนคืนนี้ก็ยังเหลืออีก2คู
2: ่ครับ
3: นะครับเดี๋ยวตี2นะครับก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
2: ครับ
3: นะครับจากนั้นก็ตี5นะครับแคนาดากับกาตาร์ก็จะเป็น2คู่ในกลุ่ม B นะครับซึ่งในนัดแรกก็เสมอมาเสมอกันทั้ง2ทีมอ่ะนะครับ
2: ครับ
3: ทั้ง2คู่นะทั้ง4ทีม
2: ครับ
3: นะครับเสมอกันหมดเลยนะฮะ
2: ผมไปเปิดดูข่าวนี่มีข่าวของลิโอเนลเมสซี่นะคุณแป๊ก
4: ครับ
2: ที่ย้ายกลับมาเล่นกับบาร์ซ่าที่คุณเห็นไหมที่เหมือนว่าเมสซี่เขาเหมือนกับร้องไห
4: ้อ่ะครับ
2: ใช่ไห
4: ม
2: ในเกมแรกอะที
4: ่
2: ที่ลังเมทริกอะ
4: ครับผม
2: แล้วมีการเปิดเผยทีหลังว่ามันเป็นเพราะคุณพ่อคุณพ่อฮอเก้ที่
4: เป็นเอเจนต์นะ
2: ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี
4: ้
2: ยแล้วมันมีข่าวปั่นในสื่อในอาร์เจนตินาในอเมริกาใต้เนี่ยเยอะว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าอาการแย
4: ่ครับ
2: อาการแย่แล้วก็อาจจะ

0: ตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย
1: ์ครับ
0: แล้วก็อยู่ในระยะพักฟื้นอาการดีขึ้นแล้วจากสิ่งที่ป่วยอยู่นะครับอาการดีขึ้นแล้วนะฮะก็ข่าวลือข่าวที่ว่าโน่นว่านี่ทั้งหลายเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ให้รับฟังข่าวสารจากครอบครัวผู้ใกล้ชิดของ
1: ไม่ใช
0: ่ของเมสซี่เท่านั้น
1: ถูกครับ
0: ครอบครัวเมสซี่เท่านั้น
1: ก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นข่าวจากคนวงในจริงๆ
0: ข่าวทางการ
1: ทางการนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งเทียนเขียน
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือสื่อที่ไปเล่นอะไรแบบข่าวอะไรแบบนี้มันไม่เหมาะ
1: ใช่
0: ไม่เหมาะนะครับ
1: นะฮะ
0: ก็อย่าไปให้ความสำคัญมากก็รอรับฟังจากครอบครัวดีกว่าแล้วก
1: ็
0: ที่สำคัญก็คือให้กำลังใจด้วยแล้วก็เมสซี่ก็น่าจะภาวะพะวงอยู่เหมือนกันนะเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าการของพ่อนะครับแต่ว่าพอครอบครัวว่าการก็ดีขึ้นนี่ก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับ
1: ครับผม
0: มีคอมเมนต์อะไรไหมฮะ
1: ก็มีมาบ้าง
0: เหรอ
1: นะครับแต่ผมอ่านอยู่ไม่แน่ใจว่าข้อความจะตกหล่นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนะครับจากคุณ1589นะข้อความน่าจะตกหล่นนะแต่ผมอ่านตามข้อความเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะสวัสดีครับมี2ภาคภาคสนุกขอให้มีเสียงประกอบทีมชื่อทีมด้วยก็จะสนุกมากกว่านี้ขอบ

0: บอลโลกทำอะไรพี่ไม่ได้เลยนะฮะเตะกันคมๆร้อยกว่านั้นนะบอลโลกนะฮะ
1: อันนี้จากคุณพี่6305
0: ครับ
1: นะครับจาก2625นะครับท้ายเกมนี่พากเหมือนเจมหิงเลยคิดว่ามีฮัลโหล555แต่คุณลงเล็กก็ถ้าไปเปลี่ยนเบอร์25ลงมาแล้วก็จะไม่เป็นแบบนี้นะสรุปก็ชื่อเซเบเลเบเล่นะฮะก็คือมีเฉพาะตลาดเป็นตัว E เท่านั้น
0: ครับชื่อเท่มาก
1: เซเบเลเบเล่
0: เซเบเลเบเล่ส่วนชื่อหน้าอย่าถามนะฮะชื่อหน้ายากกว่านี้อีกนะฮะ
1: เออ
0: ช่วงนี้ก็ดูข่าวอื่นๆไปพลางๆก่อนนะมีข่าวว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงไอ้แยนพอลฟานเฮเก้ใช่ไหม
1: ที่มีข่าวกับสเปอร
0: ์ใช่ล่าสุดนี่ตรวจร่างกายผ่านแล้วนะ
1: มาสเปอร์แน่
0: ๆแต่ตอนนี้แกอยู่ที่อเมริกานะ
1: ครับ
0: แกช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่นะฮะตรวจร่างกายถึงแคนซัสเลย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกตอนนี้ตรวจร่างกายผ่านก็ไม่ผ่านได้ไงไม่รู้นะถ้าสมมติไม่ผ่านก็แย่เลยก็เล่นบอลก็อยู่นะ
1: ใช
0: ่
1: นะครับอันนี้ก็ตามเจ้านายเก่ามาทันกันใช่ไหมกับไบรตัน
0: ทันโอ้ลูกรักเลย
1: นะครับ
0: ย้ายมาก็เพราะเดซาบี้นี่แหละ
1: แล้วฟันเดอร์เฟนยังอยู
0: ่อยู
1: ่ก็จะอยู่ก็จะแทนคริสเตียโนโรเมโร
0: ใช่ก็ต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าได้เซเนซี่มาด้วยแล้วก็เซเนซี่กองหลังชาวอาร์เจนตินาซึ่งก็ไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดนี้ด้วยนะโดนเรียกไป
1: เรียกเสริมใช่ไหม
0: ใช่อาจจะเล่นหลัง3หรือเซนเตอร์คู่แล้วก็โยกฟันเดอร์เฟนไปเล่นแบ็คซ้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าฟันเดอร์เฟนก็เล่นทีมชาติเนี่ยในบอลโลกหรือว่าเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: เล
0: ่นแบ็คซ้ายตลอด
1: ตัวขนาดนั้นนะ
0: คู่เซนเตอร์เขาใช้ฟันไดกับฟานิเค
1: ่
0: แล้วก็ฟันเดอร์เฟนเล่นแบ็คซ้าย
1: นี่มันแนวรับตัวทีมชาติทั้งนั้นแบบยอดจริงอ่ะ
0: ปีนี้ต้องดีกว่าที่17แล้วว่ะ
1: นะ
0: แมนยูเป็นไงแมนยูมีอะไรไ
1: หมแมนยู
0: เ
1: งียบ
0: อ๋อได้เอเมอร์สันเนี่ยได้ยัง
1: อ๋อ
0: เอเดซอน
1: หรือเอเดสันก็ได้แล้วแต่นะครับก็ยังเงียบอยู่นะเพียงแต่ว่าข่าวค่อนข้างที่จะเทไปว่ามันได้ชัวร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยืนยันเหมือนขนาดนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ลิเวอร์พูลก็ได้แล้วนะ
1: เออมีเด็กคนหนึ่งเนี่ย
0: บิ๊กตอร์มูนยอสครับปีกวัย22ปีครับ
1: ชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะ
0: ของเมื่อวานเนี่ยโคลอมเบียหรือไง
1: เป็นตัวนี้ใช่ไหมของลิเวอร์พูล
0: เล่นดีนะ
1: ตัวลิเวอร์พูล
0: ใครไม่รู
1: ้
0: ไอ้เรื่องสเปนมั้ง
1: ใช่
0: บิ๊กตอร์มูนยอสเนี่ย
1: ก็มันชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะทีมในพรีเมียร์ตัวหนึ่งอ่ะอันนั้นเป็นสเปน
0: อ๋อมุนยอของพันเลกวะ
1: ใช่ไหมที่มันเติมดีๆอ่ะนั่นแหละ
0: ครับ
1: นี่ได้มาแล้วเซ็น6ปีเลยนะบิ๊กตอมุนยอส
0: อันนี้
1: ก็ทีมชาติสเปน
0: ครับ
1: นะครับผ่านกระตัวร่างกายเรียบร้อยนะครับเซ็น6ปียาวไปถึงปี2032เลยนะครับข่าวนี้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบินไปก็เรียกว่าเหมือนกัน
0: ไปตรวจถึงนู่นเลย
1: ไปตรวจร่างกายที่อเมริกาเลยนะครับนี่เป็นนักเตะของโอซาซูน่า
0: ครับ
1: ติดทีมชาติสเปนโอ้โหทีมชาติสเปนด้วยนะ
0: ใช
1: ่
0: ขอดีๆก็นี่ไงเขาสเปนเหมือนกันเนี่ยคุณซื้อว่าสเปนเนี่ย
1: ครับผ
0: ม
1: นะครับก็ข่าวที่บอกว่าใช้การฉีกสัญญาเลยนะ 34.5 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ไม่แพงนะแต่ลิเวอร์พูลตกลงกับโอซาซูน่าว่าขอผ่อน2งวดนะ
0: ม
1: าสองงวดนะครับแล้วก็ตามข่าวก็เหมือนกันนะก็บอกว่าดูฟอร์มมานานแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สนใจนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่นะครับอันโดนี่

0: เดือดจริง
1: ๆโดยเฉพาะช่วงท้ายซีซั่นคือบอลมัดเนี่ยผมนั่งดูมันจะมีแบ่งเป็น3เซสชั่นช่วงแรกดี
0: ช่วงแรกดี
1: ช่วงกลางนี่
0: เฉยๆ
1: ไม่เอาเลย
0: เกือบเกือบมีล่วงไป10กว่ากันนะ
1: แล้วก็มาเล่นเครื่องสัก10นัดเสร็จสุดท้ายไม่แพ้ใครนะครับจนกระทั่งได้ไปเล่นบอลยุโรปอ่ะ
0: คือเขาเป็นทีมที่เพรสซิ่งดุเพรสซิ่งทั้งทีมอ่ะแล้วมันเพรสทั้งฤดูกาลมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องมีช่วงผ่อนบ้าง
1: ก็แผ่วไปเยอะเหมือนกันช่วงกลางซีซั่นนะครับแต่ก็ยังกลับมาได้
0: ใช่มาแรงช่วงท้ายแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยนะ
1: ครับ
0: พูดถึงลิเวอร์พูลก็มีข่าวเศร้านะนี่ก็ยืนยันไปแล้วนะ
1: ครับ
0: อิบราฮิมาโกนาเต้นะครับเป็นทหารทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก
1: ็
0: ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดอย
1: ่
0: างเป็นทางการก็สัญญา4ปีด้วยกันก็หมดสัญญากับลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ไม่ต่อนะฮะก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับมาดริดแบบฟรี
1: ไปอยู่กับมูรินโญ
0: ่ก็เป็น3คนแล้วนะที่ดูดไปจากพรีเมียร์นะครับมาดริดก็คือกูกูเรย่า
1: ครับ
0: แบโรซิวาแล้วก็โกนาเต้
1: โกนาเต้

0: คุกุระยะนี่ซื้อเท่าไหร่40 50เน
1: า
0: ะ
1: น่าจะมุนโยก็น่าจะชอบนักเตะคือแบบว่าเป็นนักเตะขยันนะ
0: ครับ
1: มุ่งมั่นขยันทุ่มเท
0: ใช่ๆก็พรีเมียร์นี่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีโปรแกรมออกมาแล้วนะ
1: ฮะ
0: ก็รอกันอีกสักครู่นะฮะช่วงประมาณเดือนหน้าเงี้ยเดือนกรกฎาคมต้นเดือนน่าจะมีโปรแกรม

0: ก็พักประมาณเกือบเดือนนะฮะก็ได้ดูบอลกันต่อแล้วเนี่ย
1: ก็น่าจะกรอบกันพอสมควร
0: ฮะ
1: พวกนักเตะที่มาเล่นบอลโลกก็น่าจะได้พักต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนวอลเลย์บอลก
1: ็ชนะแล้ว
0: รายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: นะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2เนาะ
0: ครับ
1: เรียกว่าสนาม2นะครับซึ่งในส่วนของทีมไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็ลงเล่นแมตช์แรกแล้วนะครับเจอกับบัลแกเรียชนะ
0: 3-0
1: เลย
0: ครับ
1: นะครับชนะ 3-0 เลยผมดูสักกำลังจะดูสกอร์มาทำไมพูดถึงที่แพ้ยูเครน
0: เขาต้องโปรยก่อนเขาต้องโปรยก่อนกว่าจะเข้าเรื่องได้นี่นู่นอ่ะปลายข่าวเลย
1: ชนะ3เซตรวดนะครับ25-22 25-20แล้วก็25-17นะครับชนะ3เซตรวดก็3คะแนนเต็ม
0: ๆครับ
1: นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยนะครับมี6คะแนนขยับจากอันดับ17มาอยู่อันดับ14ของตาราง
0: ดีขึ้นเยอะนะ
1: เออชนะแล้วดีจริงๆก็เออคืออาจจะเสียดายเกมที่เจอยูเครนนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันแพ้ไปละนะ
0: ครับ
1: เกมที่ชนะมาก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับเป็นนัดที่3นะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลกในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับ2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: ก็ไปเจอ20เลยเนาะ
1: 20ครับ
0: 9นี่พักนะฮะไป20ก็ไปเชียร์กันได
1: ้ครับ
0: ถ้ามีตั๋วนะถ้าไม่มีตั๋วก็ไปซื้อตั๋วผีซึ่งเขาว่าแพงน่าดูเลย
1: หรือไม่ก็โมโนอีกแล้ว
0: หรือไม่ก็โมเนี่ยเออดูโมโน
1: แต่ก็ต้องซื้อแพ็กเกจ
0: แม็กสปอร์ตเนี่ยนะไม่ต้องมั้ง
1: มีไหม
0: ดูได้เลย
1: ดูได้เลยไหม
0: ดูได้เลย
1: อ๋อ VNL นะ
0: ใช่ดูได้เลยนะ
1: ครับ
0: ดูช่อง29ได้เลยครับ
1: เชียร์กันนะครับสัปดาห์นี้ก็สำคัญนะคือสัปดาห์ที่เราเล่นในบ้านไงนะครับต้องพยายามชนะให้ได้นะครับต้องพยายามเก็บคะแนนได้เยอะๆแหละนะครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้น
0: ก็น่าจะลดความกดดันไปได้เยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก
1: ็คือสนามแรกไม่ดีเลย
0: ก็โดนวิจารณ์เยอะแหละ
1: นะเกมกับยูเครนก็โดนหนักเลย
0: ใช
1: ่นะครับเพราะว่ามันควรจะชนะนะครับแต่ว่าไปพลาดเองนะครับไปแพ้โดนแซงหมด
0: คือถ้าเกมกับยูเครนชนะและเกมนี้ชนะเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าแทบจะรอดแน่ๆคืออยู่รอดปลอดภัยในวีเอลต่อไปแน่นอน
1: เพราะว่าตอนนี้นี่มีโดเมนิกันที่เบิ่นบวย
0: ไม่ค่อยดีครับ
1: ที่เขาก็แพ้รวดมาเหมือนเราแต่ว่าเขาแพ้ขาดกว่าเรา
0: ครับ
1: ก็ทำแต้มสูงสุดนี่เป็นอมสินนะสติปพรจันทวิสูตรนะครับ21แต้มเลยนะครับเรียกว่าองค์ลงวันนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็มีควีนบี
0: ม
1: นี่พิมพิชยากกรำนะครับ18คะแนน
0: เก่งจริงนะ
1: นะครับนี่เป็นตัวท็อปสกอร์นะครับของเรานะครับ2คนในวันนี้นะ
0: เห็นภาพแล้วก็ชื่นใจ
1: ใช่
0: นะครับแหมฉลองแล้วผู้เล่นหลายๆคนนี่ก็แบบเหมือนกดดันแล้วก็ร้องไห้นะเพราะชนะได้นะ
1: ใช่
0: ที่ก่อนหน้านี้มันโดน
1: เยอะ
0: วิพากษ์วิจารณ์โดนอะไรมาเยอะจริงจริงนะแล้วก็พอชนะได้นี่เหมือนปลดล็อกนะครับ
1: ครับ
0: มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่เห็นภาพอยู่นะครับช่วงนี้มีนี่แข่งอยู่ด้วยนะคุณโน้ตนะไอ้คุณแป๊กนะกอล์ฟเมเจอร์นะกอล์ฟเมเจอร์พีเจทัวร์ไอ้ US Open เมเจอร์ที่2ของปีนะ

ก็แข่งวันนี้เป็นวันแรกนะรอบแรกก็ยังออกกันเพิ่งทยอยกันออกมานะครับผู้นำล่าสุดนี้เป็นแซมซีเว่นนะครับของสหรัฐอเมริกาสกอร์อยู่ที่2อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่ตามมานี่คือรอรี่แมคอินรอยนะอันดับ2ร่วมมิตร3คนมีรอรี่ด้วยนะ

0: หนึ่งอันเดอร์นะครับก็ตามสโตรกเดียวแต่ว่าก็ยังไม่จบนะยังไม่จบกันทุกคนเลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นช่วงออกรอบช่วงเช้านะครับเดี๋ยวจะมีออกรอบช่วงบ่ายอีกนะฮะเป็นเมเจอร์ที่2ของปีนะครับก็มีแข่งเหมือนกันนะฮะช่วงคาบเกี่ยวกับบอลโลกนี่ไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีอะไรอีก
0: มีข่าวดีนะไออะไรนะบราซิลบราซิลมีข่าวดีนะครับ
1: คือ
0: เนมายังไม่พร้อมคือสนาม
1: เอาไปทำไม
0: นะข่าวดีข่าวไม่ดีเนี่ย
1: นะ
0: คุณนี่เชียร์บราซิลไหม
1: ไม่เชียร์อ๋อ
0: ไม่เชียร
1: ์ผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติทีมไหนเลย
0: หรอ
1: ครับ
0: ทำไมทีมชาติไทยก็ไม่เชียร
1: ์ทีมชาติไทยก็เชียร์ให้กำลังใจผมใช้ว่าให้กำลังใจ
0: ครับบอลโลกนี่หรือว่าทีมชาตินี่คุณไม่เชียร์ทีมไหน
1: ไม่เชียร์แต่ก็เอาใจให้กำลังใจใช่ว่าให้กำลังใจแต่อย่างอังกฤษ
0: แล้วมันต่างจากเชียร์ไหมฮะให้กำลังใจเน
1: ี่
0: ย
1: ว่าไม่อย่างเราเชียร์แมนยูไง
0: อ
1: ย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นชีวิตจิตใจ
0: ครับ
1: นะครับแต่ทีมชาติไม่ได้ถึงขนาดนั้น
0: ก็คือจะ
1: ชอบ
0: ไปอีกเลเวลนึง
1: ไปอีกเลเวล
0: อีกเลเวลแมนยูนี่เลเวลแบบพีกายถวายชีวิตทีมชาตินี่ก็แค่ชนะก็ดีเอาใจช่วย
1: เอาใจช่วย
0: อะไรอังกฤษอ่ะ
1: จริงๆผมก็เอาช่วยอังกฤษนะแต่พอไม่เรียกนักเตะแปลกๆผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าก็เข้าใจทูเคิลนะที่เขาบอกว่าเขาเลือกที่จะยึดหลักกับคนที่

0: ไป 4-2
1: แฮร์รี่เคนสุดยอดนะ
0: โอ้โห
1: เป็นทุกอย่างจริงนะ
0: เออสุดๆเลยนะ
1: มันคมมากๆแฮร์รี่เคนนะ
0: คือผมว่าสำคัญพอๆกับที่เขายิง2ประตูเมื่อวานคือลูกท้ายเก
1: ม
0: คุณได้ดูไหมเดี๋ยวดูไฮไลท์ใช่ไหมที่มันบีไอ้นั่นน่ะโคเอเชียได้ยิงจ่อๆในกรอบเขตโทษและแฮร์รี่เคนไปสกัดลูกนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนนั้นเข้าแล้วเสมอ 3-3 เนี่ยเออก่อนที่
1: จะขาดไป
0: มาคัดแรดฟอร์ดของคุณจะยิงโอ้โหถ้างั้นเกมเปลี่ยนเลยนะถ้างั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะลูกนั้นนี่สำคัญสุด
1: ก็เลยว่าสมคุณค่าทุกอย่าง
0: โอ้สุดยอดจริ
1: งจริงนะเฮลิเคน
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยคิดเหมือนผมกำลังนั่งคิดอยู่พอดีแบบแล้วผู้บรรยายอังกฤษพูดเหมือนกันเลยเหมือนเล่นเหมือนควอเตอร์แบ็กอ่ะช่วงแรกๆถ้าใครดูนะถ้าใครดูสดอยู่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นเฮลิเคนช่วงครึ่งแรกช่วงต้นเก
1: ม
0: ลงมาต่ำเลยแล้วลงมาเอาบอลแล้วก็โอ้โหโยนซ้ายโยนขวาเปิดไปเปิดมาเหมือนควอเตอร์แบ็กอ่ะ
1: เหมือนที่เขาเล่นกับสเปอร
0: ์เออคือเอ้ยผมว่าเฮ้ยโอ้โหนี่แผน
1: ครบเครื่อง
0: แผนทูเคิลมาแปลกเลยคราวนี
1: ้ครบเครื่องจริงๆแฮร์รี่เคนทำได้

0: อาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ก็อาจจะพักไว้ก่อนได้ผู้เล่นตัวหลักที่เราคิดว่าคงต้องเป็นตัวหลักอย่างซาก้าเงี้ยอย่างเกฮีอย่างเงี้ย
1: ก็ยังไม่ใช
0: ้ก็ยังไม่ใช้ซึ่งพวกนี้คือลงมาก็คือใช้ได้เลย อันนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าทูเคิลจะไม่ใช้หรอก

0: สารดีๆ
1: ก็คือต้องทดแทนกันได้จริง
0: ๆแล้วเขาก็อาจจะลองอย่างอื่นด้วยคือเมื่อวานนะผมว่าถ้าไอ้มาดูเอเก้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ซาก้ามันดีกว่าชัดๆอ่ะคือถ้าเมื่อวานมาดูไอ้ซาก้าเป็นตัวจริงอ่ะผมว่าอังกฤษได้เยอะกว่าน
1: ี้อาจจะเยอะกว่านี้ใช่นะฮะ
0: ครับ
1: นี่มีข่าวในพู

0: แล้วก็สำรองที่ลงมาเล่นนิดๆหน่อย
1: ๆ
0: ก็อาจจะลงมาข้อสนิมกันอะไรก็ว่ากันไปเรียกแบบฟิตเนสอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: ประมาณนี้นะครับเล่นกับทาง Sporting Kansas City นะซึ่งชุดนี้เนี่ยเป็นช่วงพักเบรกโปรแกรมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเขามีบอลโลกไงนะครับ
1: แล้วจะมีนักข่าวช่างภาพไปบัง Google อยู่นะโอ้เห็นภาพแล้วแบบดูขึ้นออกมายืนตรงนั่นเลยนะตรงซุ้มมานั่งสำรองอ่ะโอ้โหช่างภาพเต็มฟังหมดเลยดูขึ้นบอกเฮ้ยนี่ก็บอลโลกนัดแรกของเราเหมือนกันนะเราก็อยากจะซึมซับบรรยากาศเหมือนกันนะไม่เห็นอะไรเลย
0: ทีมมหาชนนะครับ
1: มหาชนจริง
0: อังกฤษนะทีนี้ก็ร้องขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยนะครับคัมมิ่งอะไรนะ
1: คัมมิ่งโฮม
0: เออ
1: ฟุตบอลคัมมิ่งโฮม
0: ใช่
1: จบแมตช์เดนหนึ่งของทุกทีมนี่เขามีปรับอัตราตลอดรองด้วยนะตอนนี้ก็ยกให
0: ้
1: ฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศส
1: เต็งหนึ่งทีมเดียวก่อนนี้มันเหมือนกับว่าสเปนกับฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งร่วมอ่ะ
0: แต่พอสเปนเล่นแบบนี
1: ้สเปนร่วมมา
0: สเปนกับโปรตุเกสอะไรจืดกัน
1: ผมว่าโปรตุเกสคือสเปนอ่ะคือกูราซาวไม่ใช่ไอ้มูกอเคเบิร์ตเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขารับอย่างเดียวเขารับแบบรับจ๋าเลยอ่ะแล้วสเปนก็เลยเจาะไม่เข้าแต่ว่าโปรตุเกสอะ
0: กับคองโก
1: มันเหมือนไม่เจาะมันเหมือนไม่อยากเจาะจริงๆอะ
0: สเปนเจาะแล้ว
1: เออสเปนเจาะแล้วเพียงแต่มันไม่เข้าเพราะมันลงไปรับเป็นที
0: ม
1: แต่ว่าไอ
0: ้โปรตุเกส
1: เนี่ยเหมือนกับต้อแตะไปต้อแตะมาเหมือนไม่ได้เจาะจริงจังอะเหมือน
0: น่าผิดหวังกว่า
1: เหมือนได้แต่ป้ออะเออไปจีบสาวก็ป้อไปป้อมาอะไรเงี้ยไม่จริงจัง
0: นะ
1: ครับเออเมื่อกี้พูดถึง
0: ครับ
1: นี่ไม่ใช่ไอ้บราซิล
0: ทำไมฮะ
1: ที่บอกว่าเนย์มาร์ยังไม่พร้อมนะ ไปนู่นได้ไงไ
0: ม
1: ่รู
0: ้ทำไมหลุดประกายจัง
1: เนย์มาร์ยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมนะฮะก็เกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบราซิลจะเจอกับโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยงานยากเลย
0: คือ
1: เฮติฮะ
0: ถ้ายังไม่ชนะอีก
1: แต่วันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะครับนัดที่2นัดแรกนี่กันเสมอกับโมร็อกโกแบบคือจับนะฮะ
0: ฟอร์มไม่ดี
1: ครับผม
0: จริงๆอันเช่ตั้งแต่มาคุมผมก็ไม่เห็นบราซิลเล่นแบบเหนืออะไรนะ
1: มาคุม12 23เกมแพ้ไปเยอะเหมือนกันนะแพ้ไป3 4เกม5เกม
0: เกมมันจะดูอึดอัดยังไงไม่รู้

0: ครับทีมในเมเจอร์ลีกนี่แหละ
1: มันว่างเหรอฮะ
0: แต่น่าจะเตะไปแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวตามเวลาท้องถิ่นก็อาจจะเป็นวันศุกร
1: ์ครับ
0: นะครับก็จะให้พวกนักเตะสำรองอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ไม่ได้เล่นในเกมที่เจอกับโครเอเชียเนี่ยได้ลงสนามกันนะครับเรียกว่าเป็นเกมแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็อาจจะไม่เต็ม90นาทีด้วยนะครับก็พวกตัวสำรองหลายๆคนนั่นแหละนะครับอาจจะรวมถึงพวก
1: เด็กๆไหม
0: เออ
1: เรียกมานะ
0: ริโอ
1: ใช่ไหม
0: เออล้มคืออาจจะทั้งสำรองที่ไม่

0: ระดับซุปเปอร์สตาร์
1: เหมือน
0: ที
1: ่
0: เราค
1: ุ
0: ้นเคยแล้วอ่ะมันเป็นระดับที่แบบ
1: อาจจะต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัว
0: คือเก่งไม่เก่งอ่ะแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดโอ้ว้าวเหมือนโรนัลดินโญ่โรนัลโดกาก้าอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่มันก็จะมีตัวชูโรงคนสองคนวินิซิอุสเนย์มาร์อะไรพวกเนี้ยแล้วที่เหลือมันก็แบบ
1: หลายคนก็กลายเป็นเหมือนกับผู้เล่นยุโรป
0: ใช่ใช่ก็ดูแบบอาจจะดีแหละไม่ใช่ว่าแย่แต่ว่าก็เทียบในระดับบราซิลในระดับฟุตบอลโลกที่คนคาดหวังมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นเมื่อก่อน มันทำให้มันก็เลยอาจจะจำเป็นต้องเอาพี่แจ้เนี่ยเข้ามาแบบช่วยเอาระบบช่วยเอาแผนการเล่นที่มันที่มันดีๆมาใส่ตัวบ้างมาใส่ทีมบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็เก่านะคืออันดับแรกคือเขาทำงานสำเร็จก็คือตอนแรกในบราซิลจะไม่ได้มาฟุตบอลโลกด้วยซ้ำไป
1: ฟอร์มคัดเลือกไม่ค่อยดี
0: ก็อันเช่ก็ไปคุมช่วงท้ายก็พามาได้แต่ว่าทีมมันก็ยังไม่ดีอ่ะแล้วมาเจอของจริงในรอบสุดท้ายก็ต้องปรับต่อไปเกมแรกผมว่าเขาน่าจะเห็นอะไรเยอะเห็นอะไรเยอะ
1: โมร็อกโกก็ไม่หมู่แล้วเดี๋ยวนี
0: ้โอ้โหโมร็อกโกเล่นอย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคือมี8ทีมอ่ะ
1: รอบ8ทีม
0: ถ้าเล่นแบบนี้นะต้องมาแน่นอนอ่ะคือเล่นดีมากอ่ะ
1: บอลบุกนะบอลบุกเล่นดี
0: แล้วก็
1: ทีมเวิร์ค
0: บราซิลเกมแรกก็เหมือนกับว่าไปจับตัวแปลกๆกับแบ็คอ่ะแบ็คไปเอาตัวที่เป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมายิงแบ็คเพราะว่าแบ็คตัวจริงที่เขาคาดว่าจะใช้ก็คือ2ตัวที่อายุรวมกันประมาณเกือบ80อ่ะอเล็กซานโดกับดานิโลอาจจะเห็นว่าแก่ไปมั้งก็เลยไม่ใช้ก็เลยไม่ใช้ในเกมแรกแต่ว่าก็ไปใช้

0: มาอะไรอีบานเยสแล้วก็ทางซ้ายใช้ดักกาซานโตสไอ้นี่ก็ใครก็ไม่รู้
1: อีบานเยส
0: โรเจอร์อีบานเยสที่เป็นเซ็นเตอร
1: ์ตัวโรม่า
0: ตัวโรม่าแล้วก็มา
1: แต่ก่อนอยู่โรม่า
0: แบ็คซ้ายแบ็คขวาส่วนทางซ้ายเนี่ยดักกาซานโตสนี่ก็อาจจะเป็นชื่อใหม่หน่อย
1: ตัวแปลก
0: ๆไอ้เกมตรงกลางเกมรุกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นปาเกต้าจริงๆเขาก็ไม่คาดว่าจะเป็นตัวจริงนัดแรกก็ได้เป็นตัวจริงผมว่าเกมเนี้ยเกมหน้าเนี่ยกับเฮติเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันรวมถึงอีกอร์ติอาโก้เนี่ยเกมแรก
1: กองหน้า
0: ก็ทำผลงานไม่ถึงเป้านะไม่ได้ตามคาดคือเขาก็คงจะมีรูปแบบที่ต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีตัวเป้าสักคนนึงแต่ว่าพอลงไปเล่นปุ๊บเหมือนอีกอร์ติอาโก้ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังไม่มีเนย์มาร์นะเนย์มาร์ก็ยังไม่พร้อมนะก็
1: เสียของนะ
0: หวังว่าจะกลับมาในเกมสุดท้ายของรอบแรกก็มีทันหรือเปล่านะก็ต้องรอเช็คฟิตเช็คสภาพกันต่อไปเกมสุดท้ายรอบแรกนี่เจอสกอตแลนด
1: ์ครับก็อาจจะไม่ง่าย
0: โอ้ไม่ง่ายสกอตเกมแรกชนะนะชนะเฮตินี่แหละนะ
1: ใช่เกมกับเฮติบาซิลต้องชนะเองก็เข้าอยู่แล้วแหละ
0: คือเข้าอะเข้าแต่ว่า
1: ของจริงเริ่มที่ต้องเอา
0: ไม่รู้จะไปเจอใครถ้าเข้าจะว่าจะพูดเข้าไปเจอที่3
1: ไปเจอทีมอันดับ1
0: ที่3เจอที่1แน่ๆ
1: มันจะหนักอีก
0: แล้วก็กลุ่มนี้ที่1ที่2อ่ะก็อาจจะไปเจอที่1ที่2กลุ่มอื่นด้วยไม่ได้เจอที่3ด้วย
1: ครับ
0: เป็นกลุ่มที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทาง YouTube ก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเจอคู่เมื่อกี้เข้าไปขำน้ำตาแตกเลยครับ
1: เออเซเบเลเบเล
0: เซเบเลเบเล
1: ซื้อมาอยู่สเปอร์เลยปะ
0: โอ้ไม่ยาเลยพูดยาก
1: เซเบเลเบเล
0: ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเก่งหรือเปล่าได้บอลไปไม่กี่ทีเองนะ
1: เมื่อกี้เห็นยืนโอ้โหหลังชื่อมันยาวเฟ้ยเลยเซเบเลเบเล
0: อยากให้เกาหลีเข้าเล่นสนุกดีวิ่งสู้ฟัด
1: ไม่น่าพลาดนะเกาหลีก็ยิ่งแก่งนะ
0: เล่นบอลหรือเป่ากบกันครับไม่คิดว่าเช็คจะห่วยขนาดนี้เมสซี่ดีกว่าโดจบนะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่ของยิเทศนะบอกว่าแอนเดอร์สันแมนยูหมดโอกาสเพราะราคาแพงเกิน
1: ครับ
0: แมนยูอยากเจอปีศาจแดงดำ

0: อันนี้ไม่เรียกไฮไลท์ครับไฮไลท์ต้องมีภาพจังหวะทำประตูผู้เล่นนะอะไรนี่อ่านไม่เข้าใจนะฮะขอวอลเล่สาวไทยชนะครับดูโมโน29
1: ถ้าสูงเลยสวย
0: ถ้านักวอลเลย์บอลไทยสูง190ขึ้นไปสัก3คนวอลเลย์บอลไทยจะชนะได้มากเฮอริเคนเก่งจริง
1: ครับ
0: แต่มาคัตแรดฟอร์ดไม่เก่งเฮอริเคนเก่งจริงแต่มาคัตแรดฟอร์ดไม่เก่ง
1: ยิงสวยอยู่นะ
0: ยิงประตูได้เฉย
1: ๆยิงสวยนะปุ่นเครื่องก็ยิงนะ
0: ครับทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำทีมเป็นแชมป์เขาก็เลยบอกไงว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นนักเตะที่ถูกอันเดอร์เลทมากเลย
1: ใช่คือแบบตอนนี้คงไม่อันเดอร์เลทแล้วแหละ
0: ก็ตอนนี้อันเดอร์เลท
1: ล่ะ
0: ก็เนี่ยก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่เยอะนะคนที่แบบคิดแบบว่าเนี่ย
1: ต้องไปอยู่มาดริดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือถ้าเขาไปอยู่แบบบาร์ซ่ามาดริดตั้งแต่แรกแล้วก็กอบโกยแชมป์10-20รายการเนี่ยมันจะถูกมองอีกขั้นหนึ่งแต่อันนี้มันก็ยังติดภาพขี้แพ้ของตอนเขาอยู่สเปอร์อยู่
1: นานไปหน่อยอย่าง
0: น
1: ี้หร
0: อ
1: ทั้งที่
0: จริงๆอ่ะ
1: สถิติ
0: ส่วนตัวเขาอ่ะ
1: กระจุยนะ
0: เขาต้องไประดับแบบโอ้โห
1: ไม่แพ้ใครนะ
0: ไม่แพ้ใครในโลกแล้วนะนาทีนี
1: ้ครบเครื่อง
0: คือฤดูกาลนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยแกยิงไป69ลูกนะคุณแป๊ะทุกรายการทุกระดับเนี่ย69
1: อันนี้จะเพราะประตูไหม
0: จะเพราะประตู
1: ไม่รวมแอสซิสต
0: ์คือบ้ามาก
1: แล้วก็เป็นคนที่แอสซิสต์ก็ดีด้วยนะ
0: สุดอ่ะ

0: พงมาอีกแล้วคุณพงเมื่อกี้ที่บอกว่าเชียร์แอฟริกาใต้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เฮ้ยผมว่าน่าจะดีนะ
1: ฟานิเก้เปิดตัวแล้วอ่ะ
0: ไหนมาแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วไง
1: เออ
0: นั่นคือความสุขนะ
1: แล้วนี่มันฟานิเก้มันไม่ใช่ดีกว่า
0: ใช่ปะหรือเอาเสื้อมาดูถ้าไม่ใช่ก็จะมาชูเสื้อ
1: ไม่ใช่ทำไมมันหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ย
0: นามสกุลเดียวกันหรือเปล่า
1: ไม่รู้นี่ใครนี่เนี่ยฟานิเก้หรือเปลี่ยนหน้าวะเนี่ยฟานิเก้มันต้องหน้าอย่างงี้เออ
0: ชื่อหน้าเขาชื่อแย่หรือเปล่า
1: อ๋อเดี๋ยวๆว่ากัน
0: เอาคุณพงษ์อ่ะคุณพงษ
1: ์ไหน official แล้วนี
0: ่เออนี่หน้าตาอย่างงี้คุณพงษ์เมื่อกี้บอกที่บอกไปว่าเมื่อกี้แกบอกว่าเชียร์แอฟริกาใต
1: ้ครับ
0: ซึ่งผมว่าน่าจะดีใจนะที่เสมอนี่ก็บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ใหม่มาคุณพงษ์ใหม่แล้วคุณพงษ์ยังไม่นอนนะ
1: สู้ๆสว
0: ิตเซอร์แลนด์ต่อ
1: ครับผม
0: นะ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
1: ไม่แน่ใจแต่
0: ผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่านะ
1: แต่บอลสวิตมันก็คล้ายๆบอลโปรตุเกสคือบอลมันแข็งแกร่งก็จริงเล่นดีก็จริงแต่มันจังหวะสุดท้าย
0: ที่
1: ไม
0: ่ค่อย
1: มี
0: คือสวิตเราเห็นมาแทบจะทุกสมัยนะ
1: คือผมว่าไม่ชนะ
0: ฟุตบอลโลก
1: ไม่ชนะลูกเดียวก็เสมออ่ะ
0: อาจจะเชียร์หืดหน่อยแต่เป็นบอลที่มีทรงอยู
1: ่ก็ทรงอะดีหมดทุกอย่างอ่ะแต่มันก็เป็นบอลแบบถ้าจะว่าไปถ้าพูดตรงๆมันก็เป็นบอลน่าเบื่อคือแบบเล่นก็แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าย
0: ังไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นนะ
1: ใช่
0: แต่ก็คือสู้ได้กับทุกทีมสวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมเกรดบีดีๆทีมนึงนะ
1: ครับคราวนี้ไม่เห็นมีผู้สื่อข่าวทุกช่องรายงานหน้าสนามบอลโลกมาเลย
0: ไม่ไหว
1: ไม่รู้มีใครไปเพราะของผมนี่ก็ไม่มีนี่ครั้งแรกในรอบหลายปีเนี่ยที่หลายครั้งเลยที่ไม่มี
0: ดูเงียบๆนะส่วนใหญ่จะนะ
1: มันแพง
0: ส่วนใหญ่คึกคักกันนะ
1: มันแพงมากไปบอลโลกครั้งเนี้ยแล้วก็ไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มไงเพราะว่า
0: เวลาล่ะ
1: เพราะว่ามันไกลกันมากคือวันนึงอ่ะคุณดูได้เต็มที่คู่นึงแล้วก็อาจจะหลายวันด้วยถึงจะดูได้คู่นึงเพราะว่าคุณต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่งั้นทีมงานต้องเยอะก็จะหนักขึ้นอีก
1: มันก็จะ
0: ทุน
1: ใช่แค่ค่ากินอยู่ค่าที่พักค่าตั๋วนี่ก็แพงขึ้นมหาศาลแล้วอะแล้วไปมันก็เขาก็คงประเมินแล้วว่าอาจจะได้ดูไม่เยอะ
0: ครับ
1: อาจจะดูไม่กี่เกมเพราะว่ามันห่างกันมาก
0: มันต้อง
1: แบบมีเวลาเดินทางเยอะก็เลยคงดูว่าอาจจะไม่คุ้มนะฮะไลฟ์ถึงคู่ไหนครับ
0: ไลฟ์ทุกคู
1: ่ถึงคู่นัดชิงอะ
0: เนาะ
1: ใช่
0: ถ้าพูดถึงไลฟ์อะนะ
1: ถึงคู่นัดชิงนี้หมดฮะ
0: ที่รายงานสดแบบนี้นะครับ
1: ครับถ้าจะไปดูบอลโลกที่อเมริกาทันไหมครับใช้งบเท่าไหร่

0: คุณมีโจทย์เยอะคุณต้องทำอะไรคุณต้องระวังเ
1: นอะมองหน้ามองหลัง
0: เ
1: นี่ย
0: ใช่เชียร์เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นให้เข้ารอบต่อไปครับ
1: เกาหลีคือชนะมาแล้วไงนัดแรกอ่ะแล้วนัดนี้ถ้าหากผ่านเม็กซิโกไปได้แบบมีแต้มไหม

0: อังกฤษเนี่ยหลายๆคนก็คนหลายคนก็พูดง่ายว่าแช่งอ่ะคือไม่พอใจอ่ะเลือกทีมแปลกๆอะไรเงี้ยตัวผู้เล่นอาจจะแบบไม่โดดเออหมั่นไส
1: ้เป็นแบบสายลับเยอรมันมาทำลายอังกฤษหรือเปล่า
0: แต่ว่าอังกฤษเนี่ยอย่าประมาทอังกฤษมีลุ้นเข้ารอบลึกๆอ่ะผมว่าแต่ว่าจะถึงแชมป์โลกหรือเปล่าเลยผมว่าก็น่าจะเป็นอาร์เจนหรือไม่ก็ฝรั่งเศสแหละเยอรมันเยอรมันจะมาไหม
1: เยอรมันก็น่ากลัว
0: หรือว่ามันเปิดประตูเกินไป
1: ม
0: ีเป็นเจ็ดลูกเนี่ย
1: แต่ถ้าดูฟอร์มนัดแรกอ่ะก็ต้องให้อาร์เจนตินา

0: 7ชั้นเลยอ่ะ
1: ชั้นแบบซอยย่อยด้วยนะ
0: เออคือชั้นหลักๆประมาณ5ชั้นนะแล้วก็มีซอยย่อยไป
1: สวยจริงนะ
0: โคตรใหญ่เลยอ่ะ
1: สนามฟุตบอล
0: ก็จุได้นู่นนะฮะ 7-80,000 นะฮะเกินเพื่อไปเผลอก็เดี๋ยวตี2นะสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียนะครับคู่นี้ก็เสมอกันมาทั้งคู่นะฮะ
1: ใช่
0: สวิตเซอร์แลนด์นี่เกมนี้ส่งเอดินเชโก้ตัวจริงด้วยนะคุณแป๊กนะคู่กับดมิโตรวิชนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ไอของสวิตไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์เลยเมื่อกี้พูดผิดบอสเนียนะฮะส่วนสวิตเซอร์แลนด์นี่มีบริวเอมโบโลแดนเอนดอยนะครับการิชชาก้าแล้วก็เรโมฟอยเลอร์อะไรประมาณนั้นนะครับไอ้ริคาโดโรดิเกสก็ยังอยู่นะแบ็คซ้ายนะครับ
1: ยังอยู่อีกเหรออ
0: ยู่ครับอยู่อามานูเอลคันจี
1: ้
0: ค
1: ัน
0: จ
1: ี
0: ้ครับคู่กับอาเวดี้นะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวของเรานี่จะเป็นคุณสนกับคุณคมนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: มารายงานต่อนะครับทาง Facebook มีคอมเมนต์อะไรไหม
1: Facebook
0: เห็นดิเปิดเลยนะอยู่กันไปยาวๆนะช่วงฟุตบอลโลกนะครับก็มีรายงานสดให้ฟังกันตลอดนะฮะยันเช้าเลยบอกว่าเม็กซิโกจะ3แต้มไหมผมทายผลใน cheer.com ซื้อแพ็กเกจ5จุดๆแต่ผมลงทุนเช็คปานามามีผลกับการเชียร์ไหมครับก็เช็คเมื่อกี้ไม่รู้เป็นไงนะฮะปานามาไม่รู้นะปานามายังไม่เตะนะอีกนานนะ

0: นะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นนะว่าฟุตบอลโลกมันก็ไม่ห่างเลยนะคือไม่ว่าจะยังไงมันก็ได้สู้อ่ะ
1: ยกเว้นคุณเป็นแบบเอระดับเอจริงๆนะ
0: ครับ
1: นะเจนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มันยังมีคลาสอยู่นะครับ
0: เนี่ยคุณนี่สังเกตเหมือนผมเลยคุณก้องเกียรติเนี่ยไม่เห็นมีฮูลิแกนมาป่วนเลยนะคราวนี้ก็ไม่ค่อยดีนะคราวนี้ถือว่าเป็นบอลโลกที
1: ่ดูราบรื่น
0: ที่ดูราบรื่นดีนะ
1: ยังไม่ได้มีข่าว
0: ตำรวจอเมริกาน่าจะเฮียบอ่ะมีข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลอยู่อันเดียวที่แฟนบอลสกอตแลนด์ไปกินเบียร์หมดเมืองเลยนะกินเบียร์เขาหมดเมืองเลยนะฮะตีกงตีกันก็ยังไม่เห็นนะในสนามนอกสนามนะฮะโอเคเลยอ่ะในแมตช์เดน124เกมแรกที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะพี่ยุทธชัยไม่มาภาค

0: แคนาดาจะยิงเยอะไหมครับมีคนถามคำถามนี้เยอะนะสงสัยเห็น2ประตูนี่ก็ไม่ลุ้นนะ
1: คนเชียร์แคนาดาเยอะเจอกาตาร์ใช่ไหมแคนาดาเจอกาตาร
0: ์ใช่ก็ต้องเยอะไงเจอกาตาร์คนก็หวังว่าจะเยอะไง
1: แคนาดาก็ดูดีกว่าจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่ากาตาร์ก็น่าจะสู้ได้อยู
0: ่ครับ
1: แคนาดาก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่ไงแต่เราเห็นหลายๆทีมที่เขาไปเล่นเนี่ยแม้แต่จอแดนแม้แต่อะไรพวกเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะหาว่าบ้านตัวเองไทยเรายังอีกไกลอ่ะผมว่า

0: คู่แข่งที่เราต้องแข่งด้วยเนี่ยโดยเฉพาะทีมจากเอเชียที่ไปบอลโลกเนี่ยหรือว่าทีมในโซนต่างๆแม้กระทั่งในอาเซียนเราเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาไกลออกไปเรื่อยๆพัฒนาคือทุกทีมพัฒนาหมดแต่ของเราอ่ะพัฒนาบ้างไม่พัฒนาบ้างอยู่เฉยๆบ้างถอยหลังบ้างสลับวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ย
1: กลายเป็นว่าโควต้าที่เพิ่มมาเนี่ย8ทีมครึ่งมันโดนจะไม่ผิดอ่ะเอเชีย
0: เอเชียไป9ทีมนะคร
1: ับ9ใช่มั้ย
0: เออ
1: มันจะไปหนักไปหนักก็ขาประจำอย่างญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็ตะวันออกกลาง
0: ครับ
1: พวกนั้นแหละเขาขอบคุณที่คุณเพิ่มโควต้าให
0: ้
1: นะครับส่วนเรานี่ก็จะเหนื่อย
0: ใช่
1: นะครับบางคนบอกว่าทีมเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสขึ้นเราอาจจะมีโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบท้ายๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือพอเราไปดูแบบบางครั้งเราเห็นเฮ้ยเราก็สู้ได้จอแดนนู่นนั่นนี่อิรักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปเล่นอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็สู้กับพวกทีมจากยุโรปหรือทีมอะไรได้นะ
0: คือเขาเข้าไปสู้เขาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่
1: อาจจะแพ้อะไรแต่ว่าก็สู้ได
0: ้กูราซาวอย่างเงี้ยถึงแม้จะโดน7ลูกแต่เจอเยอรมันแล้วก็สู้เยอรมันช่วงแรกได้สู้ได้ดีด้วยเ
1: นาะ
0: ก็ถือว่าสู้ได้ดีอยู่ช่วงหนึ่งจนแต่ว่าเยอรมันพอเขาตั้งเต็มเกมติดแล้วเยอรมันยี่ห้อเขาไม่เคยผ่อนเขาถือว่าแบบนี้คือการให้เกียรติคู่แข่งเจอบราซิลเขาก็ยิง7ลูก
1: รวดจนเละ
0: คือเขาเล่นของเขาไม่สนใจว่าคู่แข่งจะโดนแล้วแหละเขาเล่นของเขาให้เต็มที่ดีที่สุดทุกนาทีนั่นเองนี่ไปบอลโลกครั้งนี้เยอะที่สุดคือยุโรป16ยุโรป16รองลงมาคือแอฟริกา
1: ครับ
0: แอฟริกานี่10แล้วก็เอเชีย9คอนเมนโบประเทศทวีปเขามีแค่10ประเทศก็ไปก็6แล้วแล้วก็คอนคาเคฟก็6
1: ครับ
0: ก็เนี่ยก็ถือว่าแล้วเมกไอเอเชียที่ไปแต่ละทีมทั้งออสเตรเลียอิหร่านอิรักญี่ปุ่นจอแดนกาตาร์ซาอุเกาหลีใต้อุซเบกก็ถึงจะแพ้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่น่าประทับใจเละเทะอะไรครับ
1: คือเขาก็ยกระดับของตัวเองขึ้นมาแล้ว
0: อีกอย่างที่ผมแอบคิดนั่งดูอีกอย่างถ้าสมมตินั่งคิดเราก็คิดไปเรื่อยอยากให้

0: ก็ที่อเมริกาก็เยอะคนไทยที่อเมริกา
1: เยอะอยู่นะเอาตอนนี้เกมสวิตกับบอสเนียที่ลงสนามแล้วนะ
0: ยังไม่ถึงเวลาคิกออฟเลยนะ
1: คิกออฟตอนตีสองนะฮะแล้วเราเอาไงพี่ฟังเราจะออกเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวรอออกตีสองเดี๋ยวสัก55แล้วกันเน
0: า
1: ะเพราะว่าเดี๋ยวให้คู่นั้นเขา
0: เข้ามาเ
1: ตรียมตัวด้วยนะฮะครับผมแต่ว่าเกมที่โซฟานี่ลงสนามแล้วนะฮะ
0: แล้วที่โอ๊กชอบไหมวิธีการของเขาเนี่ยการเอามายืนวงกลมอะไรอย่างเงี
1: ้ยผมตอนแรกก็ชอบตื่นเต้นดีนะแต่ว่าหลังๆมันเริ่มนานไปมันนานไปหน่อยอ่ะคือแบบพิธีการเหมือนพิธีเปิด

0: จัดรายการดีๆเวลาหิวดีเจเขากินอะไรกันล่ะครับคุณแป๊กกินอะไร
1: โอ้โหก็ผมจะซื้อของติดรถไว้เวลาผมแต่ว่าดึกๆผมก็ซื้อติดรถไว้เอาแล้วมาเคี้ยวกินเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่าตั๋วแพงครับเลยไม่ค่อยมีฮูลิแกนพฤหัสนี้ไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับเยอรมันรู้สึกแต่วันเสาร์วันที่สองคือวันเสาร์นะฮะในความคิดเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้สักสิบท
1: ีอิตาลี
0: ใช่ฮะคิดออกทีมแรกอิตาลีเนี่ยนะฮะนอกนั้นก็อะไร
1: ครับ
0: ไทยไง
1: นะก็อยากให้ไปอ่ะเนาะ
0: เดนมาร์กไทยเดนมาร์กครับ
1: นะครับดีว่าอันนี้คุณ26เอาคุณลงเล้งอ่ะนะครับดีว่าอังกฤษไม่เลือกโค้ชโปรตุเกสตอนนี้ผู้ทำลายโกลเด้นเจ็ด
0: แล้วอย่าลืมว่าโรเบโต้มาร์ติเนสเนี่ยเขาได้ทำทีมชาติเบลเยียมตอนโกลเด้นเจ็ดด้วยนะ
1: แล้วลุ้งเรืองสุด
0: ๆยุค
1: อาซา
0: เดอบรอยน์เสียดายสุดๆเลยอ่ะ
1: ลูกากูช่วงพีคทุกคนพีคหมดเลยตอนนั้นนะ
0: คือถ้าเป็นแบบเป๊ปสมมตินะเป็นหลุยเอนริเก้อะไรพวกเนี้ย
1: ไม่แน่ใช่ไหม
0: เป็นครอบไปคุม
1: อะไรสักแชมป์ยุโรป
0: ไปคุมทีมช่วง

0: เกือบโกลเด้นเจนเจเนเรชั่นเหมือนกันนะ
1: ก็ยังได้อยู
0: ่ก็ยังพอได้นะเนี่ยแต่กุนซือเป็นแบบเนี้ยคิดดูว่าวันนั้นถ้ากุนซือเป็นคอปข้างสนามเป็นคอปหรือว่าหลุยส์เอริเก้อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเดือดขนาดไหน
1: แล้วนี่ยังได้มาคุมโปรตุเกสในยุคที่ตัวก็ดีมากนะ
0: เขาก็มีดีของเขาเนี่ยแล้ววันนั้นเขาร้องเพลงชาติโปรตุเกสดังลั่นเลยนะผมก่อนเกมผมดูอยู่อ่ะโอ้โหโรเบโต้มาร์ติเนสนี่ร้องเพลงทีมชาติโปรตุเกสแบบคล่องเลยอ่ะสุดยอดอ่ะรู้งานจริงนะฮะต้องให้แกอย
1: ู่เป็น
0: ครับ
1: ดูบอลกันยาว
0: ๆครับผม
1: นะครับ
0: ยาวมากครับวันนี้ก็คู่สุดท้าย8โมงเช้ายังดีนะบางวันคู่สุดท้าย11 10โมงอย่างเงี้ย11โมงยังมีเลย
1: เชโก
0: ้ไปกับแฟนทีมด้วยนะครับเอดินเชโก้
1: ตัวจริงนะครับของหน้าจอมเก่าเลย
0: ครับก็อยู่กันต่อเลยนะ
1: อีบึกโคลาซินัส
0: โคลาซินัสผู้เอามือรับมีดมาแล้วนะฮะ โจรก็โจรอะ
1: นะก็น่าจะเป็นเกมสรุปอีกคู่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: ขนาดของเราก็โอเคนะโดยเฉพาะช่วงท้ายนะ
0: ครับบอกแล้วบอลโลกครั้งนี้มันมามันครึ่งหลัง
1: ตอนที่
0: เซเลเบเล่
1: ลงมานะ
0: ลงมาแป๊บเดียวแจ้งเกิดเลย ได้บอลไม่กี่ทีแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดว่าชื่อแกเนี่ยแหละฮะ
1: คู่นี้น่าสนุกแหละ
0: แต่คู่นี้ใครถามเข้ามาเอาทัศนะของซัตตันไปแล้วกันนะคิดซัตตันว่าคู่นี้เสมอนะฮะ เสมอ1ประตูต่อ1ส่วน AI พีดิกนี่บอกว่าสวิตชนะ 2-1 ไปพิจารณากันเองแล้วกันนะฮะ
1: 2ก็จะเริ่มสำคัญขึ้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะช่วงนี
1: ้ครับ
0: เราสองคนก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ครับผม
0: ผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวไปด่าเจ๋งตอนตีห้าเลยก็ไม่ใช่นะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนี้นะครับผมกับคุณแพ็คลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี่
5: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
2: เอ็มคอร์ด Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุก

0: ชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
12: ์ของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอสเนียนะครับโดยสวิตวันนี้เนี่ยมีเกรกอร์โกเบลเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังเนี่ยใช้ริคาร์โดโรดิเกสครับมาเรียคันจีนิโกเอลเวดี้แล้วก็ซิแวงวิทแมร์นะครับเป็น4กองหลังกลางมีทางด้านของกรานิตชาก้าครับเรโมฟรอยเลอร์นะครับแล้วก็แอบิเชอร์นะครับยืนเป็น3มิดฟิลด์ส่วนตัวรุกวันนี้เนี่ยจะเป็นฟาเบียนรีเดอร์บริวเอมโบโลแล้วก็แดนเอนดอยก็มีการเปลี่ยน3ตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับถอดเดลิซากาเรียนั่งสำรองนะครับถอดรูเบนวากัสนั่งสำรองนะครับแล้วก็เลือกใช้ฟาเบียนรีเดอร์นะครับแทนที่ของรูเบนวากัสรวมไปถึงซิแวงวิทแมนเนี่ยแทนที่ของเดลิซากาเรียนะครับก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับสำหรับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยวันนี้จะมีเนคลาวาซิลเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังเนี่ยประกอบไปด้วยเซอัตโคลาซินัตนะครับเอมาเดดิชนะครับตาเร็กมูฮาเรโมวิชนะครับแล้วก็อีกคนคือนิโคลัสคาติดนะครับยืนเป็น4แบ็คโฟนะครับนะที่กองกลางวันนี้จะมีเอมาเมมิชนะครับยืนทางขวาซ้ายจะเป็นเคริมอลัยเบโกวิชนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยจะเป็นอีวานซุนยิตจับคู่กับทางด้านของเบนจามินทาฮิโรวิชนะครับแล้วก็คู่หน้าครับวันนี้เอดินเชโกจับคู่กับเอเบรินเดมิโรวิชนะครับก็เป็นเสียดรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับสวิตกับบอสเนียฝั่งบอสเนียเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันนะครับส่งเชโก้ลงตัวจริงส่งอลายเบโกวิชรวมไปถึงอีวานซดยิตลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไปดรอปพวกอะไรอ่ะที่เล่นไม่ดีเกมที่แล้วนะครับอย่างทางด้านทาบาโควิชหรือว่าโจวอลูคิชคนที่ยิงประตูให้นัดที่แล้วนะครับวันนี้เป็นแค่สำรองเท่านั้นเองนะครับน้องสดมาแล้วสวัสดีน้องสดด้วยนะครับผม
13: ครับสวัสดีคุณอธิคมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับ
12: ครับ
13: วันนี้นี่มีติดอีกไหมสวิต
12: อันนี้ไม่รู้อ่ะรู้แต่วันนี้เช็คเอิร์ดแล้วหนึ่ง
13: นำซะเร็วแล้วก็ยังเป็นทีมที่ไม่ชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเช็คเกียร
12: ์ครับผมนะครับแล้วก็เป็นแต้มแรกของทั้งสองทีมนะทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็สาธารณรัฐเช็คในเกมที่แล้วนะครับก็ต้องไปว่ากันต่อในเกมสุดท้ายนะครับแอฟริกาใต้ไปเจอเกาหลีใต้นะครับ
13: ใช่
12: แล้วก็เช็คก็จะไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกส่วนกลุ่มนี้กลุ่ม B ทุกอย่างยังเท่ากันหมดนะครับมี1คะแนนเท่ากันเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็มีการปรับตัวเพื่อนพอสมควรทีเดียวทั้ง2ทีมนะสวิตเกมที่แล้วนี่เดนิสซากาเรียเป็นตัวจริงนะครับวันนี้ก็เลือกใช้ซิแวงวิทแมร์นะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าแบ็คก็ควรจะเป็นแบ็คนะครับไม่ควรจะเอามิดฟิลด์ไปเล่นแบ็ค
13: ไม่ต้องไปสลับเยอะมูรัตยาคิน
12: ใช่นะครับผู้สินวันนี้เป็นชูอัลปินเยโรจากโปรตุเกสนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเก็บ3คะแนนได้บอลยัดขึ้นมาจังหวะ

0: นี่เอโบโลพักแล้วคืนมาตรงกลางสวิตเบิ้ลทิ้งออกมาทางด้านฝั่งขวาผู้สินมองว่าเอโบโลมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับให้เป็นฟรีคิกของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับ
1: จังหวะจะทิ้งบอลเนี่ยไดเรกมาให้นะครับอิลเอโบโลแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับก็โอกาสเยอะครับเกมที่แล้วครับรีเอโบโลในนัดที่เล่นกับกาตาร์ยิงได้ประตูเดียวนะครับจากจุดโทษวันนี้เล่นมาประมาณ5นาทีครับแมสวิสก็ดูพยายามที่จะแก้ตัวจากนัดที่แล้วนะครับ
0: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะครับที่กำลังรับฟังเครือข่ายสถานีของ FM 99 Active Radio ของเราอยู่นะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับสวิตกับบอสเนียคุณอิเซนสนว่าไงครับเซนสน
1: มองว่าสวิตจะไม่เอิดแล้วก็น่าชนะได้ขาด เพราะว่าอย่างนัดที่แล้วบอสเนียนี่ถ้าว่าตามตรงคือถ้าไม่ได้ประตูนำก่อนจะเตะมุมแล้วก็ถ้าแคนาดาคมๆนี่ก็วันนั้นจริงๆควรไม่มีแต้มนะ ผมยังชอบสวิตอ่ะก็ถ้าไม่ผิดฟอร์มก็ควรจะชนะมากกว่า1นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะคุณมองว่าไง
0: ผมก็เห็นด้วยกับเซนสนครับผมว่ามันน่าจะคือโดยพื้นฐานอะสวิตดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกมรับของบอสเนียเนี่ยจะแข็งแกร่งขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับแต่เห็นแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าบอสเนียเนี่ยไม่แพ้ใครมา9เกมติด
1: เหนียวเหนียว
0: ในทุกรายการที่ลงเล่นแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือพวกเขาเป็นทีมที่ขยันเสมอมากนะครับ9เกมที่ไม่แพ้ใครเนี่ยเสมอหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมานะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยก็หนักไปทางเสม
1: อ
0: นะครับแล้วก็ไปชนะอิตาลีมานะครับในรอบชิงตั๋วเข้ามา
1: เพลย์ออฟครั้งสุดท้าย
0: ส่วนใหญ่เสมอหมด
1: ส่วนการอื่นใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็4689899นะครับส่งมาพูดคุยกับเรา2คนได้วันนี้อยู่ถึง5:00 เลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ทาง YouTube ก็จัดมาคอมเมนต์มาพูดคุยได้
0: เปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เตะมุมของสวิตโดนสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับยังเป็นลูกเตะมุมอีกรอบนึงครับของสวิตเซอร์แลนด
1: ์เติมมาเล่นเซตเพลย์ครับเมลคานจีนะครับจากอินเตอร์มิลานนะครับเตะไปแล้วครับเล่นสั้นของสวิต
0: บอลของริคาร์โดโรดิเกสยกมาจากหน้ากรอบเขตโทษโดนบอสเนียดักทิ้งมาได้ก่อนครับนี่หรือว่ามิโรมูไฮที่พลาดทำเข้าประตูตัวเองในเกมที่แล้วนี่จะยังมีอนาคตหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ยังมีชื่อเป็นแค่สำรองครับมิโรบูไฮแบ็กจากฮอฟเฟนฮามนะครับจังหวะนี้กลางของสวิตเก็บบอลได้แต่ว่าโดนอัดล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของสวิตเล่นเร็วเลยซ้ายได้ขึ้นสวิตเซอร์แลนด์วางยาวออกมาทางซ้ายจังหวะนี้จีใส่กรอบเขตโทษก่อนจะไหลเข้ากลางมาลูกนี้ยังโดนดักไม่ได้ครับบอลขึ้นมาอีกครั้งนึงสวิตเซอร์แลนด์เก็บบอลตรงกลางแต่ยิงไกลลูกนี้มีหัวของแนวรับบอสเนียแย่ไว้ก่อนครับบอลกระโดดออกหลังเป็นนิโคลาคาติชครับใช้หัวบล็อกบอลยิงของกรานิตชาก้าออกหลังไปเป็นเตะมุมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ชาก้าได้สัตว์ได้สายเต็มหลังเท้าเลยนะครับบริเวณหัวกะโหลกโอ้แต่นิโคลาคาติชครับสกัดออกไปก็หน่วยก็ตายครับทั้งคาทั้งติชเลยนะนี่เกิดมาเป็นแนวรับอย่างแท้จริง
0: จังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเต็มข้อหน่อยหัวขาดแต่มุมทางขวาเล่นสั้นเป็นจุดสวิตขวางมาหน้ากรอบเขตโทษยังไม่เปิดเร็วครับย้อนกลับมาทางขวาอีกทีนึงได้ยกเข้าไปลูกนี้โดนบอสเนียแย่ไว้แล้วแก้เกมหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองขึ้นมาจังหวะนี้ดีดออกซ้ายบอลของทางด้านบอสเนียครับอะไรเบโกวิชต้องคืนหลังกลับมาก่อนแล้วย้อนลึกกลับไปถึงบราซิลเลยครับผู้สาประตูเซตบอลสั้นขึ้นมาคาติดออกไปทางขวาที่เอมาเดดิดพลิกได้ตรงกลางของบอสเนียแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นฟาวของบอสเนียไปแล้วครับ
1: ก็ได้ฟาวครับบอสเป่าให้สวิตเล่นครับเป็นบอลของสวิตนะครับแล้วทางซ้ายบุกต่อเนื่องเลยครับ
0: ได้เปิดยัดเข้ามาไม่ถึงบริเวณเอโบโลอีกครับสวิตเซอร์แลนด์บอลกระดอนออกมาจังหวะนี้บอสเนียพยายามจะแก้ออกมาเชโก้เชโก้ไปเอาบอลไว้แล้วหาเพื่อนอยู่เลือกคืนหลังกลับมาให้สาดทิ้งขึ้นมาเลยครับมูฮาเรโมวิชเตะมาไม่มีอะไรครับเป็นสวิตดักคืนกลับมาได้อีกรอบหนึ่ง
1: วันนี้สวิตต้องชนะสัก 2มั้ยช่องว่าง
0: ใช่มั้ยสายขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเอ็นดอยวันนี้โดนมาอยู่ฝั่งซ้ายนะได้ตักเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ผ่านมูฮาเรโมวิชอีกครับ
1: อยู่ตรงไหนก็ได้เอ็นดอยแต่ช่วยทำตัวให้มีประโยชน์กว่านัดที่แล้วนะ
0: ทะลุช่องสวยเอ็นดอยยัดลูกนี้หน้าต่างครับโอ้โหได้ยิงทางกราบซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับแดนเอ็นดอย
1: พอเดนเอ็นดอยยิงเสร็จนี่กองเชียร์สวิตนี่สายหัวเลยครับคือมีเวลามีพื้นที่นะครับแต่ว่าเหมือนแต่งบอลยาวไปหน่อยครับจังหวะสุดท้ายก็เลยตามยิงด้วยซ้ายแล้วมันเข้าแค่หน้าต่างครับยังไม่นำครับสวิตเซอร์แลนด์และใน YouTube นี่หลายคนนี่เหมือนต้องการต้องการสวัสดีครับเซนสนรบกวนฟันธงครับเซนสนว่าใครชนะครับและคนละท่านกันด้วยนะอันนี้บอกเสียงนี่คุ้นเคยครับชอบมากครับ
0: 10นาทีแรกที่โซฟาสเตเดียมนะครับยังเสมอกันอยู่0ประตู0สนามนี้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยที่นั่งประมาณ 4,600 แต่พอเป็น NFL เนี่ยที่นั่งกระโดดไป 70,000
1: ต่างกัน
0: นะครับก็คือพอเป็นอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันสามารถยืนได้นะยืนเชียร์ได
1: ้แต่ผมเช็คกันบ้านคุณวันนั้นนี่ออสเตรียเนี่ย
0: ใช่ไง
1: น่ามินเมย์เลยนะนาทีสุดท้ายเลยนะจุดโทษในสุดท้ายเลยนะ
0: เฮ้ยสีดีต้องดูตอนแห้งผมเตือนคุณแล้ว
1: คือแบบไอ้ให้ไม่ให้ตรงนั้นสำคัญเลยนะ
0: คุณดูนอร์เวย์สิ 4-1 ไหม
1: โอ้โหนอร์เวย์นี่โอ้สู้มีดเกีย
0: บอกแล้วว่าบอลไม่มีมารยาทยิงมันอยู่นั่นแหละยิงไม่พักยิง
1: แล้ววันนี้มีอะไรบ้างอ่ะวันนี้เช็คมีไหม
0: เช็คเช็คหลับไปแล้ว
1: เรียบร้อยมีใช่ไหม
0: ม
1: ี
0: ดิ
1: แล้วแคนาดากาตามีไหม
0: ชอบแคนาดานะยังเชื่อว่าแคนาดาเฉียบกว่า
1: เม็กซิโกเกาหลีใต้อ่ะ
0: คู่นี้นี่ไปทางแบบยิงเยอะดีกว่าคู่นี้ก็น่าจะยิงกันเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครชนะ
1: ผมมองว่าเกาหลีใต้ไม่แพ้
0: ค
1: ู่นั้น
0: สองสองไหม
1: ประมาณนั้น
0: คือเม็กซิโกอ่ะพอไม่มีมาตินอ่ะเซนเตอร์แบ็กที่ติดโทษแบนอ่ะผมว่ายุบไปเยอะนะครับ
1: ไอ้นี่ดิเซซ่ามอนเทส
0: เซซ่ามอนเทส
1: เออแต่นัดที่แล้วเซซ่ามอนเทสโดนไล่ออกนี่ผมก็งงนะ
0: ใช่
1: มันโดนไล่ออกได้ยังไง
0: โดนแบบงงๆอ่ะก็เป็นเหมือนจะเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวล์ไงตัวสุดท้ายกองหลังตัวสุดท้ายพอดี
1: คุณสตาลินบอกผมรักเซียนสนโอ้โหขอเลขบัญชีอะไรครับขอเลขบัญชี
0: หวานเจี๊ยบ
1: โอ้สุดยอดน่ารักมากSMS หน่อยกูมานมากแล้วอ่ะ
0: มีบอกว่าไม่ได้ดูทุกคู่ครับแต่ผมรู้ทุกคู่ครับผมวิ่งผัด4ครับ
1: มีแต่นักวิ่ง
0: มีบอกว่าคืนนี้ให้คมที่1ส่วนที่2อ้าวคู่คนอื่นมีอีกตั้งเยอะนะครับ
1: เสียงแท้ดังฟังชัดไม่ต้องเอียงหูฟัง
0: ครับ
1: โอเคก็ขอบคุณครับ
0: สวิตออกซ้ายมาจังหวะนี้แดนเอ็นดอยครับริมเส้นริมกรอบเขตโทษจากซ้ายเคาะเข้ากลางชาก้าให้มาพลิกได้แล้วเปิดยัดข้ามมาลูกนี้ไม่มีตัวจบครับบอสเนียยังช่วยกันดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับเกือบจะได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับสวิตลูกนี้ยังไม่ได้ครับติดทาริกมูฮาเรโมวิชครับ
1: จังหวะนี้ผมพักสั้นๆครับเหมือนเดิมโอ้โหให้มาแม่จะไปควายยิงครับเอ็นดอยยิงง่ายๆก็เข้าแล้วครับแต่เอ็นดอยจะไปควายยิงแล้วมันไม่โดนก็เลยมูฮาริโมวิชครับเคลียร์ได้แม่แอคอีกแล้วผ่านไป13นาทีครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เขาอาจจะแค่เล่นพลาดหรือเปล่าคุณใครจะแอคกันตั้งแต่12นาทีแรก
1: โอ้บางทีจิ้มก็เข้าแล้วขออภัย
0: บอลทางซ้ายขึ้นมาครับเรมอนไฟเลอร์
1: นี่คุณเด็กรถเขียวบอกกูมานกระซิบครับบอสเนียเสมอครับวันนี้กูมานนี่คนละค่ากับคุณนะครับที่แล้วกูมานเขาเชียร์ฝรั่งเศสเหมือนคุณ
0: บอกได้เลยครับคุณฟังท่านเชื่อหมอครับหมอเล่นมา
1: หมอว่าเจ็บไปหลายคนแล้วฮะ
0: เมื่อวานนี้อย่างเจ็บเอ้ยแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เจ็บมาก
1: เมื่อวานตามทรง
0: เมื่อวานตาม
1: เมื่อวานนี้โคลอมเบียเลยเรือธงผมเลยชิวแต่ว่าไอ้โปรตุเกสเนี่ยที่ตั้งแต่คู่แรกเลยนำเร็วด้วยเหมือนเดิม
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตทางขวายังต่อบอลขึ้นไปไม่ได้ครับโดนดักย้อนกลับมาก่อนบอลขึ้นกลับมาแนวเซนเตอร์แบ็กครับอาคันจีมาเรียอาคันจีเล่นสั้นๆกับเรโมฟรอยเลอร์ลากมาถึงหน้ากรอบเขตโทษฟรอยเลอร์ฝากออกขวามีตัวเติมแล้ววิทแมร์เปิดเข้ากลางไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งเข้ามาก่อนจะได้สวนกลับครับบอสเนียเอเบรินเดมิโรวิช ให้อีวานซูจิชเบิ้ลลูก

0: นี้หลักร้อยอุ้ยแล้วแต่อ้อมแล้วใช้ความเร็ววัดเอาแล้วครับบอสเนียหลุดขึ้นไปทางด้านกราบขวาครับบอสเนียเติมขึ้นมาทางขวาแล้วโยนลึกเหลือเกินครับลึกออกหลังไปเลยครับมีเพื่อนเติมมา2คนนี่ไม่มีใครเข้าเป้าเลยครับทั้งเอเบรินเดมิโรวิชแล้วก็เอดินเชโก้ครับ
1: บอสเนียเถียงอ่ะเป็นนางเมมิชนะครับเมื่อสักครู่ตรงนี้นี่สปินหนีแบ็ควัยรุ่นครับริคาร์โดโรดิเกสโอ้โหแบ็คตัวเก่าแล้วเมมิชเปิดให้ใคร
0: ให้ใคร
1: โอ้โหเปิดออกหลังไปเลยครับนี่คุณวิทิพงศ์บอกด้วยเวลามีชาก้าทำให้พี่2คนได้ภาคสวิตช์2นัดไม่ต้องก็ได้นะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาก็ได้นะคือหน้าตาเราเหมาะกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
1: ์ใช่เรา
0: คนอื่นอย่างพี่แป๊กเมื่อกี้พี่แป๊กได้แอฟริกาใต้ไปใช
1: ่
0: ไหม
1: แล้วเมื่อกี้พี่โอ๊ก
0: พี่โอ๊กแอฟริกาใต้ไป
1: เราอาจจะเกิดที
0: ่
1: ซูริก
0: ใช่อา
1: จจะเกิดที่ซูริก
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ โลซานอย่างเงี้ย
1: เวเฟอร์
0: ใช
1: ่นี่บอกขาติดได้หนึ่งฮาครับจากคุณวุฒิพงศ
0: ์ครับผม
1: นี่บอกตอนนี้หมอคุยขยะกินอยู่ป่ะครับคุณรัฐยลักษ์โอ้โหบอกว่าสวัสดีครับคุณพรมน้องสนนะสวัสดีนะฮะ
0: ครับ
1: วันนี้มีใครดูบอลบ้างป่ะเพราะว่าบางคนอาจจะวันนี้แอบพักผ่อนนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคู่4คู่วันนี้บางทีก็ดูเบาไปหน่อย
0: ผมว่าเบาตั้งแต่คู่กาหน้าเมื่อวาน
1: แล้วเฮ้ยแต่กาหน้าเมื่อวานมันก็มีนาทีบาป
0: เข้าใจไงแต่หมายถึงว่าความน่าสนใจของเพื่อนการท่าปานามาก็คนอาจจะพักแล้วค่อยตื่นมาดูตอนเช้
1: านักถ่ายพูดคุยกันได้นะครับ Facebook Live นะครับ YouTube Live แล้วก็ SMS กับ48899ทิ้งบอลมาซ้ายครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เก็บบอลได้ก็จริงแต่ว่าลูกนี้ยังโดนแซะทิ้งออกมาก่อนครับบอสเนียแก้วมาได้โดยเอมาเดดิชแล้วก็พยายามจะไปเอาคืนครับแดนเอนดอยสุดท้ายบอลเป็นฟาวล์ของเอนดอยครับ
1: หลังจากช็อตแรกชาร์จไม่โดนตรงนี้ไปฟาวครับใส่เดดิชนะครับแบ็กจากเบนฟิก้าครับนี่บอกว่าพี่สวนภาคอยู่ทรูวิชั่นไหมครับเสียงคุ้นๆจากคุณใจเย็นอาจจะให้ผมไปทุกที่เลยแหละ
0: พี่บอกว่าได้พวกพี่น่าจะแอบเงินเบียร์ไปฝากแบงค์สวิตครับผม
1: เป็นไปได้ขอให้มีให้แอบอ่ะ
0: ถูก
1: น
0: ะครับบอสเนียเปิดขึ้นมาไม่ถึงเอเบรินเดมิโรวิชโอ้โหลูกนี้พยายามจะเข้าไปแย่งบอลของกรานิตชาก้าโดนเตะคว่ำเลยครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ก็เหนือกว่าชัดเจนแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่าน16นาทีครับแต่ว่าจังหวะทีเด็ดทีขาดรวมถึงจังหวะสุดท้ายยังมีน้อยไปหน่อยครับบอกสวัสดีครับ FC จากซานดิเอโกโอ้วันนี้ก็ในสหรัฐนะได้ไปดูบอลบ้างไหมครับคุณ
0: เอาถ้า
1: ธนพล
0: หมายถึงว่าถ้าที่อเมริกาเขาไม่มีให้ดูฟรีหรอก
1: หมายว่าที่เขาเลยเพย์เปอร์วิวไปแล้วอเมริกา
0: แต่ผมรู้มาว่าพวกค่าโดยสารค่าตั๋วในการเข้าดูแต่ละเกมแพงมากนะครับ
1: ใช่อ
0: ย่างล่าสุดเนี่ยตั๋วนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกคราวนี้ทะลุไปหลักแบบ10ล้านแล้วนะณเวลานี้200,000ยูโรโดยประมาณ17นาทีผ่านครับสวิตซ์0บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา0ครับ
1: ครับสวิตเซอร์แลนด์นี่นอกจากแบงค์นอกจาก
0: นาฬิกา
1: ช็อกโกแลตนอกจากนาฬิกานี่คุณมีนึกถึงอะไรอีกไหม
0: สวิตหร
1: อ
0: ก็หลอดไฟไง
1: ฮะ มุกเหรออันนี้คือมุกใช่ไหม จะเล่นอะไร
0: ส่วนสวิตวางยาวมาลูกนี้ทางขวาซีแวงวิทแมจี้ลูกนี้สุดเส้นเปิดก็ยังไปติดบล็อกครับโดนอะไรเบโกวิชตามมาบล็อกออกข้างไปได้ก่อนครับแล้วคุณนึกถึงอะไรสวิตอะไร
1: ไม่เดี๋ยวก่อนไอ้หลอดไฟก่อนเอาเคลียร์มุกก่อน
0: ผมจะข้าม
1: อะไรอ่ะ
0: ก็สวิตไงถ้ากดสวิตแล้วก็คุณก
1: ็โอเคโอเคผมก็แบบ
0: ทำไมต้องให้ผมอธิบายเยอะ
1: ก็จะได้เคลียร์ไงว่าไม่ได้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าเฮ้ยผมพลาดอะไรไปเปล่าเพราะถ้าหลอดไฟนี่อาจจะคิดถึงเนเธอร์แลนด์ไงแบบฟิลิปอะไรเงี้ยมันอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด
0: ์ส่วนสายขึ้นมาลูกนี้จะเปิดของแดนดอยครับยัดเข้ามาที่หน้ากรอบ6หลายโดนดักทิ้งออกข้างไปก่อนครับ
1: โอ้รีบพากบอลเลยพอเจอบุ๊กแบบหลอดไฟเกี่ยวกับสวิตก็เกี่ยว
0: อะไรที่มันแห้งก็ผ่านไวๆอ่ะ
1: แต่ตอนนี้สวิตบุ๊กไม่พักเลยครับแต่ก็ช่วยคมๆหน่อยแล้วเปลี่ยนแกนมาขวาครับ
0: อู้ซีแวงวิทแมเพื่อนโยนมาให้จะตวัดเข้าไปก็ไม่โดนอีกล้นไปไหนไม่รู้เลย
1: เปิดนี่เสียงแบบนี้เ

0: โอ้เปิดไม่โทนครับเปิดวืดครับวิดแมวันนี้เพิ่งได้เป็นตัวจริงนะครับ
1: อยู่ว่าจบบอลโลกนี้ผมขอว่าดูบอลจนเปิดฤดูกาลเลยครับผม
0: ทำไมอ่ะ
1: น่าจะอ่อมอ่ะน่าจะอ่อมแต่การแบบว่าติดตามเกือบทุกคู่อะไรอย่างเงี
0: ้ยหรือว่ามันเบิกล่วงหน้าช่วงเปิดฤดูกาลไปแล้ว
1: อ๋อชอบใช้เงินอนาคต
0: เงินอนาคต
1: นี่เขาบอกว่าตั๋วแพงมากจริงส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของสวิตลูกนี้ก็ยังตรงตัวนิโคลัสวาซิลิคครับจังหวะวิ่งเข้ามายิงของแดนดอยหน้ากรอบเขตโทษ
0: จังหวะสุดท้ายครับยังเป็นปัญหาของสวิตเซอร์แลนด์ครับนี่อุตส่าห์เก็บตกได้แล้วครับแล้วก็โอ้โหทางวากาสเนี่ยขออภัยเป็นลีดเดอร์เนี่ยปล่อยให้เอ็นดอยได้ยิงแต่ว่าก็ยังไม่หนีมือทางวาซิลครับ
1: กระดกบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนสกัดครับ
0: นี่บอกอ๋อทำงานครับแล้วก็ดูในไลฟ์สดเอาคุณใจเย็นถามเพิ่มแล้วภาคประจำอยู่ที่ไหนครับก็เนี่ยครับอยู่ FM 99เลยเหรอ
1: เฮ้ยใช่เหรอเขาเรียกสน BG อยู
0: ่แล้วมี BG ด้วยโมโนด้วย
1: เห็นไหมผมเนี่ยอยู่แค่ที่นี่ที่เดียวจริงๆที่เหลือเป็นแค่เงา
0: เดี๋ยวบอกคุณคมครับพอดีติดต่อจาก True Vision นะ
1: โอ้
0: พร้อมไหมฮะ
1: มาเลยครับ
0: นี่
1: ขอให้มาเลยครับส่วนจังหวะนี้จะขึ้นทางซ้ายของเอ็นดอยก็ยังโดนกดดันอยู่ครับดักกลับมาได้ก่อน
0: โอ้เปิดทิ้งมาก็เหมือนคืนบอลให้สวิสเอามาบุกใหม่นะครับผ่าน20นาทีครับเปอร์เซ็นต์การของบอลชัดเจนเลยครับว่าสวิสเหนือกว่าครับ
1: กานิชาก้าทะลุช่องขึ้นมาพลิกได้ลูกนี้โดนปั๊มครับริวเอเบโลเล่นไม่ได้คือบอสเนียเนี่ยอาจจะต่อบอลไม่ดีขึ้นบอลไม่ได้แต่ว่าก็เข้าไปหาพวกเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องยิงประตูขอตัวมุมเยอะๆก็พอครับผ
0: ม
1: ถึงตรงนี้นี่ผ่านมาประมาณ20นาทีนะครับเตะมุมไปแล้ว4ครั้งครับเยอะนะ4ครั้งใน20นาทีเนี่ยบอลขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับจากกลางสนามให้มาทางขวาฝากไว้ได้ยังไม่ได้ครับก็คือกลับมาตั้งใหม่ที่ตรงกลางชาลิตรากานิชาก้ามีสถิติที่น่าสนใจจากเกมที่แล้วนะครับก็คือในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม B เนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จมากสุด มีความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงสุดแต่บอสเนียกลับกันเลยนะครับในกลุ่ม B เนี่ยพวกเขามีสถิติจ่ายบอลสำเร็จน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อัตราความแม่นยำในการจ่ายบอลแย่ที่สุด
0: ก็รับทั้งเกมอ่ะบอสเนียวันเจอเจ้าภาพแคนาดา
1: ส่วนจังหวะนี้หน้ากรอบเขตโทษสวิตไบบอลออกมาทางขวาได้ยกไปเสาไกลลงไกลไปไหนครับขาดเกินอยู่ตลอดครับสวิตเซอร์แลนด์บอลของเอ็นดอยคืนกลับมาหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้วางเท้ายิงไม่ตรงกรอบครับกดด้วยขวาลูกนี้ของเรโมฟรอยเลอร์ครับผ่านหลังเข้าออกไปหลังประตูเลยครับ
0: คือมีระยะลุ้นส่องได้ครับเรโมฟรอยเลอร์น้ำหนักก็ได้นะครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบครับเข้าหน้าต่างอีกแล้วแล้วตามธรรมเนียมครับครึ่งทางของครึ่งแรกครับไฮเดรชั่นเบรกครับพักดื่มน้ำกันก่อน
1: ระหว่างเขาไฮเดรชันเบรกเราก็ต้องฮีลไลท์กันนะครับ
0: อ๋อคุณเอานี้คุณเอาเหรออันนี้คุณ
1: ไม่คุณหยิบตรงนั้นไม่ได
0: ้ได้คุณก็ลองไปแบบว่า ดูแลสุขภาพเข่าบ้าง
1: ใช่นะครับเขาไฮเดรชันกันเราฮีลไลท์นะครับแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดช่วงนี้ต้องระวังนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮีลไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวม4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: นะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ส่วนใครอยากสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกนะครับเฟ้นหา M-Court Super Fans ครับในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งใจเชียร์ทีมโปรดนะครับโดยสามารถเชียร์ชาติที่ชื่นชอบได้นะครับลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net

0: ามารถเริ่มต้นใช้งานง่ายๆครับที่ M-Core Superfan Starter นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ก็ใช้บัตร M-Core Superfan Diamond เนี่ยราคา500บาทแต่โหวตได้ถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็โอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการครับรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลอันดับ2นี่ก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลอันดับ3นี่มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็อันดับ4เป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับนอกจากนั้นยังมีภารกิจสำหรับสมาชิก M Core Superfan นะครับจะรับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcore.net นะครับสมัครร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับจัดไป
1: ผมเนี่ยอยากได้มอเตอร์ไซค์มากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
0: อ๋อแสดงว่าถ้าคุณได้รางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยไม่เอาขอรางวัลที่2
1: ขายนะครับ
0: ให้ได้ก่อน
1: เออ
0: สมัครก่อนเลยเนี่ยอย่างอาทิคมเนี่ย500บาทเดี๋ยวต้องซื้อสัก10ชุดเพราะว่า500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตคุณซื้อ10ชุดก็ได้ 3,000 โหวต
1: ถ้าซื้อ 5,000 ก็คือ 3,000 โหวต
0: เออ
1: นะครับยืมตังค์ก่อนดิ
0: ล่ะนี่ไงไม่แต่ว่าคุณเล่นได้ผมเล่นได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำอสมทเล่นไม่ได้ไง พี่เอกฮิมงี้เล่นไม่ได
1: ้ มันสายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับกลับมาเตะกันแล้วนะครับก็มีการตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคูลิ่งเบรกนะครับว่าสมควรจะต้องมีหรือเปล่า
0: เขาเรียกคอมเมอร์เชียลเบรกคอนเซลไงก็ถ้าเป็นไม่ใช่ในประเทศเราอ่ะอย่างผมเคยเจอลิงก์จากเกาหลีใต้เงี้ยตัดเข้าโฆษณาเลยนะถ้าไอไฮเดชันเบรกเนี่ยขออภัยครับสัญญาณภาพมีปัญหานิดหน่อยอ๋อคุณจะเอานี่ใช่ไหมจะหาเงินไปโหวตใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่ไงขอที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์อ๋อ
0: เออ
1: เขาจะให้เราใช่ไหม
0: ก็คุณบอกว่าขาดวันนี้เ
1: ก่อนฟาร์มกันจังหวะนี้บอสเนียก็ยังขึ้นบอลไม่ได้ครับโดนดักสวิตทะลุช่องมาลูกนี้มีตัวเรโมวิชครับมาดักไว้ได้ก่อนสาดยาวขึ้นมาจังหวะนี้สวิตก็ยังดักได้อีกรอบนึงบอสเดียพยายามจะเก็บตรงกลางไฮบอลจังหวะนี้บอสเนียได้บุกบ้างแล้วครับซ้ายของบอสเนียเติมขึ้นมายังเปิดไม่ได้ครับเคาะคืนหลังกันมาก่อนโคราชินัทให้มาทางซ้ายเมมิดเอมาเมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางมาฝากไว้บอลกลับไปอยู่ทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับสุนยิตให้มาโยกลูกนี้จะหาช่องเปิดของไอแลวแบกโควิดไม่ได้อีกครับแล้วลูกนี้แสกโคลาซินัดไปขวางครับคว่ำเลยครับ
0: คือได้บุกทางซ้ายนะครับทางบอสเนียโดยเมมิชแต่ว่าไม่ผ่านสุดท้ายพอสวิตจะสวนกลับก็ต้องไปเบรกเกมครับทางโคลาซินัชครับ
1: มีคนถามบอกพี่สนนี่ภาคเจลีกใช่ไหมครับจำได้คล้าย
0: ๆ
1: ไปทางนู้นแล้ว
0: ทำหลายอย่างครับใครจ้างอะไรก็ทำ
1: เจลีกก็เอาเหรอ
0: ก็น่าจริงๆอาชีพผมก็รับจ้างครับ
1: ถ้าใครถามเราก็บอกเรารับจ้าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ถ้าคุณใจเย็นจ้างผมก็ไป
1: ใช
0: ่คุณธนากรถาม
1: เรือนี่รับไหมเรือยาวรับไหม
0: โอ้อันนี้อาจจะยังก่อนแต่คุณนี่น่าจะได้อยู่เสียงคุณน่าจะเหมาะ
1: เคยมีคนมาจ้างไหมนะ
0: รับสิรออะไรอ่ะ
1: ไม่เป็นจริง
0: ๆเฮ้ยมันได
1: ้
0: ตื่นเต้นไว้ก่อนอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้บี้กันอยู่ตรงกลางครับบอสเนียสองคนจังหวะนี้ไปอัดฟาเบียร์รีเดอร์คว่ำเลยครับจับตาดูผู้สินคนนี้ให้ดีนะครับ
0: ก็เป่าแปลกๆ
1: ชูอัลปิเนโร่นะครับเป็นคนที่ไม่ให้ใบเหลือง2นูโน่โกเมสไงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศที่เจอกับบาเยิร์น
0: นูโน่เมนเดสด
1: ินูโน่เมนเดส
0: นูโน่โกเมสเลิกเล่นแล้ว
1: โกเมสกองหน้าที่ไปให้บอกว่าคอนราดไลเมอร์ฟาวก่อนนี่เลยนี่แหละคนนี้แหละชูอัลปิเนโร่คนนี้นี่แหละ
0: มีผลกับเกมระหว่างเปเชกับบาเยิร์นไง
1: ใช่ใช่เพี้ยนเพี้ยนอยู่เหมือนกันอ่ะคนเนี้ยเป็นโปรตุเกสนะครับผู้สินวันนี
0: ้คุณธนากรบอกว่าบิ๊กป้อมติดไหมครับสปิทชุดนี้ตอนแรกผม

0: มางงๆแต่พอคิดไปคิดมาอ๋อมันเป็นชื่อเรียกของเซดานชากิดี้ไงเมื่อก่อนอ่ะคือจะตันตันป้อมป้อมหน่อยไม่น่าจะเกี่ยวกับทางบ้านเราแหละ
1: พี่บอกภาษาสวิตพูดง่ายนะครับเปิดปิดเปิดปิด
2: ครับ
1: ครับผม
2: ได้
1: มาหนึ่งขำจอดเมื่อกี้เปิดปิดเปิดปิด
0: ผมนึกถึงมีดไงคุณรู้จักไหมที่มีดพับอ่ะ
1: ยังไงครับ
0: ต้องมาจากสวิตเซอร์แลนด์
1: ใช่ใช่ใช่ยี่ห้ออะไรนะ
0: ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้เลยแบบมันจะมีโลโก้อ่ะ
1: ที่เป็นรูป
0: ต้องมาจากสวิต
1: ที่แบบคนแบบแคมเปอร์ทั้งหลายก็ใช
0: ่
1: จำยี่ห้อไม่ได้เหมือนส่วนจังหวะนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับเราสาดยาวลูกนี้ไม่มีอะไรครับสวิตเซอร์แลนด์โดนบอสเนียดักไว้ได้ตัวเนี่ยดีนะบอสเนียแต่ว่าไอ้สวิตเนี่ยบอสแต่ว่าเหมือนจะเปลืองครับชอบใช้โอกาสเปลือง
0: วันนี้พวกเซกี้อัมดูนี่โนอาโอกาฟอร์มีชื่อเป็นสำรองนะ
1: มีหวังตั้งแต่มีบอลโลกมาชาติไหนยิงประตูรวมได้เยอะสุดครับทำไมไม่เห็นมีค่อยมีการพูดถึงกัน
0: เยอรมันปะ
1: หมายถึงว่าชาติ
0: ทั้งหมดเลย
1: เหรอแบบ
0: ตั้งแต่จัดมา
1: เหรอเดี๋ยวผมไปดูให้แต่ถ้านับเฉพาะแค่ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ย
0: ดูนี้ก่อน
1: ตากของบอสเนียโอ้โหเอดินเชโก้ครับยกมาลูกนี้จะให้ตาฮีโบรวิชเข้ามาชาร์จแต่ว่าก็ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ยกกลับเข้าไปก็ลึกไปเข้ามือเกโกโกเบลอีกครับ
0: พยายามจะเปิดยัดเข้ามาให้เชโก้นะครับทางบอสเนียแต่ว่าโกเบลยังตัดบอลได้ดีแต่คุณต้องดูเนี่ยสำรองบอสเนียเบอร์20อ่ะบาลัสทาเลวิชปีกจาก PSV วันนั้นตอนนั้นผมมีได้ภาค Eredivisie อยู่โคตรเก่งเขาบอกว่านิวร็อบเบนแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรองแต่เกมแรกไอ้วันที่เล่นกับแคนาดาตัวจริง
1: ชาติที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุดเป็นเยอรมันนะครับ239ประตูนะครับอันนี้คือตั้งแต่1930เลยนะนะครับส่วนอันดับ2เป็นบราซิลนะครับอันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ5เป็นอิตาลี
0: อิตาลีนี่ไม่ได้มายิงหลายครั้งนะ
1: ครับ
0: 3ครั้งหลังไม่ได้มาเลย
1: นี่ขนาดไม่ได้มาอยู่อันดับ5
0: เหลือจะเชื
1: ่อส่วนสวิตเริ่มจะเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับ15นาทีสุดท้ายบอลขึ้นมาของมาเนลกันจิตรงกลางฝากให้กับฟอยเลอร์เรโมฟอยเลอร์แต่งลูกนี้ฝากสั้นมาบอลจากเอวิเชอร์ย้อนออกไปทางซ้ายครับโรดิเกสกลับมาเอวิเชอร์อีกรอบนึงก่อน
0: มีก็บอกหลอดไฟมานี่ฮาที่2เลยนะครับ
1: เมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์ดังมากเลยตอนหลอดไฟปุ๊บแอร์มาเลยแอร
0: ์กริบ
1: ส่วนเติมมาของสวิตลูกนี้ฝากออกขวาวิทแมร์ยังเข้าไม่ได้ทะลุช่องจะให้วิทแมร์เขามารองไว้แล้วครับแต่ลูกนี้โดนบล็อกยังสาดทิ้งออกมาได้ก่อนครับเอมาเมมิช
0: บทบาทเยอะครับทางเอมาเมมิชครับเดียวนี่ครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่นำครับสวิส
1: ตอนตรงกลางขึ้นมาของฟรอยเลอร์ครับเรโมฟรอยเลอร์ขวางออกมาทางขวาให้เอลเวดี้เล่นกับอาคันจีออกไปทางซ้ายลูกนี้ชาก้าโดนบีบสุดท้ายบอลยังโดนบอสเนียออกข้างไปเองครับจังหวะไล่บอลของเอเวดินเดมิโรวิช
0: นี่ก็ถามคนลาซินักติดมาไม่สนติดมาสิครับเนี่ยวันนี้ก็ลงตัวจริงอ่ะรถถังบอสเนียแต่โรยลาแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วปัจจุบันอยู่กับอัตแลนตานะคร
1: ับเกมที่แล้วอ่ะไม่มีคนลาซินักบอสเนียโดนหลายลูกสกัดจากเส้นมี2ครั้งอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พอหลังผ่าน70นาทีนี้บอกขอเปลี่ยนออกเลยไม่ไหว
1: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของสวิตโดยแดนดอยเปิดเข้ามาเนี่ยก็ยังติดมัวเรโววิชออกไปอีกครับมีคุณไปหลายที่เหมือนกันนะสน BG นี่สน PPTV มาอีกแล้วเนี่ย
0: โอ้ยอันนั้นที่ทำงานเก่าไงเคยอยู
1: ่
0: สน PPTV ชับปุยมีชื่อไหมวันนี้ชับปุยนี่นะมีชื่อตอนชุดเล็กอะ
1: ไม่ใช่นี่ก็ไม่ได้หมายถึงชับปุยนี่เขาหมายถึงซาบุชา
0: อ๋อซาบุชา
1: ซาบุชา
0: ตอนหน้า
1: อดีตดาวยิงของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
0: อาจจะมีชื่อ
1: ที่รู้อายุเลยนะ
0: พวกเอลิสเซฟาโลวิช
1: ฮาริสเซฟาโลวิช

0: อีใครไงยุคเก่าๆสวิสนี่
1: อ้าวไอ้นี่ไงเซอร์ดานชาคิรีไง
0: โหอันนั้นยังไม่เก่ามากเอายุคร่วมเดียวกับชาปุยซาดิ
1: โอ้โหมีเนี่ยชื่ออะไรนะหลุยบัวมอเต้ไหมล่ะ
0: ไม่ใช่อันนั้นโปรตุเกส
1: อันนั้นโปรตุเกส
0: มันจะมีนี่เซฟานอองโช
1: เซฟานอองโช
0: แล้วดิเดี๋ยวรับลิเวอร์พูล
1: มันจะมีผิวสีอยู่คนนึงเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรวะ
0: ใครอะ
1: ชื่อสแลนเน
0: ี่
1: ย
0: โยฮันชูรูไงคุณลืมได้ไง
1: ไม่ใช่กองหน้าดิ
0: กองหน้า
1: เอออ
0: ่ะผมถามคุณน่ะตอนเด็กอะฮองโชนี่คุณอ่านครั้งแรกคุณอ่านชื่อเขาว่าอะไร
1: เฮนโชด
0: สเตฟานเฮนโชดกับซัมมี่ไฮเปีย
1: เออซัมมี่ไฮเปีย
0: จับคู่กันเป็นเซนเตอร์ของลิเวอร์พูล
1: ใช่ไหม
0: อาเตะมุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับด้านขวาเหลี่ยมด้านขวาครับโยนมาเสาแรกยังมงเคลียร์มาได้ครับทางบอสเนียได้ทุ่มต่อครับสวิส
1: คุณไปลืมคนนี้ได้ไงวะ
0: ใ
1: ช่เซฟานลิสไตเนอร์
0: โหอดีตอาร์เซนอลเนี่ยแบ็คขวา
1: ฤดูกาลเดียวแต่จังหวะนี้เปิดของสวิสเอาออกมาแล้วชนกันเองครับบอลยังกลับมาเป็นของแดนเอนดอยอีกครั้งหนึ่งยังเป็นบอลบุกของสวิตอีกทีหนึ่งไหลตามช่องมาเอนดอยเปิดจากซ้ายเอาบอลกระดอนไปโดนเอนดอยออกอีกครับ
0: ทำทุกอย่างอ่ะยกเว้นประโยชน์ครับเอนดอยวู้บ้ามนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เปิดไปติดเขาแล้วมาโดนตัวเองออกไม่ได้เตะมุม
1: โอ้นี่ก็อีกคนหนึ่งที่แบบว่าคลาสสิกเลยนะสวิตอีกอเล็กซานเดอร์ฟราย
0: โอ้โหเออกองกลางไม่แต่สวิตกับอาร์เซนอลนี่ไม่ค่อยถูกโฉลก
1: ใช่
0: ทูลูเซนเดรอส
1: ลิสไตเนอร์ก็
0: ลิสไตเนอร์เออชาก้าดีทุกที
1: ม
0: ยกเว้นอาร์เซนอลไปที่ไหนดีหมดอยู่เลเวอร์เล่นซันเดอร์แลนด์ปัจจุบันดีหมดยกเว้นตอนอยู่อาร์เซนอลบอลย้อนกลับไปตั้งที่เวสซิลครับ
1: ฟิลิปเซนเดรอส
0: บอกแล้วไงผมจำได้ดีเลยมาจากเซอร์เวตเมื่อก่อนเซนเดรอส
1: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียดักบอลได้ที่กลางสนามครับมูฮาเรมวิชให้บอลมาทางซ้ายอลายเบโกวิชมีเอมาเมมิดรออยู่เมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางครับเมมิดตัดมาหน้ากรอบแค่โทษแล้วจะลองยิงเองลูกนี้เบาเหลือเกิน
0: เมมิดนี่ถ้าเราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจนี้น่าจ้างเลยโคตรขยัน
1: อ๋อนี่ไงเอ็นโซซีโฟไงใช่ไหม
0: เอ็นโซซีโฟ
1: อดีตกองหน้าม
0: ีไหมนี่คุณหาใช่ไหม
1: เออกำลังเปิดไล่ดูอยู่เป็นชื่อใครบ้าง
0: จริงจังเลย
1: แต่เห็นแบบนี้สวิตเซอร์แลนด์ก
0: ็ลงกองหน้าผิวสีที่คุณนึกนี่ค่ะ
1: นี่แหละซีโฟนี่หรอมั้งเออเพราะซีโฟเขาเป็นผิวสีคือสวิตเนี่ยเห็นแบบนี้ก็คือมาเล่นในฟุตบอลกี่รอบเขาเข้ารอบน็อกเอาได้หมดนะครับ6ครั้งหลังสุดเข้ารอบน็อกเอาได้ทั้งหมดนะครับ
0: แต่ถ้าวันนี้ไม่ชนะเนี่ย
1: เหนื่อยละ
0: มีโอกาสจะไม่ต้องเข้ารอบน็อกเอานะเพราะว่าโอ้โหคือเจอบอสเนียนี่จริงๆมันต้อง3แต้มนะครับนี่บอกพี่น้องยาคินไงครับเออก็อันนี้ก็บอกไปแล้วเพราะมูรัตยาคิน
1: ที่
0: ค
1: ุมทีมอยู่
0: ส่วนธนาคารยาคินเป็นเพลย์เมคเกอร์บาเซลกันเมื่อก่อน
1: ฟาเบียนฟรายชอบยิงแมนยูใช่ไหมฟาเบียนฟราย
0: นี่บอกสวัสดีค่ะนักคมนสนกาดดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับตั้งลูกอยู่ค่ะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมาหนูเป็นกำลังใจให้ทีมที่ดูเป็นรองทุกค่ำคืนเลยค่ะผลประกอบการดีมากๆค่ะมีแต่รับไม่มีจ่ายค่ะจากคุณลงทุนแฟนนอน
1: อ๋อหรอเฮ้ยแต่ว่าคืนอย่างคืนที่อังกฤษลงเตะอย่างเงี้ย
0: มีคืนเดียวอ่ะ
1: เต็มนะเออ
0: ไม่คืนฝรั่งเศส
1: คืนอาร์เจนอ่ะเออคืน
0: ฝรั่งเศสอาร์เจนออสเตรียแล้วอีกคู่หนึ่งอ่ะวันนั้นแหละวันเดียวอ๋อแล้ววันนั้นนี่ไงหลายคนเขามองว่ามันจะมีคู่หนึ่งไม่แพ้ที่ดูเป็นรองแต่ไม่แพ้
1: ขาดหมดนะอาร์เจนติน่าอาร์เจนติน่าน
0: ี่ไงฝรั่งเศสนอร์เวย์อาร์เจนติน่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แฮปปี้สำหรับคนที่ชอบคุณชาคริส
1: ใช
0: ่บอลที่ดูเป็นต่อดูเหนือกว่า
1: คือมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าบอลที่ดูเป็น
0: มีวันนั้นวันเดียว
1: คือบอลที่เก่งกว่าหรือเปล่า
0: แต่วันนี้นี่คว่ำเมื่อไหร่เช็คแล้ว
2: stick to it. He won't give up. And again,
1: the Bosnian player. Oh, Enzo Sifo, Belgium.
2: Frustration to show in the opposition. They welcome it.
0: นี่บอกสนโตเม็กซิโก
1: เขาเรียกว่าสนโต
0: มีหลายชื่อแล้วก็ปูโยคาโตมัดฟรังโกจังโกและชิชาลิโตฟิตพอลงสนามไหมครับอ๋อจะคุณปูโยไม่ฟิตเลยฮะก็น่าจะอยู่เยอะแล้วฮะชิชาลิโตก็เลิกเล่นไปละ
1: ตำหมากเลี้ยงผักแล้วตอนเนี้ยคุณบอกฟรังโกนี่ตั้งแต่สมัยผมยังเป็นอ้าวแต่จังหวะนี้สวิตไปเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับพาแหวกขึ้นมาของบอสเนียยังโดนดักไว้ได้ก่อนมีเก็บแถว2เอไลเบโกวิชไหลให้จบลูกนี้ติดบล็อกเอดินเชโกยิงครับ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับบอสเนียในกรอบนะครับแล้วจะชิงคืนแล้วล็อกอีกทีจ่ายมาให้เชโกได้แปรได้ซ้ายโอ้โหถ้าไม่บล็อกนี่มีโอกาสใส่สกอร์เหมือนกันครับบอสเนีย
1: ครับ
0: ยังไม่แขวนนะขออภัยคือเดี๋ยวดูก่อนชิชาริโต้เนี่ย
1: เหมือนจะเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ป่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเคยเล่น LA Galaxy ไงแต่ปัจจุบันก็กลับไปเล่นที่ชิวาสกัวดาลาฮารากลับไปเล่นที่ชิวาสตอนปี2025แล้วก็เล่นได้ปีหนึ่งแล้วก็แขวนสตาร์ทโอเค
1: สมองส
0: อนนี้คอนเฟิร์มว่าแขวนแล้วปัจจุบันนี่ปัจจุบัน38แล้วอ่ะ
1: อีกคนหนึ่งของสวิตที่แบบว่าแต่ก่อนเก่งมากก็คือเอรินเดดิยอกไง
0: ไอ้นี่ไงผิวสีที่คุณบอกเอดินเดดิยอกเอเดนเดดิยอกคือเอเดน
1: เอเรน
0: เดดิยอก
1: ใช่
0: ก้านยาวเนี่ยกองหน้า
1: ใช่ๆ
0: เคยอยู่เลเวอร
1: ์มันไม่สีนะ
0: ก็
1: มันก็เนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณก็ไม่ขาวอ่ะ
1: แต่ก็ไม่ขาวอ่ะมันจะมีอีกคนหนึ่งที่มันเป็นแบรดเอ็นคูโฟอ่ะนั่นแหละผิวสีคือสวิตนี่ก็ถือว่าสหประชาชาติเหมือนกันนะแต่จังหวะนี้บอสเนียบุกขึ้นมาแล้วครับทางขวาเอเมเรดิสดวลกับริคาร์โดโรดิเกสครับอ้าวลืมบอลเฉยเลยอ้าวเสียคืนกลับไปให้สวิตเซอร์แลนด์ซะงั้นครับ
0: จะจบครึ่งแรกเลยนะยังไม่มีสักลูกสวิตนะ
1: ใช
0: ่สวัสดีครับพี่สนมิคมครับคืนนี้สวิตชนะ 2-0 ครับจากคุณพงเชียร์สวิตครับ
1: อันนี้มีคนบอกว่าซีโฟนี่เป็นเบลเยียมส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับคันจีก็ได้แต่วนอยู่นะ
0: นี่ไงเอมิลเอ็มเพนซ่าไอ้นี่ของเบลเยียมเอมิลเอ็มเพนซ่าลูกชากิลี่ไม่เล่นแล้วเหรอครับ
1: ไม่เล่น
0: แล้วเลิกเล่นทีมชาติแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าตัวเขายังไม่ได้
0: ยังไม่แขวนสตาร์ท
1: หลังๆก็เป็นไอ้เต้านะครับชากิลี่เนี่ย
0: ล่าสุดกลับไปอยู่กับบาเซลไง
1: ใช่
0: กิลี
1: ่ส่วนบอสเนียให้บอลมาทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชจี้จากซ้ายไหลเข้ากลาง 1-2 กันจังหวะนี้ได้หลุดขึ้นมาในกรอบเขตโทษเปิดซ้ายยัดเข้ากลางก็ยังติดสวิตครับ2คนทั้งวิทแมร์แล้วก็อาคันจีครับช่วยกันบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อนครับโอ้โหทำสวยครับบอสเนียลูกนี
0: ้ให้มาตามทางตรงนั้นนี่ถ้าโคราซินักเปิดมาถึงเชโก้นี่บอกเลยใส่สกอร์ครับแต่ว่าต้องชมครับวิทแมร์ครับบล็อกสำคัญเลยตรงนี้เซฟชีวิตสวิตไว้ครับโอ้โหเนี่ยโคลาซินักต้องขอโทษแทงเชโก้เลยครับคือเปิดถ้าเปิดถึงเนี่ยใส่สกอร์แน่นอนครับบอสเนียโอ้โหทำเป็นเล่นครับสวิตเกมที่เหนือกว่านี่การว่าช่วงหลังนี่โดนบอสเนียลุยใส่หนักเหมือนกันครับ
1: แต่มุมของบอสเนียเอไลเบโกวิชเปิดแล้วโดนสกัดและผู้ตัดสินบอกว่าบอสเนียฟาวครับเป็นทางด้านของทาฮิโรวิชครับไปผลักกรานิชาก้าล้มลงไปฟรีคิกของบอสเนียในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
0: ของสวิต
1: ฟรีคิกสวิต
0: นาทีสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูครับสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียรูปเกมเริ่มกลับมาสูสีนะครับ
1: วันนี้ผมน่าจะนอนน้อยหน่อย
0: คุณไปไหนมา
1: ไม่ได้ไปไหน
0: หรือคุณ
1: ตื่นเร็วมากกว่า
0: ดูคู่แรกเหรอ
1: ใช่แล้วก็ดูคู่แรกมา

0: คู่แรกนี่ก็คือยาสลบช้าง
1: ผมนอนดีกว่าผมเห็นชื่อทีมอ่ะ
0: คู่แรกนี่คือยาสลบช้างนะครับ
1: แต่ก็มี2ลูกนะ
0: เออแต่มี2ลูก
1: คู่นี้ถ้าไม่มีประตูนี่ยิ่งกว่ายาสลบช้าง
0: มีออกเช็คเล่นแบบนี้เอาโปแลนด์กับเดนมาร์กมาดีกว่า
1: เออเด่นน้อยเดนมาร์ก
0: เอาอิตาลีมาดีกว่าใช่ไหมล่ะโหเช็คเล่นขี้เหร่มากไม่น่าเชื่อขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่6อ่ะคือต่อให้เป็นทีมที่อาจจะถนัดเล่นแบบลูกไดเรกใช่ไหมก็คือแบบโยนเล่นลูกหม่งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่นี่มันไม่ได้ครองบอลเลยไงมันไม่ได้ครองบอลเลยมันขี้เหร่ไป
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าเช็คชุดนี้สคอร์ตคุณภาพนักเตะมันขี้เหร
0: ่ครึ่งแรกที่โซฟายสเตเดียมครับทดเจ็บ3นาทีครับยังทำอะไรกันไม่ได้สวิตกับบอสเนียสวยกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย
1: ์แสดงว่าอย่างนี้คือเกมโอเพนเพลย์ไม่มีหยุดเลยนะคือไอ้ทด3นาทีเนี่ยมาจากไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
0: ก็คือไม่มีจังหวะเจ็บไม่มีจังหวะแบบเสียเวลา
1: คือถ้าไม่มีไฮเดรชั่นเบรกนี่คือก็น่าจะเป่าจบเลยอ่ะครึ่งแรกอ่ะเช็คพยายามสวิสพยายามจะเร่งนะครับแล้วชาก้าสวิสทิ้งมาซ้ายแดนเอนดอยครับ
0: เอนดอยจี้ใส่กรอบเขตโทษโยกเข้าซ้ายเนี่ยเยอะไปแล้วครับแดนเอนดอยบอสเนี่ยรุม 3-4 คนก็โดนดักแล้วครับแล้วย้อนคืนกลับมาลูกนี้เกือบเฟือกยังเอาตัวรอดได้แต่ก็บอสเนียก็เสียกลับไปให้สวิตอยู่ดีครับบอลขึ้นมาของชุดแซนทางซ้ายครับริกาโดโรดิเกสโยนลูกนี้ติดมูฮาเรมอวิชครับดักไปได้ก่อนบอสเนียดักแล้วสวนเอมาเมมิชเนมิดดวลกับเอบิเชอร์สุดท้ายเอบิเชอร์จิ้มออกข้าง
1: คู่นี้เหมือนผมนั่งดูเบอร์ลี่เจอกับ
0: เชฟยู
1: เชฟยูเลยมาเนี่ย
2: What's the point in throwing that ball into the area when you've had no joy at all yet?
1: คือเอนดอยเนี่ยโอกาสเยอะสุดของสวิสในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าแต่งตัวนานครับม้วนไปม้วนมาไม่ได้ยิงครับสุดท้ายก็ติดแนวรับของบอสเนียโอ้แล้วทดไปแล้ว2นาทีนะครับจาก3แท็กติกของทางบาบาเลสกำลังจะประสบความสำเร็จในครึ่งแรกครับเอาแล้วล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าไปก่อนเลยครับปิเนโรบอลของสวิตครับนาทีสุดท้ายซ้ายได้ขึ้นวิคโตร์โรดิเกสคืนเข้ามาตรงกลางอยู่ที่ทีมไหนเล่นเหนือกว่าครับใครเล่นดีสุดครับหมายถึงคู่นี้เหร
1: อ
0: ทีมไหนเล่นเหนือกว่าสวิตคล่องบอลเยอะกว่าครับแต่ใครเล่นดีสุด
1: ไม่ดีนะทน
0: ยังไม่เห็นใครเด่นเลยครับแอบเห็นเจ้าหนูเอไลเบโกวิชนะครับตัวรุกของบอสเดียทางฝั่งซ้ายที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับลากขึ้นมาแล้วถือว่าสร้างแรงกดดันได้เยอะพอสมควรแต่คนอื่นยังเงียบกริบเลยครับ
1: นี่คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองตุยเช็คไปแล้วครับผมจัดเลยครับแพ็กเกจ500บาท2ครั้ง600สิทธิ์โอ้โหน่ารักมากแล้วบอกโบนหมดเรียบร้อยแล้วครับรอลุ้นพักครึ่งแรกนะครับเป็นอันว่าไม่มีประตูครับโอ้โหสุดมันครับสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย 0-0 นะครับ
0: ทันกันหมดเลยนะ
1: ครับเกมที่โซฟาสเตเดียมนะครับที่แคลิฟอร์เนียก็รูปเกมเนี่ยเป็นอันว่าทางฝั่งสวิสเนี่ยได้ยิงไป3ครั้งนะครับตรงกรอบ1ไม่ตรงกรอบ2ส่วนบอสเนียยิงไป2ครั้งตรงกรอบ1แล้วก็ไม่ตรงกรอบ1ค่า XG หรือ Expectedโกของสวิตเนี่ยขอบคุณมากครับ 0.06 ส่วนบอสเนียนี่ 0.18 นะครับ
0: ไม่เคย
1: จะสมควรที่ไม่มีประตู
0: นะครับคู่นี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับผม
1: ส่วนผลบอล นะครับที่จบไปก่อนหน้านี้คู่แรกนะครับเช็คเสมอกับแอฟริกาใต้1-1นะครับแล้วก็ถ้าลีกอื่นๆผมสรุปให้นะที่จบไปแล้ว AC โอลูในชนะแมนแฮม 2-1 แล้วก็โกเทนเบิร์กในวันนี้อุ่นเครื่องกับวาเลนก้าเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็ออสเตรียคลาเกนฟูร์ตชนะคัฟเฟนแบก 1-0
0: ครับ
1: ส่วนที่เตะอยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยลีกทายฟุตบอลโลกมีพวกลีกอาร์เจนตินาสำรองอ่ะผ่านนะครับลีกบราซิล U20 นิเซียร่านำทางอินเตอร์เนชั่นแนล 3-1 นะโอเคมีแค่นี้แหละผลฟุตบอลนะครับ
0: มีถามเข้ามาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยใบเหลืองกี่ใบครับคู่นี้นี
1: ่เอาไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไม่มีครับไม่มีใบเหลืองเลยครับศูนย์ครับ
1: ขาวสะอาด
0: เล่นกันเรียบร้อยเกิน
1: หรือเตะมุม

0: นี้เนี่ย สวิตเตะไป4แล้วก็บอสเนียเตะไป2นะครับรวมเป็น6ครั้งนะครึ่งแรก
1: ครับ พักสักครู่กันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของสวิตกับบอสเนียกันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรดก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
9: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.th

0: เน็ตตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอดิคมบุกล้วนแล้วก็ทั้งสนวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็กลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังของเกมนัดที่2ของกลุ่ม B ครับเกมคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่ง45นาทีแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับยังทำอะไรกันไม่ได
1: ้ก็เกมครึ่งหลังที่โซฟาสเตเดียมยังไม่เริ่มนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่แต่ถ้าอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าเกิดยังยิงประตูไม่ได้โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวสำรองดีๆก็ยังมีพวกทางด้านโนอาห์กาฟอร์นะครับกองหน้าจากเอซีมิลานแล้วก็สกี้อัมดูนี

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: บนๆขอบๆแบ
14: บติดดอยอ่ะดอยอ่ะ
13: ซื้ออย่างอื่นดีกว่า
14: เออนี่บอกไม่มีภาพไปดูเหรอครับโอ้ถ้ามีนี่คุณผู้ชมต้องจ่าย 6,000 นะ
13: ต้องไปดูที่โมโนครับ
14: เออ
13: นะครับ
14: นี่บอกไว้เหลือกี่ใบเมื่อกี้ผมเช็คให้แล้ว6ใบนะครับครึ่งแรก
13: มีว่า
14: สวิต4บอสเนีย2เอ้ยไม่ใช่4ขออภัยใบเหลืองไม่
13: ม
14: ีใบเหลืองไม่มีแต่เตะมุม6สวิต4บอสเนีย2
13: มีบอกทั้ง2ท่านช่วยวิเคราะห์ดาวซันโบประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับขอ5อันดับนะครับ
14: โอ้โห5เลยเหรอก็ตอนนี้ใครนำอ่ะตอนนี้ก็เมสซี่3เอ็มบัปเป
13: ้แฮร์รี่เคน
14: เออ
13: เออร์ลิงฮาแลนด
14: ์เออประมาณนั้นแหละไม่พ้นนี้
13: เนี่ย 4-5 คนนี้แหละ
14: อืม
13: นะครับมีบอกว่าเล่นน่าเบื่อมากครับคู่นี้
14: จริงครับ
13: บอลยาสลบมากครับวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยครับดูแล้วจะหลับ
14: เ
13: ดี๋ยวมาดูไปตื่นเต้นคู่ไหนหรือว่าเม็กซิโกเกาหลีใต้
14: เท้าไง
13: ใช่
14: แล้วคู่นั้นเนี่ยโมโนแม็กซ์โมโน29ให้ดูฟรีนะไอ้คู่เนี่ยทางเม็กซิโกเกาหลีใต้เนี่ย8โมงเช้าเพราะนั้นใครเนี่ยดูคู่นี้เสร็จก่อนทนอีกสักครึ่งหลังแล้วก็หลับคู่แคนาดากาตาแล้วค่อยมาดูคู่เม็กซิโกเกาหลีใต้ก็ได
13: ้มีคนบอกพี่คมดูไม่เข้มข้นครับเหมือนไปตอนไปภาคที่อื่นเลย
14: นี่เอาแล้วเอาแล้ว
13: มันต้องภาคเป็นทางการมันจะมาเข้มข้นอะไรล่ะ ครึ่งหลังกำลังจะกลับมาลงเตะกันครับที่โซฟายสเตเดียมนะครับดูเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอ่ะก่อนที่จะเริ่มเตะระหว่างนี้อาจจะมีคนลุกนั่งแล้วมันอึดอัดหรือว่ามันไม่โอเคนะครับฮิวไลท์ครับคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วยอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรง
14: เขาบอกคุณขอไมค์ใกล้หน่อยเนี่ยไมโครโฟนใกล้ปากหน่อยของคุณ
13: อ
14: ่ะ
13: อ๋อเหรอผมใกล้ไปเหรอ
14: เออ
13: เดี๋ยวพอเดี๋ยวก้าวใกล
14: ้คุณก็เลื่อนไมค์มาสิตัวมันเข้าไปยาก
13: ไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าเสียงดังเกินอีก
14: ไม่ดังหรอก
13: คือผมเป็นคนเสียงดังผมก็แค่กลัวมันจะเสียงดังเกิน
14: คือถ้าบิ๊กจุ่นเสียงไม่ดังเกินเสียงคุณก็ไม่ดังเกินหรอกผมอยู่มากับทั้งคู่เนี่ยเสียงดังทั้งคู่อ
13: ่
14: ะ
13: ใช่ไหมส่วนฮิวไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นี่ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าเนี่ยโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าที่ช่วยให้คุณลุกนั่งเดินแล้วก็คล่องตัวมั่นใจนะตัวผ้าถักทอพิเศษนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นใครต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับซื้อ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นนะครับราคาเพียง990บาทนะครับมีกระเป๋าคาดเอวฟรีอีก1ใบด้วยโทรมาได้021143990นะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: นะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบานิครับ
1: จัดไปครับอย่าลืมนะครับพยุงเข่าครับดีแน่นอนตัวนี้ก็ถามสงสัยลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนทำไมถึงต้องยิง2ครั้งครับก็ครั้งแรกยิงแล้วโดนเซฟแต่ว่าไอ้เจ้าลิวาโควิชผิดกฎเพราะว่าเท้าไม่เหยียบบนเส้น
2: ใช่
1: ยิงครั้งที่2ก็เลยโดนป่า
2: ขาของเขาอะออกมานอกเส้นก่อนที่บอลจะออกจากเท้าแฮร์รี่เคนครับ
0: แล้วดูเหมือนแฮร์รี่เคนก็จะรู้นะจังหวะพอพลาดปุ๊บคือเดินไปที่กรรมการเลยนะว่าแบบ
1: ฟ้อง
0: เหรอว่า
1: อาจารย
0: ์เอ้ยจานผมว่าเขาออกมาก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วพอเช็คก็จริงๆด้วยนะครับ
1: ครึ่งหลังเริ่มนะครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวครับแล้วก็ทางฝั่งสวิสเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายบ้านครับชุดแดงล้วนมีไหมครับประตูแรก
2: บอลซ้ายขึ้นมา
0: ครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าสวิสขึ้นมาทางซ้ายครับริคาร์โดโรดิเกสเปิดติดมูฮาเรโมวิชวันนี้เอาจริงๆ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่าทาเรกมูฮาเรโมวิชนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของบอสเนียเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของบอสเนียเลยครับส่วนจังหวะนี้นัวเนียกันอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษของบอสเนียยังแก้กันออกมาได้ครับบอลยกมาเอดินเชโกเก็บแล้วโดนผลักล้มลงฟรีคิกของบอสเนียบริเวณกลางสนามครับ
1: ผลักเสร็จแล้วต้องมากอดแก้เกอร์ครับปลอบใจหน่อยครับจังหวะที่เชโกครับโดนชนแม่เก๋าชนเก๋าชาก้าอายุน้อยกว่าก็ต้องมาขอโทษครับซึ่งแน่นอนแหละทาลิกมูฮาเลโมวิชที่คุณบอกก็ดีสุดในแนวรับของบอสเนียชุดนี้ละเพราะมาจากเซเรียอาอย่างซาโซโลนะครับอายุน้อยด้วย23ปีนะอนาคตยังไกลนะครับ
0: จังหวะนี้บอสเนียฟาวอีกรอบนึงครับตรงกลางสยามคอลาซินาดครับไปผลักกรานิชาก้าล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
1: เคยอยู่ยูเว่นะเพิ่งรู้ไอ้ทาลิกมูฮาเลโมวิชเนี่ย
0: ใช่ๆเป็นเด็กจากอะคาเดมี่ของยูเว่
1: มันจะมีเนี่ยอะคาเดมี่ยูเว่คุณเคยดูป่ะคุณเคยเชียร์ป่ะยูเวนตุสเน็กเจน
0: ยัง
1: มันจะเป็นทีมลีกล่างของเขาชื่อที่มันใช้ชื่อว่ายูเวนตุสเน็กเจนเห็นไหมคุณไม่เชียร์ถึงเซเรียซีเนี่ย
0: โอ้ไม่ไหวละเซเรียบีก็ไม่เอาแล้วส่วนจังหวะนี้ไถเดมิโรวิชไถไม่ได้ครับกลายเป็นว่าสวิตแยกขึ้นกันมาได
1: ้นี่เขาบอกเบอร์11สวิตห่วยบลมเลยก็จริงนะ
0: แดนดอย
1: ไม่เห็นเล่นเหมือนตอนอยู่ฟอร์เรสเลย
0: เปลืองใช้โอกาสเปลืองครับเล่นบอลหลายจังหวะเกินเปิดยาวขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้ไม่ถึงแดนหน้านะครับเก็บบอลไม่ได้นี่มีบอกดีอาคองโกจะเป็นแชมป์กลุ่มแทนที่โปรตุเกสแล้วเข้ารอบล็อกเอาท์แบบหล่อๆครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็ผมบอกแล้วว่าเนี่ยม้ามืดคุณไม่เชื่อผม
1: เดี๋ยวรอดูเอางี้ถ้าดีอาคองโกเข้ารอบเขารอบ8ได้เนี่ยผมเลี้ยงเต่าบินคุณแก้วหนึ่งเลยคุณว่าถึงไหม
0: คุณต้องเลี้ยงตั้งแต่นอร์เวย์ผมแล้ว
1: โอ้ยไอ้นอร์เวย์นั้นผมไม่เกี่ยวไงแต่ว่าไอ้ดีอาร์คองโกเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้เครดิตนะผมให้ความห่วยของโปรตุเกสมันมากกว่า
0: แต่เรื่องที่ผมชอบดีอาร์คองโกมากนะถ้าคุณดูกันนะกองหน้าเขาอะเซดริกบากัมบูกับยอนวิซาเก็บบอลได้ทั้งสองคนเลยนะคือแบบเป็นกองหน้าที่เก็บบอลดีมาก
1: ไม่แต่ไอบากัมบูถ้ายิงโคมๆอีกนิดอ่ะผมว่าโปรตุเกสมีถึงพังมีถึงแพ้
0: พอดีมันเป็นบากัมบูไง
1: เออแต่วิซาไอหม่งลูกนั้นไปนี่บอกเลยตัดขั้วหัวใจคนเชียร์โปรตุกีส
0: เฮ้ย
1: จริงๆไอชนะ 1-0 ยังพอไปต่อได้นะ
0: ครับ
1: แต่พอไอวิซาหม่งเข้าไปตรงนั้นเนี่ย
0: ร้องเฮ้ย
1: เรียบร้อยตั้งแต่คู่แรก
0: ส่วนสวิตขึ้นไปทางซ้ายครับเอโบโลไปคล้องกันตรงกลางก็โดนแย่งกลับมาก่อนครับ
1: วันนี้ผู้ตัดสินหญิงหรือชายครับเพราะคู่ก่อนผู้หญิงวันนี้ผู้ตัดสินเป็นผู้ชายนะปินไฮโดจากโปรตุเกส
0: ปินเฮโร
1: หาเลยแต่ผู้ตัดสินคู่เมื่อสักครู่ไอเช็คอ่ะ
0: สวยนะ
1: เป็นสุภาพสตรีทั้งชุด
0: ก็
1: ผู้ตัดสินสหรัฐ
0: เป็นผู้ตัดสินจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนะครับเขาชื่ออะไรนะทีโรอะไรสั้นๆสักอย่าง
1: คุณรัฐยลักษ
0: ์วิกตอเรียเพนโซ
1: คุณรัฐยลักษ์บอกเล่นแน่นอนค่ะเห็นด้วยครับ
0: คืออ่านเอ็นเวสยังสนุกกว่าดูฟุตบอลแหละตอนนี
1: ้
0: จังหวะนี้ปั๊มกันตรงกลางครับอิวานซุนยิตไปอัดสวิตล้มลงไปครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ก็ถามกาตาสู้แคนาดาได้ไหมครับคือผมว่าถ้ากาตาร์เล่นเตรียมเนื้อเตรียมตัวเล่นรับตรงเดียวเหมือนวันเจอสวิตแล้วมาแลกท้ายเกมแบบสู้ได้
0: ใช่
1: แต่ผมกลัววันนี้พอกาตาร์เห็นเป็นแคนาดาเนี่ยมันจะแลกไง
0: อ๋อ
1: แล้วมันก็จะเละมันก็ต้องดูวิธีการ

0: อันน่ะคือวันนี้เรื่องนึงที่ผมรู้สึกเลยคือแคดาน่าจะใช้คายลารินเล่นหน้าเป้าละ
1: โอ้โหวันนั้นยิงคมเลยโจนาธานเดวิดนี่อย่างแย
0: ่ส่วนจังหวะนี้ยิงยัดของแดนเอ็นดอยไม่มีอะไรครับจากทางด้านซ้ายไม่มีอะไรจริงๆแล้วแดนเอ็นดอยวันนี้เนี่ยหนักกว่ารูเบนวากาสอีกอ่ะ
1: บอลฝั่งซ้ายนะครับแล้วเอ็นดอยโอ้โหนี่มันแรดฟอร์ดสวิตชัดๆเอ้ยแต่ไปเรียกเขาแรดฟอร์ดไม่ได้ว่าเมื่อวาน
0: เขายิงนะเว้ย
1: เมื่อวานนี่แรดฟอร์ดนี่ตบหน้าบาร์ซ่าฉาดใหญ่อะแบบ
0: ผมเชียร์ให้มาชานอนนะ
1: กอดอนตัวที่บาร์ซ่าซื้อไปเนี้ยกริปเมื่อคืนแต่ว่าแรดฟอร์ดลงมานี่ซัดเข้าไป
0: แอนโทนีกอดอนนี่อย่างพลาดเมื่อวาน
1: ขยันอย่างเดียว
0: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของบอสเนียบ้างเอไลเบโกวิชโดนรุม3คนครับต้องเลี้ยงย้อนหลังกับมาก่อนทางซ้ายให้มาโคลาซินัทโคลาซินัทที่ริมกรอบเขตโทษไถไปกลับมาที่เอมาเมมิดย้อนกลับมาเอไลเบโกวิชจะเปิดเข้ากลางลูกนี้สวิตมาบล็อกบอลออกข้างไปก่อนครับ
1: โคลาซินัทนี่บางทีเก็บแรงไว้เล่นเกมรับก็ได้นะแหมตรงนี้เติมมาสูงเลยครับส่วนแรดฟอร์ดนี่เขาบอกว่า40ล้านเนี่ยเขาขายทุกทีมยกเว้นแค่ลิเวอร์พูลกับซิตี้ใช่ไหมแสดงว่าอาร์เซนอลไม่มีอาร์เซนอลซื้อได้ใช่ป่ะ40เนี่ย
0: 30นี่เหรอ
1: ก็40ล้านยูโร30ล้านปอนด์
0: ประมาณนั้นส่วนปั๊มกันจังหวะนี้เอไลเบโกวิชฟาวล์อีกครับบอสเนียสวิตได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษตัวเอง
1: พอตามตรงนะณเรียลไทม์ตอนนี้นาที52อะใครจะมาลุ้นสวิตชนะ2ประตูนี่บอกเลยว่าเหนื่อยเต็มที่อ่ะเต็มที่อ่ะประตูเดียวกองเชียร์สวิตที่โซฟาตอนนี้นั่งหน้าซิดกันน่ะเมื่อกี
0: ้เอลเวทเข้าไปไม่ได้แล้วคือสวิตอ่ะขึ้นมาแต่ว่า
1: เข้าได้ดิ
0: ไม่อ่ะ
1: เดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยถ่ายแล้ว
0: คอมพิวเตอร์ก็แข็งแรงซะด้วย
1: นี่เขาบอกเขาเข้าใจว่าเอดินเชโกอยู่ทีมชาติรัสเซียมาโดยตลอดไม่ใช่นะครับอยู่บอสเนียนั่นแหละ
0: ส่วนกลางจังหวะนี้เรโมฟอยเลอร์เปิดแล้วในมงไม่ตรงกรอบอีกครับลูกมงของเอบิชเชอร
1: ์นี่ไงบอกในเครื่องไม่มีใครเสียงดังแล้วคมหรอกมีสะดุ้งแต่ผมชอบครับ
0: ใช่ผมเป็นคนเสียงดังผมก็เลยไม่ค่อยแบบอยากใกล้ไมค์มาก
1: บิ๊กจุนนั่นแหละเชื่อผมสูสีนี่ครับได้มงนะครับอาร์บิเชอร์แต่มงไปไหนไม่รู้ขึ้นเนี่ยสูงกว่าโคลาซินัชนะครับแต่ว่าบอลมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับสะบัดแล้วก็ออกหลังไป
0: มีคุณเด็กรถเขียวบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะสั่งซื้อที่พยุงเข่านะครับเพราะว่าใช้ประจำครับ
1: สั่งเลยไม่ต้องสิ้นเดือน
0: อยู่ไลน์ครับผมโทรได้021143990ครับ
1: จ่ายไป 1,000 มีทอน10บาทอ่ะได้4ชิ้นมีได้นี่ด้วย
0: นอกจากได้พยุงเข่าแล้วขึ้นไปพยุงข้อศอกก็ยังได้นะครับ
1: กระเป๋าคาดเอว
0: ส่วนสวิตไหลบอลไปทางขวาลูกนี้จบไม่ได้ครับโดนบอสเนียดักทิ้งออกมาก่อน
1: แต่ถ้าวันนี้สวิตไม่ยิงอ่ะอาจจะได้ซื้อวันนี้เลยเนี่ยฮิลไลฟ์เนี่ยอาจจะเอามาพยุงศีรษะ
0: อาจจะต้องฮิลตัวเองก่อน
1: อ้าวสวิตครับมาใหม่ด้านซ้ายฟอยเลอร์ฟอยเลอร์แล้วชิงกับชาก้าโอ้โหไม่ผ่านครับติดที่แนวรับของบอสเนียแล้วล้มไปไม่ฟาวนะครับ
0: ยังเป็นสวิตได้บุกขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็นดอยเอ็นดอยในกรอบเขตโทษแล้วด้วยเอี้ยวลูกนี้ยิงก็ยังติดบล็อกอีกครับ
1: เอียงเอียงครับเอ็นดอยยิงไปติดบล็อกได้เต็มมุมนะครับสวิส
0: มีส่งมาบอกโสมขาวไหวไหมครับสนคมฟังแก้เหงาอยู่ประสาทตาควายนะครับ
1: โสมขาวนี้ผมให้เรือธงประจำวันเลยผมมั่นใจมาก
0: ผมว่าคู่นี้ยิงเยอะเกาหลีใต้กับเม็กซิโกอ่ะแต่ว่าเกาหลีใต้ไม่แพ้
1: นี่บอกว่าประธานฟีฟ่าจะมีฝาแฝดหรือสแตนด์อินป่ะครับจบเกมนึงแล้วเกมถัดไปไปโผล่อีกสนามเฉย
0: มีลาเรนเปียนิชครับเมื่อสักครู่นี้
1: อดีตกองกลางบอสเนีย
0: นั่งอยู่ในสนามนี้ด้วยนะครับแต่จังหวะนี้สวิตได้ลูกเตะมุมครับทางนั้นมุมธงฝั่งซ้าย
1: ด้านฟีฟ่าไม่มีฝาแฝดหรอกแต่ว่าเขาคงมีเจ็ตส่วนตัว
0: ใช่เขามีเจ็ตส่วนตัวโถเขาสนิทกับจอร์แดนทัมจะได้เปิดไปเสาไกลลูกนี้ขึ้นหมกไม่โดนครับสวิตโดนบอสเนียสกัดมาก่อนเก็บทั้งหน้ากรอบเขตโทษแล้วตักกลับมาของกานิชชาก้าจักรยานอากาศโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับแดนเอนดอยต้องออกแรงเซฟเลยครับนิคลาฟาซิล
1: โอ้โหใกล้เคียงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหตีลังกายิงครับแดนเอนดอยฟาดไปด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าติด

0: ลายมือครับคือมันเป็นตำแหน่งที่วาซิลอยู่พอดีครับไม่งั้นนี่โอ้โหเสียบใต้คานก็เลยยังไม่ได้ครับสวิสได้เป็นเตะมุมครับ
1: จะขึ้นนำแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ไปมุมของสวิตอีกทีนึงเริ่มจะเน้นมากขึ้นอ้าวแล้วยังไงครับ
0: ไม่ได้ล้ำหน้าก่อน
1: ล้ำหน้าก่อนแสดงว่า VAR แจ้งมา
0: ใช่
1: ว่าช็อตนี้ไม่ได้เตะมุมนะครับกฎใหม่ของ FIFA เนี่ย VAR สามารถแย้งได้นะครับถ้าเตะมุมไม่ใช่เตะมุมหรือลูกไม่เตะมุมเป็นเตะมุมนะครับ VAR แย้งได้นะครับ
0: นี่มองดูหมายถึงโดยรวมทุกคู่ค่ะนะสนแต่หลังคู่ตีห้าเนี่ยไม่ไหวจะตามเทียร์ค่ะเพราะหนูออกงานพอดีตีสี่ครึ่งกลับไปพักผ่อนแล้วค่ะจากคุณดนตรีแฟนนอนเข้าใจคือไอ้วันนั้นน่ะไอ้วันที่คุณบอกอ่ะอาเจนฝรั่งเศสไอ้วันนั้นอาจจะไม่เข้าเป้าแต่โดยภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เตะมาคุณเทยเขาบอกว่าทีมที่ดูเป็นรองโอเคกว่าไง
1: ครับ
0: บอกสนดาโซนขอเสียงอ๋อเหรอฮะดาโซนนี่ยังไม่มีบรรยายไทยนะฮะ
1: คุณไปถึงดาโซนแล้วเหรอ องค์กรระดับโลกเลยเว้ย
0: ให้มีเถอะ
1: เป็น global เลยนะเว้ย
0: โอ้ให้มาเถอะ
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของบอสเนียโยนลูกนี้ก็ลึกออกไปเองครับ
0: ครึ่งหลังในเกมลูกบอสเนียเริ่มหายนะครับอยู่ที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้เมื่อไหร่ครับตอนนี
1: ้หรือว่าไม่มีโฆษณาขวาจังหวะนี้เปิดมาโดนดักแล้วพยายามจะเก็บบอลของบอสเนียไม่ฟาวนะครับผู้สิทธิ์ให้เล่นต่อบอสเนียได้ขึ้นติดบล็อกลูกนี้สวิตก็ยังดักออกมาได้ทำไมมันเล่นแล้วมันทำไปทำมาแบบจังหวะการเล่นมันเท่ากันเฉยเลย
0: ว่าทรงมันกลืนกันไง
1: มีบอกนึกว่าตะก้อไทยลีกครับผม
0: ใช
1: ่เกมกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบสวิตมันกดหนักๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าอาจจะมีประตูของสวิตได้แต่ว่าทำไปทำมามันเท่ากันหมดเลยนะครับถึงตรงนี้
0: มีสวิตช์ถึงหลอดไฟคุณตอนนี้ก็หลอดไฟใกล้แตกแล้วไฟไม่ติดไฟไม่ติด
1: ใครสับเก่งเอา
0: ใครสับคัดเอาดิ
1: ใครสับคัดเอาวะมีถามบอกหมอเมาจะมาพากแบบนี้บ้างไหมครับโอ้โหให้เอาหมอกับพักเลยครับ
0: คุณลองถามเขาสิคุณจ่ายกับหมอเปล่าขนาดตาแป๊ะยังพากเลยเอาหมอเอาสักแมตช์ไหมล่ะ
1: ก็ไม่แน่นะ
0: เดี๋ยวให้มาพากอาทิคมเนี่ย
1: เดี๋ยวผมฝากทางพี่เจตดีกว่า
0: คุณไปสับพยอกแกหน่อยแต่ตอนนี้60นาทีแล้วเนี่ย
1: เพราะว่าแต่ก่อนผมจัดกับแกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมโดนจัดให้ไปอยู่วันพุธแล้วก็ไม่ได้จัดกับแกเลยนะครับแกคงรำคาญอ่ะ
0: คุณไปเสียงดังใส่แก
1: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียได้ทุ่มยัดเข้ามาลูกนี้ไม่ดีครับสวิตแกะแล้วได้สวนขึ้นมาด้วยครับเอ็นดอยทางซ้ายเอ็นดอยแตะอ้อมมาแล้ว
0: เหลืองนี่ไงเหลืองแรกมานาทีเหลืองแรกมานาที59ครับ
1: เอมาเดดิชครับไปดึงแดนเอนดอยไว้จังหวะนี้รับใบเหลืองครับจังหวะจะกระชากโอ้โห
0: นี่เป็นไง
1: เสื้อจะหลุดอยู่เลยครับ
0: เหนียวนี่เหนียวเสือกระโดดแบนเสือกระโดดโอ้โหดึงขนาดนี้ดีเสื้อไม่ติดมาที่มือด้วย
1: เนี่ยเดี๋ยวคุณคอยดูนะพอนัด1นัด2เล่นเงี้ยนัด3ยิงโหดมาก
0: เหรอ
1: คุณรู้ป่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีสถิติที่โคตรโหดเลยนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปด้วยกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยมีประตูถึง23ประตูนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปในฟุตบอลโลกนะครับ
0: นี่สวิตไม่ยิงอธิคมเอาสติมาอวย
1: ไม่คือผมก็เลยงงว่าแบบวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมอนเบิร์นจังหวะนี้กระดกต่อเชโก้พักไว้บอสเนียจะเบิร์นต่อให้เดมิโรวิชโดนสวิตดักไว้ได้อีกครับ
0: เริ่มตื้อนะเกมลุกสวิสเนี่ยครึ่งหลังเล่นมา15นาทีบอลฝั่งขวานะครับซิวานวิทแมต้องพามาเองแล้วนี่ไงไปเสียการคองบอลส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นนาที56ที่เขาวอยยกเลิกไอเตะมุมสวิสเนี่ยคือมันไปล้ำไงหมายเลข11ก็คือทางด้านเอ็นดอยอ่ะนี่แล้วโดนเหลืองอีกแล้วครับทางเชโก้โหใบเหลืองมาติดเลยครับ2ใบของบอสเนียจังหวะนี้เชโก้เหยียบเข้าไปเต็มๆฝ่าเท้าอาคารจี้ครับ
1: ที่บอกกับใหม่ FIFA เรื่องเตะมุมจะใช้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าด้วยนะครับต้องรอ

0: ผิดประกาศนะครับว่าเขาจะยอมรับกฎไหนไปเล่นบ้างอะไรส่วนจังหวะนี้เอดินเชโก้โดนใบเหลืองไปครับจังหวะไปไล่อัดแนวรับสวิตล้มลงไปเสียบอลเฉยเลยครับสวิตหน้ากรอบเขตโทษตัวเองแล้วบอสเนียได้บุกขึ้นไปทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชเอไลเบโกวิชโดนขวางไว้บอลหายเหมือนกันครับ
1: นี่ทำเป็นเล่นนะมีโอกาส 0-0 นะนี่ครับแล้วตรงนี้มาเบรกฟาวสูงเลยครับทางบอสเนียครับ
0: มีถามช่องดาโซนความละเอียดภาพได้ถึง 4K ไหมครับค่าสมัครราคาเท่าไหร่ดาโซนไทยไม่มีฟุตบอลโลกนะครับเท่าที่เข้าใจนะครับถ้าจะดูดาโซนเท่าจะดูฟุตบอลโลกคุณต้องสมัครด้วยการมุดไปญี่ปุ่นครับค่าสมัครเดือนละ210บาทตีเป็นเงินไทยนะ960เยนครับถ้าไปถึงรู้สมัครไปแล้วนะครับคือตอนแรกมีแพ็คโมโนมยังไม่ออก
1: นี่คุณมุดเลย
0: ไม่ตอนแรกแพ็คโมโนมแต่ 4K นะแต่ได้ 4K
1: อ่ะตรงนี้ได้เตะมุมนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เหลือครึ่งชั่วโมงครับเตะมุมทางซ้ายของสวิตยกมาของเอเบเชอร์มงได้ปัดของทางอุยลูกนี้ไปกวาดข้อเท้าเขาครับอูนิคลาฟาซิลปัดได้แล้วกระดอนออกมามีตัวซ้ำครับจังหวะหม่งจะจ่อลูกนี้นี่วาซิลบล็อกได้ครับแล้วมันมีตัวจะซ้ำแต่ว่าผู้เล่นบอสเนี่ยยืนขวางอยู่ก็ไปกวาดข้อเท้าเขาล่วงเลยครับเป็นบิลเอโบโลครับ
1: มีจังหวะเปิดแต่มุมมาแล้วบอลตกตอนแรกได้ชาร์จนะครับติดวาซิลแล้วจังหวะจะติงตามน้ำจังหวะ2กลายเป็นว่าไปหัวใส่ข้อเท้าใส่เกมรับบอสเนียครับแล้วจะเปลี่ยน2นะครับบอสเนียนาที62เอดินเชโก้ครับวันนี้ได้เล่นแค่ชั่วโมงเดียว
0: เป็นเอสเมียไบรักตาเรวิชนะครับตัวลูกดาวรุ่งจาก PSV Eindhoven ครับกำลังจะถูกส่งลงมาอีกคนใครครับ
1: ไอ้บาลักตาเลวิชเนี่ยเดี๋ยวลงมาปั่นป่วนแน่นอน
0: ส่วนอีกคนนึงคืออีวานแบซิตนะครับมิดฟิลด์จากแอสตันนาครับลงมาแทนที่ของ
2: ทาฮ
0: ิโรวิชนะครับวันนี้เงียบมากนะครับเบนจามินทาฮิโรวิช
1: ก็เท่ากับตอนนี้จันนาเดี๋ยวคนเดียวคือเดมิโรวิชแล้วก็เอาบาลักตาเลวิชมาเล่นริมเส้นแล้วก็ตรงกลางเติมความสดด้วยการเอาทางด้านบาซิตลงมาแทนตัวที่เริ่มโรยอย่างทาฮิโรวิชนะครับไม่คุณต้องกดนี
0: ่
1: แบนไป
0: ว้าวโอเคคนเขานั่งฟังบอลกันดีๆนะครับก็จะชอบมีประเภท
1: คือต้องถามว่าอยู่วันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
0: เป็นเขมรหรือไงส่วนจังหวะนี้ซ้ายมาต้องคืนกลับมาก่อนครับบอลตรงกลางของบอสเนียยูอาซุนยิตเปลี่ยนมาจังหวะนี้นิคลาคาติดถ่ายไปทางขวามีบอกสเปนจัดตัวนัดแรกน่าสงสัยมาก
1: ไม่น่าสงสัยครับแต่คือไอรามินยาเมาเขายังไม่ฟิต 100% ไงนิโก้วิลเลียมก็ไม่ฟิต 100% เขาเลยคิดว่าใช้ชุดนั้นพอที่จะชนะได้แต่กลายเป็นว่าเจาะเคปเวิร์ดไม่ได้ไง
0: ผมว่าโปรตุเกสน่าสงสัยกว่าอีกถ้าพูดถึงความจัดตัวนะคู่เซ็นเตอร์แบ็กอะโปรตุเกสวันนั้นสำรองคู่เลยนะ
1: ใช
0: ่ราเฟลไวก้ากับ
1: อาราโฮ
0: อาโทมัสอาราโฮอ่ะคือคู่จริงของเขามันต้องเป็นรูเบนเดียสกับกอนซาโลอินยาซิโอ
1: ครับก็เลยโดนมงไปไงโดนวิซ่ามงโอ้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนตัวแล้วบอสเนียเริ่มบุกสู้นะครับแล้วตรงนี้ได้ฟาวด้วย
0: เซอาดโคลาซินัทรับบอลแล้วพยายามจะพาแหวกเข้าไปครับโดนิโกเอลเวดี้ขวางไว้ผู้สินให้เป็นใบเหลืองครับออฟซักชั่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ครับจังหวะแตะหนีไปแล้วครับโคลาซินัชแล้วโอ้โหโดนกระแทกครับโดยเอลเวดี้
0: โคลาซินัชนี่เห็นแบบนี้นี่ก็32นะ
1: จริงๆก็อายุยังไม่เยอะนะ
0: ไม่เยอะนะก็ทั่วไป
1: ร่างกายเริ่มไปแล้วโคลาซินั
0: ชใช้ร่างกายเปลืองไปหน่อยชอบทุบชอบปะทะเป็นพวกชอบปะทะ
1: โจรที่ยังไม่กลัวเลยตอนที่ไปเป็นบอดี้การ์ดให้โอซิลอะ
0: ส่วนจังหวะนี้นี่ก็เอลเวดี้รับใบเหลืองไปครับฟรีคิกของบอสเนียครับ
1: ดีไหมดีไหมสาวบอส

0: นี่ไงนี่ไงกล้องจับนะ
1: ถ้ายูเครนเข้ามาดีกว่าอันนี้ก็กล้าพูด
2: ฟรีคิกของบอสเนีย
1: โดนมงสกัดออกมาครับยังเก็บบอลได้ทางสายจังหวะนี้อีวานเบซิตลุยเข้าไปแล้วพยายามจะเปิดยัดลูกนี้ก็ติดบล็อกสวิตเซอร์แลนด์ออกข้าง

0: ไปได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นขึ้นบอลทางซ้ายเนี่ยดูจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ
1: ตัวลุกจากซาวบวกนะเอลัยเบโกวิช
0: จังหวะนี้บอสเนียย้อนมาตรงกลางครับแล้วให้ทางขวาอีวานซุนยิต
1: อ๋อเพิ่งย้ายมาเลเวอร์ซีซั่นหน้าคาริมอาเลเบโกวิช
0: แต่จังหวะนี้เซอาดโคลาซินัดกองไปแล้วครับมีบอกว่านะคมใส่เสื้อทีมชาติไหนคะดูหลักสีจังแต่ละส่วนเสื้อขาวตัวนี้เห็นใส่บ่อยมากน่าจะมีแวะที่อื่นก่อนแน่ก่อนจะมาพักบอลใช่ไหมคะนะส่วนอันนี้เป็นเสื้อซ้อมของอาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้เลยผมอะเห็นมาตินโอเดกาดใส่จำได้เลยแล้วมีน้องอยู่ที่อังกฤษก็เลยบอกเอามาให้หน่อยนะครับก็สอยมาได้ 2,000 กว่าบาทไม่แพงด้วย
1: ทำไมปืนมันงอๆมันแบบมันงอ
0: ๆเฮ้ยที่ทันทีโอ้โหขึ้นเลย
1: แซวแซว
0: ขึ้นเลย
1: ปืนมันแบบ
0: ตัวเนี้ยคุณจะเห็นได้เวลาเขาใส่ชุดลำลองมาที่สนามนั่งรถโค้ชมาแล้วก็ซ้อมเนี่ยเสื้อซ้อมเนี่ยเป็นชุดก่อนเปลี่ยนซ้อม
1: ให้คุณเทยได้ไหมเขาอุตส่าห์ทักมา
0: เอา
1: ถอดให้เลย
0: เอาไป
1: ถอดเสื้อกลับบ้านโอ้เอิดซะด้วย
0: ส่วนจังหวะดีสวิตหน้ากรอบเขตโทษเอ้
1: าไม่ได้เฮ้ย
0: ไม่ให้เฉยเลยว่ะ
1: นี่อาจารย์เล่นแล้วอาจารย์เล่นแล้ว
0: จังหวะล็อกข้อเท้าลงไปครับไม่ได้ฟาวครับแล้วบอสเนียได้สวนกลับด้วยครับทิ้งมาพื้นที่ว่างทางซ้ายเติมขึ้นมาจังหวะนี้เอไลเบโกวิชมาอีกแล้วครับเปิดจากซ้ายเข้าไปได้กรอบเขตโทษโดนมงสกัดออกมาครับเซตบอลตรงกลางยังเป็นบอสเนียเก็บจังหวะ2ขึ้นหน้ามาลูกนี้เอมาเดดิสยิงติดเซฟต้องเคลียร์ทิ้งครับสวิตเซอร์แลนด์เกือบเสียประตูเหมือนกันครับเป็นซูเปอร์เซฟของเกรกอร์โกเบลครับรับไว้ได
1: ้บอกเลยใครขึ้นรถสวิตนี่ลงซะจะย้ายโอ้โหตรงนี้นี่เกือบโดนครับทางสวิตเซอร์แลนด์คือถ้าโคเบลไม่เซฟนี่เสียประตูแน่นอนส่วนชาก้าเนี่ยฟ้องว่าอยากให้มาเช็คจังหวะก่อนหน้านั้นนะครับที่มีโดนปะทะไปแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาว
0: ชัวร์ปิเนโร่นี่
1: ออกฤทธิ์แล้ว
0: เอาแล้วครับ
1: ออกฤทธิ
0: ์มาแล้วครับเคยสร้างปรากฏการณ์อึ้งทึ่งเสียวมาแล้วในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรอง
1: พอลเทียนี่โปรตุเกสอันนี้บอกเลยแบบผู้ตัดสินที่เขานั่งค้านสายตาแต่ตอนนี้ให้เดชันเบรกไว้นั้นคุณไปพยุงเข่าหน่อยสิ
0: พอแล้ว
1: ไปแล้วงั้นผม
0: ของคุณดิ
1: ใครอยากร่วมสนุกนะฮะคุณฮักเข่าเนี่ยเขาจัดแล้วก็บริษัทอสมทจำกัดนะครับร่วมสร้างสีสันครับสร้างความสนุกเฟ้นหา M-Core Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับส่งใจเชียร์ทีมโปรดแล้วก็ทีมที่ชื่นชอบนะครับรุ่นรับของรางวัลรวมกว่า 260,000 บาทนะครับเพียงแค่มาร่วมภารกิจร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับขั้นตอนเป็นการลงทะเบียนนะครับแล้วเข้าสู่ระบบ2คือซื้อบัตร M-Core Super Fan นะครับร่วมกิจกรรมโหวตทีมที่ชื่นชอบนะครับ3คือซื้อบัตรซุปเปอร์แฟนนะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่20บาท20บาทนี้ได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับหลังนั้นนะครับสามารถจัดแพ็คใหญ่ได้นะ M-Core Super Fan Diamond นะครับ500บาทได้ถึง300สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยสุดพิเศษนะครับรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับนอกนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอยเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังมีภารกิจเอ็มคอร์ซูเปอร์แฟนที่จะมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยสามารถติดต่อขออภัยสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เท่ากับอีกประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับ
1: ที่บอกว่ากรรมการบอลเป่าฟาวบอลฟาวไม่เป่าแบบนี้ต้องหวีดหวานแน่นอนนี่บอกคู่ชิงได้เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนครับถ้าเป็นคู่นั้นก็คู่เดิมดิคู่เดิมเหมือนปีที่แล้วเลย
0: ผมว่าฝรั่งเศสอังกฤษ
1: ฟุตบอลอีกจะคัมมิ่งโฮมแล้วเหรอแต่ก็เฮ้ยเขาเล่นดี
0: เล่นดีนะอังกฤษ
1: เกมแรกโคเอเชีย
0: คือแบบแล้วเหมือนแบบทูมัสทูเคิลอ่ะเหมือนตั้งใจแบบว่าเอาตัวที่คนเขาไม่ชอบลงก่อนจอห์นสโตนตัวจริงอย่างเงี้ยเยสเปนเปลี่ยนลงมาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เขาชอบของเขา
0: คือเหมือนแบบตั้งใจเลยรู้สึกเลยว่าเขาตั้งใจมากกับการที่แบบ
1: เขาไม่เอาจอแดนเฮนเดอร์สันลงก็

0: ปีละไม่ชอบเหรอตัวพวกนี้ไม่ชอบเหรอกรีดสิกรีดออกมาอย่างเงี้ยให้ลงอยู่นั่นน่ะ
1: เดี๋ยวถามนอกจากเคปเวิร์ดเกลือซาวของโกมีชาติไหนบ้างที่มาบอลโลกครั้งแรกมีนี่ไงจอร์แดน
0: อุซเบกิสถานครับอุ
1: ซเบ
0: จริงๆมี4ชาตินะเดียของโกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
1: ครั้งแรกแต่เคปเวิร์ด
0: กับเคปเวิร์ดคือราซาว
1: ราซาวครั้งแรก
0: อุซเบกิสถานแล้วก็จอร์แดนครับ4ชาติเดียของโกเนี่ยเคยมาแล้วในฐานะทีมชาติซาอีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
1: นี่จากข้อมูลจากอธิคม PR ทีมชาติ DR ของโก
0: ไม่ผมเคยได้ภาคเขาตอน
1: แอฟคอนเหรอ
0: ไม่รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนแอฟริกา
1: คุณภาคโซนแอฟริกาเลย
0: เออผมไปถึงนั่นเลยไลน์อัพ
1: ตรงเปล่าไลน์อัพตรงเปล่า
0: ตรง
1: ผมเห็นแบบมีแบบบอลจะเตะไลน์อัพไม่ตรงไลน์อัพไม่มา
0: คือได้ดูตั้งแต่เขี่ยแคเมรูนตกรอบสภามาเขี่ยไนจีเรียตกรอบ
1: แล้วก็ไอด่านสุดท้ายเนี่ยเขี่ยนี่ไง
0: จาเมกา
1: จาเมกา
0: ใช่
1: จาเมกาตัวดีๆเยอะๆเลยนะเอเนี่ยลีออนไบลี่
0: ใช่บ็อบบี้เดอร์คอร์โดบารีสนะครับ
1: เอธานพินน็อก
0: มิเคลแอนโทนิโอคือตัวที่อังกฤษไม่เรียกอ่ะจาเมกาเรียกหมด
1: ไอ้นี่ไงของ
0: กรีนวูดไง
1: เออแต่กรีนวูดเขายังไม่ตกลงจะไปเล่นไงแต่เขามีเชื้อสายจาเมกา
0: ใช่เดมไรเกรกเนี่ยจาเมกานั่นแหละเป็นแบบอารมณ์เหมือนคือราซาที่เป็นฮอลแลนด
1: ์แล้วก็เคปเวิร์ดมีโปรตุเกสอ่ะ
0: คือราซานี่นักเตะทุกคนเกิดในฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติฮอลแลนด์แค่นั้นเองพวกเจอเกนเลิฟคัดเดียพวกอะไรพวกนี้นะ
1: ลงมันจะยิงไหมนี่คือแบบ
0: อะไร
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: นาที73แล้วเนี่ย
0: ถ้าคู่นี้นะคุณคิดว่าตึงแล้วนะคู่หน้าตึงกว่าคู่นี้คอยดูดิแคนาดากับกาตาร
1: ์เฮ้ยผมว่าสนุกเพราะว่าแคนาดามันสปีดบอลแล้วคุณดูบอลเจสซี่มาร์ทดิ
0: คือแคนาดาเป็นบอลคือข้อเสียของแคนาดามันคือความไม่แน่นอนนะครับครองบอลได้มีความเร็วฉับฉวยแต่ว่าไม่แน่นอนยิงไม่ดีอะไรเงี้ยต่อบอลพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ส่วนกาตาร์นี่ก็คือเขาเรียกบอลแบบบอลเป็นจังหวะรับซะเป็นส่วนใหญ
1: ่เฮ้ยไอ้นี่ลงมาแล้วนี่
0: ส่วนสวิตซ้ายขึ้นมาจังหวะนี้จี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้ติดบล็อกบอลกระดอนกลับมาทางซ้ายยกกลับเข้าไปโดนควิดทิ้งเข้ามาก่อนครับครูคลิกอยู่ได้ตวัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0สวิตเซอร์แลนด์ครับจากโยฮานแมนซัมบี
1: นี่ไงไปบอกไม่ยิงนาที74ครับโยฮานมาซัมบีครับยิงให้สวิตออกนำโอ้โหกองเชียร์บอสเนียสายหัวเลยครับยันอยู่มา75นาทีโอ้โหคือบอลตกมาที่มันซัมบี้ครับแล้วยิงเร็วหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 1-0
0: โอ้โหไม่ได้เล่นดีกว่าเลยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาเนี่ยจังหวะการเล่นของสวิตเซอร์แลนด์มันเร็วขึ้นครับแล้วเติมซ้ายจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยริคาร์โดโรดิเกสได้โยนเข้าไปติดบล็อกแรกก่อนนะครับได้โยนกลับลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งโดนสกัดออกมาแล้วกระดอนมาลูกนี้โยฮันแมนซัมบีวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าไปเลยครับ
1: เป็นการประสานงานกันของ2ตัวสำรองนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยสวิตเปลี่ยน3คนทีเดียวคือชีบิลโซมาแทนอาบิเชอร์มันซัมบีมาแทนเอนดอยนะครับที่จังหวะนรกเนี่ยวันนี้เยอะมากแล้วก็ลูเบนวากาสมาแทนฟาเบียลีเดอร์แล้วก็เป็นเนี่ยครับวากาสเปิดด้วยซ้ายเข้าไปแนวรับของบอสเนียบ่งเคลียร์ไม่ดีครับสุดท้ายเป็นมันซัมบี้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าเสาไกลครับ 1-0 ครับสวิสออกนำนาฬิกาเดินแล้ว
0: ประตูนี้สำคัญเลยครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์ประตูนี้ทำให้บอสเนียนะอุดไม่ได้แล้วนะครับกับช่วง15นาทีที่เหลือ
0: เราถึงตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาก็ต้องดูว่าจะเปลี่ยนใครมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเพิ่งใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2คนอู้และจังหวะนี้ริคาร์โดโรดริเกสไปสอยทางด้านของผู้เล่นบอสเนียคว่ำลงไปครับเป็นเอมาเดดิชครับเป็นฟรีคิกของบอสเนียด้วย
1: เจสวิตนี่เขาทำรูปถ้วยแชมป์โลกมาเลยเหรอ ความมั่นใจมาจากไหน
0: เอาจริงวันนี้ผมงงนะว่าทำไมสวิตจะต้องแบบยิงเยอะขนาดนั้นเลยผมว่าเกมมัน
1: เยอะไป
0: ท
1: ี
0: มมันแทบจะเท่ากันเลยอ่ะ
1: ไม่ประตูนึงมันพอไปต่อได้ไหมหรือไม่ได้เลยลุยต่อครับโอ้โห
0: มา
1: เปิด
0: ก็ไม่ม
1: ีไปไหนครับบอสเนียเริ่มเป๋ครับโอ้โห
0: บอสเนีย

0: เนี่ยเกมสุดท้ายพวกเขายังมีโปรแกรมน่าสนใจนะครับในการเจอกับกาตาร
1: ์ก
0: ็ถ้าพลาดเกมนี้ก่อนยังมีโอกาสไปเอากาตาร์ได้
1: แต่ถ้าวันนั้นชนะก็จะมี4ก็เป็น4แต้มที่น่าจะเป็นอันดับน่าอาจจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: แต่ต้องไม่เสียประตูมากกว่านี้ครับต่อให้วันนี้แพ้ก็ตามยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับสำหรับบอสเนียนะครับ
1: โยฮันมานซัมบีกองกลางจากไฟบวกนะครับ
2: อายุแค่20นะ
1: จริงๆก็เป็นดาวเด่นฝ่ายบวกซีซั่นที่แล้วอ่ะ27นัด5ประตู4แอสซิสต์เป็นคนที่เป็นกองกลางที่ยิงได้เยอะนะครับ
0: สวิตนี่พอเปลี่ยนตัวจังหวะเปลี่ยนแล้วเอ้าลูกนี้วางลึกมาแมสบีเกือบจะได้หลุดขึ้นมาอีกครับบอสเนียยังออกมาเคลียร์ได้ครับฟาซิลเคาะมาใหม่ตรงกลางคืนบอลมาจังหวะนี้อีวานซุนยิตให้มาคืนบอลของซุนยิตครับจะทำยังไงกับ1ประตูที่ตามหลังอยู่ดีครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ไอ้สำหรับบอสเนียครับ
1: คือจะยอมแพ้แค่นี้แล้วไปลุ้นประตูได้เสียกันนะสุดท้ายหรือว่าจะแลกเพื่อเอา1แต้มในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องดู
0: คิดให้ดีครับคิดให้ดีเพราะรูปเกมเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วนะครับสำหรับบอสเนี่ยไปตันอยู่แถวกลางสนามเนี่ยครับจังหวะนี้โดนผู้เล่นสวิตไล่แล้วเสียบอลด้วยครับบอลบุกขึ้นมาทางซ้ายไม่รีบครับสวิตพอนำแล้วเคาะเข้ามาตรงกลางเรโมฟรอยเลอร์โหแล้วเปลี่ยนตัวแบบเล่นประโยชน์น้อยออกหมดเลยนะครับแอร์บิทเชอร์แดนเอ็นดอย
1: เอาเบียงรีเดอร์ไปเสียการคองบอลครับสวิตแต่ตรงนี้คันจี้ยังปั๊มมาได
0: ้คันจี้จ่ายตรงขึ้นมาบอลเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่เป็นโยฮันแมนซัมบีครับแมนซัมบีโดนจิ้มไว้ก่อนเสียจังหวะไปยังตามไปเก็บมาได้แมนซัมบีจ่ายขึ้นหน้ามาลูกนี้ขอเข้ากลางไหลตามช่องมันติดมูฮาเรโมวิชอีกครับสวนกลับเดมิโรวิชจ่ายแล้วติดคืนหลังมาให้ซุนยิตแปะออกขวามาบอลขวาของบอสเนียจ่ายยัดติดบล็อกยังคืนกับตรงกลางได้บอสเนียอีกทีวางเปลี่ยนออกไปทางซ้ายครับรออยู่เป็นเอมาเมมิดฝากสั้นโคลาซินัตรับบอลแล้วพาขึ้นมาถึงกลางสนามครับเปลี่ยนออกไปทางขวาจ่ายยัดลูกนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับ
1: ก็ไม่เร่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์นำแล้วครับแต่อย่าไปเหนื่อยเหมือนวันเจอกาตาร์นะครับ
0: ใช่ครับวันนั้นก็นำก่อนแล้วก็ไปพลาดท้ายเกมครับ
1: เข็ดไหมมันเข็ดไหม
0: แมนซัมบีไหลตามช่องให้เอโบโลหลุดเข้าไปลูกนี้ดวลกับมูฮาเรโมวิชผู้ตัดสินบอกว่า
1: แ
0: ดงเลยครับโอ้โหอู้ตัวรับที่ดีที่สุดของบอสเนียครับโปรเฟสชันนอลฟาวล์ครับ
1: คือจังหวะเนี่ยครับดึงแล้วโอ้โหมันซัมบีให้ทะลุช่องไว้แล้วแล้วบีเอโมโลถึงบอลก่อนครับมูฮาเรโมวิชเนี่ยสกัดจังหวะสุดท้ายไม่โดนบอลครับแต่ไปโดนขาของบีเอโมโลหมายความว่าฟาวจังหวะที่ด็อกโซนะครับจังหวะจะเข้าไปทำประตูของคู่แข่งเป็นใบแดงโดยตรงครับคือรอดจากการเสียจุดโทษอ่ะเพราะมันนอกกรอบแต่ว่าโดนใบแดงครับตอนนี้บอสเนียเหลือ10คนนะครับโอ้โห
0: เป็นผู้สินมองว่าเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะคร
1: ับ นี่ไง
0: โอ้โหแล้วเป็นใบแดงไดเรกนั่นหมายความว่าเกมหน้าที่จะเจอกาตาร์จะไม่มีทาริกมูฮาเรโมวิชนะครับในเกมนี้รวมถึงแต่ว่าจบรอบนี้มันจะล้างเลยล้าง
1: ใช
0: ่โอ้โหเครียดเลยครับเซอร์เกย์บาวาเรสกุนซือของบอสเนียตัวรับที่ดีที่สุดของทีมโดนใบแดงครับ
1: เนี่ยแล้วลุ้นจะออกนำเป็น2สกอร์ด้วยครับทางสวิสนะครับฟรีคิกอะไรยะยิงได้เลยครับนี่ไงเขาคุณถามเขาว่าทำไมมันสวิตเหนือกว่าเยอะเริ่มเห็นเขาลางครับ
0: มันดูแบบ
1: เยอะไปอะไรเง
0: ี้ยสวรรค์จัดให้เหมือนกันนะ
1: นี่ชาก้าอยู่ที่บอลครับเท้าซ้ายส่วนเหลี่ยมเท้าขวาเนี่ยเป็นทางด้านรูเบนวากาสนะครับขวาวากาสซ้ายชาก้า
0: วิ่งมาปั้นลูกนี้ยังตัดทิ้งไปได้ครับนิโคลัสฟราซิลยกกลับเข้ามาโดนสกัดออกมาก่อนแมนซัมบีสวิตยังเก็บได้นะครับทางซ้ายวากัสคืนลูกนี้ กลับมาที่

0: ประกันอีกรอบนึงครับรูเบนประกันทางซ้ายให้มาโยฮันมาสบีซ้ายสุดรออยู่มาสบีจี้จี้แล้วโยกจี้แล้วไปจี้แล้วเปิดลูกนี้ติดบล็อกออกหลังนี่ครับแม่มันมาสนุกเอา15นาทีสุดท้ายครับคู่นี
1: ้โอ้ได้วางเท้ายิงเมื่อสักครู่ครับรูเบนวากาสแต่ว่าบอลมันไม่หนีมือทางวาซิลเยอะครับก็เลยยังไม่ได้ลูก2ครับทวิสแลนด์แต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวลงมาของมันซัมบีนี่ทำให้รูปเกมตรงกลางของสวิตดีขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะเป็นคนยิงวอลเล่ประตู 1-0 ให้กับทีมแดนนาฬิกาด้วย
0: เอาล่ะครับเตะมุมของรูเบนวากาสยกเข้าไปโดนสกัดทิ้งมาซะก่อนครับบอสเนียจะแก้ยังไงลูกนี้จะพาขึ้นหน้ามาก็โดนกรานิตชาก้าขวางเอากลับไปแล้วสวิตได้บุกครับ
1: ไม่รีบครับสวิสเล่นตามจังหวะครับตอนนี้ได้เปรียบทั้งสกอร์แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เยอะกว่านะครับ
0: มีบอกว่าฟุตบอลโลกนี่คุณสันติภาควันไหนก็ระวังจะดราม่านะครับมีกลุ่มจัดอะไรจับผิดผู้บรรยายโมโนแม็กแล้วไปแขวน
1: ก็เนี่ยก็คู่นั้นน่ะพี่ชายคุณน่ะคุณเจษดาแต่ผมเข้าใจเขานะมันก
0: ็ไม่สุดท้ายแล้วอ่ะคนทำงานแบบพวกเรามันทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่ชินชาแล้วแต่แค่แบบคือเอามาแขวนแล้วก็ไปโจมตีแล้วยิ่งเป็นคุณโยอันด้วยนะซึ่งเขาเก่งฝรั่งเศสมากนะครับ
1: รู้หมดอ่ะทีมนี้สนามนั้นทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสครับโอ้ผมเคยพากลิเอิงกับเขาอ่ะ
0: เออ
1: กูยอม
0: คือบางคนคือในหมู่ผู้บรรยายเองเนี่ยเขาก็จะมีเราก็จะมีคนที่เรายอมรับว่าเขามีความเป็นสเปเชียลิสต์ของลีกนั้นนู่นนี่นั่นอยู่นะครับ
1: คุณรู้ไหมสตัดเดลาโบชัวนี่อยู่ทางตรงไหนของประเทศฝรั่งเศส
0: ไม่รู้
1: คุณโยอันเขารู
0: ้ก็ใช่ไงผมจะบอกว่าแบบคือผมเห็นละไอ้นั่นดราม่าแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าคนที่บอกว่าพากชื่อผู้เล่นฝรั่งเศสผิดเน
1: ี่ยก็ผมไปภาคลีเอิงซีซั่นที่แล้วอ่ะไอการออกเสียงนักเตะฝรั่งเศสลีเอิงอ่ะคุณโยอันก็ทำมาหมดแต่ตรงนี้สวิตยังไงสว
0: ิตตวัดมาโดนขวางจิ้มไว้ไหลแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวากาสพอตัวไม่เหลือก็ไม่รอดแล้วครับ
1: เรียบร้อย
0: เลยครับบินยิ่งกว่าเต่าน
1: าฬิกาปลุกแล้วนาฬิกาปลุกกลิ้ง2-0นาที84นะครับสวิตหนีห่างบอสเนีย10คนออกไปครับเซตบอลกันจากด้านขวาครับแล้วมาถึงฝั่งซ้ายครับเอื้อนวากาสแปรไว้ขวาบอลเรียดๆนะครับหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 2-0 ครับให้สวิตโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเก็บ3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเนี่ยบอลฝั่งขวาครับชิงกันเร็วแล้วโอ้มันซัมบีอีกแล้วครับเริ่มต้นเหนือต่ายมาที่เอมโบโลมาให้ที่วากาสครับนี่ครับแล้ววากาสแปรขวา 2-0
0: คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะไม่มีตัวผู้เล่นประกบรูเบนวากาสเลยนะครับพอหลุดมาถึงวากาสแบบนี้แปรง่ายๆเลยครับสวิตออกนำ 2-0 ครับนิ่มๆเลยครับ
1: นี่ครับแม่กองเชียร์สวิสครับได้เฮแล้วทำไมนะที่แล้วไม่ยิงแบบนี้
0: ใช่ไหม แล้วกลายว่าตัวสำรองที่ลงมายิงประตูทั้งสองลูกเลย
1: เปลี่ยนตัวครับกับช่วง5นาทีที่เหลือน่าจะมีพักผู้เล่นแล้วล่ะครับ
0: ทำไมทำมาไม่เงียบเลย
1: โอ้สวิสเปลี่ยนเพิ่มครับถอดทางด้านซูวานวิทแมร์ออกครับแล้วก็ใช้เป็นทางด้านชาเกสนะแนวรับสำรองครับเป็นทางลูก้าชาเกสนะครับแนวรับจากสตุตการ์ดลงไป
0: บอสเนียพอเสียมูฮาริมอวิทไปนั่นแหละจบเลยครับจบข่าวเลยครับมีคุณรัฐยาเนี่ยเขามาถามผมไปตั้งแต่ก่อนเกมนี้จะเริ่มนะ

0: ว่าบอกว่าคู่นี้เนี่ย
1: ยังไงใช่ไหม
0: เพราะว่าเขารู้ว่าผมบรรยายคู่นี้ผมบอกเฮ้ยสวิตช์ดิครับ
1: นี่เอิดเลยเอิดนาที70อธิคมยังเงียบอยู่เลย
0: พอนำ2-0ปุ๊บเราไปได้แล้ว
1: เออฮะทุกทุ่มครับสวิต
0: ช์แสดงว่าวันนี้เช็คไม่อ่านไลน
1: ์มันอ่านแล้วแต่พิมพ์ตอบไม่ได้มันได้แค่นั้นแหละเขาบอกไลฟ์ซิกปฏิเสธข้อเสนอ ล้านยูโรของลิเวอร์พูลที่ยื่นซื้อยานดีโอมองเด้
0: นะครับก่อนหน้านี้ก่อนเนี่ยก่อนคู่นี้จะเริ่มมีข่าวว่าลิเวอร์พูลยื่นซื้อยานดีโอมองเด้100 ล้านยูโรนะครับแต่ว่าผ่านเกือบจะจบเกมนี้ปุ๊บก็มีข่าวเลยครับว่าปฏิเสธแล้วนะครับมีบอกว่าเป็นไงครับพี่สนหวานเจี๊ยบครับผมสวิตเซอร์แลนด์จากคุณพงษ์นะอ้าวอย่างนี้คุณเด็กรถเขียวทำไงครับส่วนจังหวะที่สวิตได้บุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับซ้ายได้ขึ้นรูเบนวากาสมองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางจะชาร์จของบิลเอมโบโลไม่โดนครับบอลล้นออกมาโอ้เท่ากับว่า6เกมหลังสุดที่สวิตเซอร์แลนด์เจอทีมจากยุโรปด้วยกันก็ยังสกอร์เยอะอยู่นะครับสติไม่เสียนะ
1: เนี่ยมาอีกแล้วครับฝั่งซ้ายแล้วปาดมาในกรอบโอ้โหชาร์จไม่ถึงครับช้าไปครึ่งก้าวครับทางบิลเอมโบโลก็ยังไม่มีสกอร์ที่2นะครับบิลเอมโบโลมีประตูในนัดแรกจากจุดโทษในเกมกาตาร์แล้ววันนี้ยังยิงไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนครับบิลเอมโบโลออกครับวันนี้เล่น88นาทีเริ่มมองถึงการพักเว้นแล้วครับทางมูรัตยาคิน
0: เอ็มบูโลลงมา2เกมแล้วนะครับ
1: เป็นเซดิกอิทเทนนะครับลงแทนเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับสวิส
0: เซดิกอิทเทนเป็นกองหน้าจากฟอร์ทูน่าดุสเซลดอร์ฟนะครับแต่ก็ไม่เด็กแล้วนะครับเซดิกอิทเทนนี่29แล้วครับผมว่าเนื้อเสียงดีมากครับระดับโมโนหมายถึงว่าผมเหร
1: อ
0: รอเขามาจ้างอยู่นะครับนี่อ่อยไม่รู้จะอ่อยยังไงบอลขึ้นมาของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับพอเหลือ10คนเนี่ยทีนี้ตอนแรกมันเล่นเท่ากันทำไม
1: มาแล้ว
0: ห่างเลยครับมาสบีมาอีกแล้วโยฮันแมสบีโดนไล่ต้องดีดออกไปทางขวาก่อนครับเติมขึ้นมาคืนกับหลังผมเคยถึงขนาดใจเนี่ยล่าสุดที่เขามีโปรเจกต์เนี่ยอะไรนะของ AS อ่ะ
1: อ๋อค้นหานักพากย์หน้าใหม่
0: เออแล้วผมตั้งคำถามกับตัวเองว่ากูต้องทำป่ะวะ
1: เอาแล้วทางซ้าย
0: รูเบนวากาสตบแล้วยิง 3-0 ครับภูนสวัสดิ์จากโยฮันแมนซัมบีทะลุทะลวงทะลมทลาย
1: เรียบร้อยครับบอสเนียตั้งแต่เหลือ10คนนี่คือก็ยันไม่อยู่ครับบอลฝั่งซ้ายอีกแล้วนะครับตัวสำรองประสานงานกันครับรูเบนวากาสุดไปสุดสลังแล้วก็ปาดกลับมาครับมาซันซัมบีครับได้ยิงเน้นๆ
0: เมื่อบอสเนียเสียกองหลังที่ดีที่สุดของพวกเขาไปครับไม่เหลืออะไรเลยครับ3-0ครับสวิตเซอร์แลนด์หนีห่างออกไปไกลแล้วครับ
1: โอ้โหแล้วลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมชัดเจนครับมันซัมบีชาก้าเนี่ยให้ทะลุลายเกมรับนะครับแล้วลูเบนวากาสคัตแบ็กโอ้โหแล้วมันซัมบีครับแค่วางเท้าแปะกระแทกครับให้มันตรงกรอบพื้นที่เหลือเยอะครับแปะกระแทกตรงนี้โอ้โหวาซิลหมดสิทธิ์แล้วเป็น 3-0 ของสวิตเซอร์แลนด์ครับนาที89
0: โอ้นี่เท่ากับว่าพวกเขาใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเองในการยิง3ประตูนะครับ10นาที74 20นาที84และ30นาที90ครับ
1: ก็เปลี่ยนเอนดอยออกอ่ะชีวิตดีขึ้นเยอะ
0: โอ้เซอร์เกย์บาเบเรสโอ้แล้วทดอีก6นาทีมีโอกาสโดนอีกนะครับเนี่ยถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่นะครับก็ตอนนี้โดนนำ 1-0 น่ะถ้าตั้งสติหน่อยแล้วก็โอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ผลต่างประตูได้เสียหายไปเยอะเลยนะครับลบ3อ่ะเป็นรองแม้กระทั่งกาตาร์นะเวลาเนี้ย
1: นี่จะมาบุกเอาคืน
0: เถียงไงเถียงเถียง

0: แม่มามันเอา11นะ15ที่สุดท้ายครับมีบอกสนเสียงดังออกหน้าออกตานะครับจาก FC จุน
1: โอ้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยผมไอ้วันที
0: ่แต่วันนั้นนั่ง
1: เ
0: งียบ
1: เงียบกิบไอ้วันเจอกาตาเนี่ย
0: วันเจอกาตาเหมือนเสียงมันหายไปในหลอดลมป
1: ่
0: ะอะไรนะ
1: ไอ้ลูกบ่งของคูครีมันติดคอวันนี้นี่โอ้โหพอไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งนี่เอเดนเชโก้นาซิดเลยโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็โดนไป3ประตูครับบอสเนียหลังจากเปลี่ยนเชโก้ออก
0: ครับ
1: เหลืออีก4นาทีนะครับช่วงทดเวลาครับที่โซฟาสเตเดียมครับสวิต3บอสเนีย0คุณโดเรมอนนะทาง Facebook บอกว่าเพิ่งเคยเห็นผมในไลฟ์ครั้งแรกก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินแต่เสียง
0: ก็ต่อไปนี้ก็ไม่ดูละหลายพอเห็นละจบ
1: เตะมุมของบอสเนียครับจะไล่มาได้หรือเปล่าม
0: ีคนส่งมาบอกรอส่วนเทพบ่าววันนี้พี่ว่าใส่เสื้ออะไรอ่ะ
1: ไม่ทราบ
0: ส่วนจังหวะนี้ยิงของบอสเนียมาเหมือนกันว่าเฮ้ย
1: เถียงไง
0: แต่1 3ครับยิงให้มันเยอะไปเล่นเอา
1: เอ
0: าทีนี้สถิติ
1: แต่ลูกนี้แต่ว่าลูกนี้สุดสวยเลยมามิช
0: ยิงไกลไฟว่ะทางด้านมามิชครับหน้ากรอบเขตโทษไล่มา1ประตูต่อ3ครับ
1: เอามีผลเนี่ยก็คือเรื่องของประตูได้เสียมันก็เสียน้อยลง
0: ลูกยิงของเออร์มินมามิชครับโอ้มิดฟิลด์ดาวรุ่งจากสโลวาลิเบเรกครับนี่เป็นประตูแรกของเขาในการรับใช้ชาติด้วยนะครับ3ประตูต่อ1ครับ
1: เตะมุมเข้ามาครับแล้วก็แนวรับสวิสเนี่ยหม่งเคลียร์ไม่ดีเป็นชกไม่ดีของโคเบิลแล้วก็มามิชครับโอ้โหกดแสกหน้าครับบอลเนี่ยมันไซส์แล้วก็ผ่านช่องระหว่างชาก้ากับอาคันจี้แล้วก็เห็นอีกทีโคเบิลก็บอลก็เสียบตะข่ายแล้วครับ 1-3 ครับบอสเนียกลับมา
0: สูงปรี๊ดสูงปรี๊ด
1: ครึ่งแรกมันทำอะไรกันเนี่ยครึ่งแรกเขาทำอะไร
0: เขาต้องเปิดสวิตช์อย่างนี้แหละสูงปรี๊ดเลยครับ
1: ไปสวิตช์ยังไงตัวเยอะกว่านะครับกับ2นาทีเสร็จครับ
0: โอ้ใครคิดว่าคู่นี้จะไปถึง4ลูกครับ
1: จริง
0: ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองครับในการยิง4ประตูคือ60นาทีแรกที่หลายคนก็คิดเอาแล้ว
1: 0-0
0: ไม่ค่อยเข้าเรื่องทร
1: ง0-0
0: ย้อนหลังกลับมาก่อนครับจังหวะนี้ลบ2นี่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะสมมุตินะสมมุติ
1: 10คนเนี่ยมันยิงได้นี่ก็เซอร์ไพรส์แล้ว
0: บอสเนียวางยาวไม่ใช่เหรอเกิดปุ๊บ 3-2
1: ตัวใครตัวมันบอกเลย
0: 3-2ก็เชียร์ฟรี
1: ไปฟาวครับทางโคลาซินัช
0: จุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ใบแดงของบอสเนียนั่นแหละมีบอกคิดได้ไงเปลี่ยนเชโก้ออกต้องเน้นเกมรับครับเอากองหน้าไว้2คนก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมเหมือนกันครับวันนี้ถามว่าเอรินเชโก้เล่นดีหรือเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วจังหวะนี้สวิตเซอร์แลนด์ทะลุช่องขึ้นมาอีกแล้วครับทางซ้ายเอตินเปิดโดนบอสเนียสกัดแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายต้องตามมาเคลียร์แล้วกวาดลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหชัวปิเนโรนี่
1: รันตีชื่อนี
0: ้โอ้โห
1: การันตี
0: เพื่อสินคนนี้ให้ง่ายเหลือเกินครับ
1: แต่โดนก็น่าจะคอนแทคจริง
0: แต่คอนแทคจริงครับ
1: น่าจะโดนแหละจังหวะนี่ครับคือทิ้งยาวไปในกรอบนะครับสวิสแล้วเก็บได้ครับให้ตรงนั้นเนี่ยมันซัมบีเล่นไม่ได้แล้วบอลย้อนหลังวากัสโอ้โหแล้วจังหวะที่พยายามตามไปเล่นโดยชิบิลโซครับโดนแนวรับของบอสเนีย
0: เอมาเมมิด
1: เมมิดสกัดช้านะครับแล้วมันอยู่ในกรอบก็ต้องเป็นจุดโทษครับ
0: 15เตะ15ครับจุดโทษครับ
1: เทคแล้วก็น่าจะรอดยากอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห

0: นี่ถ้าว่า6นั้นหลังสุดสวิตเจอทีมในยุโรปด้วยกันในฟุตบอลโลกอ่ะถึงตรงเนี้ย27ประตูแล้วนะกำลังจะมีประตูที่28หรือเปล่าครับจะฟ้อง VAR อะไรไม่ได้นะครับ
1: นี่ชาก้าถือบอลมาครับจะยิงเองหรือเปล่าเพราะว่าบิลเอโมโร่คนยิงประจำเนี่ยโดนถอดไปแล้วน่าจะยิงเองครับเกรนิตชาก้าลุ้นเป็น 4-1 ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้าเข้าเกรนิตชาก้าครับดวลกับวาซิล
0: นี่ก็ฟาซิลกับชาก้ายิงเรียบร้อย4ประตูต่อ1แล้วทำสัญญาณว่าเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยพูดน้อยๆหน่อยนะครับทำมือแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจ๊บแบบนี้นะครับทำมือเป็นปากแบบเปิดปากอาจจะแซวแฟนบอล
1: คือยิงไปขวามือตัวเองครับแล้วก็ยิงเรียดนะครับวาซิลเนี่ยพุ่งสูงหน่อยก็เลยเซฟลูกนี้ไม่ได้ครับ
0: 4-1 ครับ 4-1 เรียบร้อยไปแล้ว
1: แล้วก็เป็นเพลย์สุดท้ายของเกมนี้ครับจบเกมไปเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะทางบอสเนียไป4ประตูต่อ1นะครับโดยสวิตนำก่อน 1-0 นะครับจากมันซัมบีนาที74หลังจากนั้นเนี่ยบอสเนียไปเหลือ10คนจากทางด้านมูฮาเลโมวิชโดนใบแดงโดยตรงไล่ออกหลังจากนั้นก็สวิสมารัวเพิ่มนะครับลูเวนวาเก้า2-0นาที84 3-0จากมันซัมบีเป็นแล้วเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวนาที90แต่ว่ามามิชนะครับมายิงให้บอสเนียตีไข่แตกมาเป็น 1-3 นาที90+3แล้วก็เกนิชาก้าครับมายิงจุดโทษบวกให้สวิสหนีเป็น 4-1 นาที90+7นะครับก็จบเกมเป็น3แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีทำให้มีรวมเป็น4แต้มนะจากเกมแรกที่เก็บ1แต้มจากกาตามานะครับส่วนบอสเนียก็ยังมี1แต้มเท่าเดิมแล้วก็วันนี้เสียเพิ่มไป4ประตูแต่ยิงได้1ก็ผลต่างลบ3นะครับ
0: 4แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นี่ดีไม่ดีจะเพียงพอเข้ารอบแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยสวิตก็จะเจอกับแคนาดา
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแคนาดากับกาตาจะจบยังไงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็ถือว่าใครเชียร์สวิตเซอร์แลนด์สมหวังครับใครเชียร์ว่าคู่นี้ต้องยิงเยอะสมหวังครับดีไม่ดีเกมหน้าสวิตก็อาจจะเริ่มส่งพวกสำรองลงมาก็ได้ครับ
1: ครับโอ้โหนั่งบอสเนียนี่กองเชียร์บอสเนียหยุดอุดอยู่ครึ่งแรก
0: เงื่อนไขเดียวของบอสเนียเกมหน้าต้องชนะเท่านั้นครับ
1: แต่เจอกาตาร์ไง
0: แต่ว่าประตูได้เสียไงมันก็จะไม่ใช่อันดับ3จะไม่ใช่อันดับ3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ99 Live บอลโลกกับเรา2คนครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไมค์เชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ทางเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอดิคมแล้วก็น้องสุวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็1ชั่วโมงต่อจากนี้เดี๋ยวจะนำเข้าไปสู่คู่เช้าตรู่วันนี้ตีห้านะครับเกมระหว่างกาตาร์กับเกาหลีใต
1: ้
0: เอ้ยกับกาตาร์แคนาดาประธานโทษ
2: กาตาร์แคนาดา
1: ก็เดี๋ยวตามเก็บ SMS ที่ค้างในช่วงที่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวแจ้งไลน์อัพคู่แคนาดากาตาร์ให
0: ้
1: นะครับอ่ะก็ไล่เรียงดูเลยมีบอกว่าม
0: ีส่งมาบอกว่าเป็นถึงว่าวันนี้เก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเงินอีก200เชียร์ไม่ดีจากเด็กคุณเด็กรถเขียวนะครับ
1: อ๋อ
0: ผมเก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเลย
1: ขนาดนั้นเลย
0: เออคือแบบโหเยอะนะเจ็ดเครื่องเน
1: ี่ยเป็นไงครับพี่สนหวานเจี๊ยบครับพิศแลนด์จากคุณสะพงยินดีด้วย
0: ส่วนอันนี้น่าจะ8914นี่ของรอดหรือเปล่า
2: ไม่ทราบ
0: บวกบวกค่ะคู่นี้แม็กซิโกเกาหลีชอบใครบ้างคะ
1: เกาหลีครับ
0: ผมว่ายิงเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เกาหลีไม่แพ้เออใช้คำนี้ดีกว่า
1: ดู YouTube ไปต่อ
0: นะครับ YouTube นี่บอกว่าจบรอบนี้ถึงนับตัวเต็งได้นะครับแล้วก็มีบอกว่า 3-1 โคลูก 3-1 โคลอมเบียต้องถ้วยกองหลังอุซเบย์จ

0: ังหวะไม่มีอะไรเลยเปิดให้เพื่อนเข้ากลางได้เฉย
1: เขาเรียกพอดีไงไอ้ลูก 3-1 ของโคลัมเบีย
0: มีบอกว่าถ้าสวิตไม่เปลี่ยนเบอร์11ออกเผลอๆจะเสมอ
1: จริงเอ็นดอยแย่มากนะ2เกมเล่นไม่ออกเลย SMS ยังมาได้นะ4689899นะครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยแล้วผมจิ้มทายผลไว้2-0คิดว่ารับก้อนใหญ่ครับพอนาที90เกิดอะไรขึ้นครับ
1: แรกไงแล้วหลักๆคือโมฮาเลโมวิชไปโดนใบแดงอ่ะ
0: มีบอกเกาหลีใต้ไหวไหมครับเซียนสนนาคมไอ้สนเป็นเซียนผมเป็นน้าไปละ
1: เฮ้ย วันนี้คนชอบเกาหลีเยอะนะหรือแบบคู่นั้นเนี่ยเม็กซิโกเกาหลีถ่ายฟรีโมโนแม็กซ์นะครับ29ดูได้
0: ไม่หรอกเม็กซิโก
1: ว่าไงนะน้าว่าไง
0: โหแล้วพ่อป๋องไม่เป็นตาเลยเหรอ
1: น้าวิเคราะห์สิ
0: คือวันนี้เม็กซิโกพอไม่มีเซซาร์มอนเตสเนี่ยสำคัญครับ
1: เซนเตอร์ตัวเก่ง
0: ก็
1: เขาเห็นบอกว่าจะเอา
0: ต้องใช้เอซันอัลวาเรส
1: ต้องถอยเอซันอัลวาเรสลงไปยืน
0: ถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของแนวรับเหมือนกันนะหมายว่าเกมที่แล้วเนี่ยแนวรุกมันจัดเกินไป มันก็เลยกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกองหลังอ่ะพอมันโหวทั้งคู่อ่ะผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะเสียประตูทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าถ้าวัดกันแล้วอะเรื่องของแต่มันก็พูดยากจะบอกว่าถ้าวัดกันที่เรื่องหัวจิตหัวใจอะเม็กซิโกเขาก็เล่นในบ้าน
1: ได้กองเชียร
0: ์แล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือ2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เม็กซิโกเล่นในฟุตบอลโลกในฐานะเจ้าภาพอะครับพวกเขาไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยนะครับในทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งนึงที่เม็กซิโกจะมีผลงานที่ดีก็เลยวัดว่าเสมอมีสกอร
1: ์แบ่งแต้มไง
0: น่าจะเสมอมีสกอร์มาก
1: เพราะว่าชนะมาเกมแรกทั้ง2ทีมเสมอไม่เสียหาย
0: 2-2มั้ยอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับมองว่าเป็นเสมอ
1: คู่นี้เล่นกันปีที่แล้วอุ่นเครื่องกันผมดูอยู่เสมอ2-2
0: ใช่มั้ยมองว่าน่าจะเป็นเสมอมีสกอร์
1: อ่ะดูต่อ
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยแคนาดาผมเดาว่าประตูรวมถึง3เพราะว่าเกมนัดที่2สำคัญต่อการเข้ารอบทีมที่ลงก่อนจะเปิดแรกเพราะว่าไม่บุกแรกก็แพ้ตกรอบ
1: ก็
0: บังคับชนะทั้งคู่นะครับพอคู่บอสเนียกับสวิตมีผลต่างประตูละมีผลแพ้ชนะละคู่นั้นก็ต้องบีบให้มีผลแพ้ชนะครับคือจะเสมอมั่วซั่วไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลำบากเอานะสุดท้ายทั้งคู่นะครับคือพอคู่นี้มี3คะแนนเนี่ยคู่แคนาดากับกาตาร์ก็ต้องมี3คะแนนเหมือนกันซึ่งถ้าจะมองแล้วผมยังให้เครดิตเจ้าบ้านแคนาดามากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบบเยอะไหมจะมากไหมเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่เราเห็นกาตาร์เล่นมาตลอดในเกมแรกก็คือเล่นแบบระวังตัวมากนะครับไม่แบบไม่ให้ตัวเองแบบเสียคือไม่ได้แต่ก็ต้องไม่เสียไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่กาตาร์เล่นมาแบบทำให้เราเห็นใน90นาทีแรกที่เขาลงก็เลยมองว่าแต่แคนาดาข้อเสียอย่างหนึ่งของพวกเขาคือความแน่นอนครับเขาคือเขาเล่นบอลเร็วเขาเล่นบอลฉาบฉวยแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่นิ่งจ่ายพลาดบ้างโยนติดบ้างคือพลาดเองซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายว่าถ้าจะคาดหวังว่ากาตาร์จะแคนาดาจะชนะขาดอ่ะผมว่าก็ดูจะแบบเขาเรียกอะไรมั่นใจกับแคนาดามากไปหน่อย
1: แต่ผมมองว่าชนะได
0: ้ชนะ
1: ขาดหรือไม่ขาด
0: แต่ว่าขาดหรือไม่ขาดแค่นั้นเองนะครับคือแต่วันนี้มันเหมือนว่าต้องยิงขาดนะแคนาดาม
1: ี2อ่ะ
0: ก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากกว่านะคือกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไอ้นี่เลยไงมันจะไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับพี่บอกว่าก
1: ูแคนาดามันดูกำแพงสูงน้องหงร่อนมาเหรอมาทาง YouTube ด้วยเหรอ
0: ใช่ผมเลยบอกว่า918-914เนี่ยของเขาย
1: ิ่งมีใครมายิ่งใหญ่กว่าอะไรเนี่ย
0: ใช่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยจ้ะผมว่าตึงอ่ะคู่นี้ดีไม่ดีเหมือนคู่บอสเนี่ยนี่แหละก็คือ45ทีแรกตึงเปี๊ยะเงียบกริบอะไรเงี้ยแล้วไปวาดกันแบบช่วงเนี่ย15ทีสุดท้าย20ทีสุดท้ายอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ ผมดูให้เลยละกันไลน์อัพ
0: ไปดู
1: แคนาดากับกาตาร์นะครับรอแป๊บนึงคอมเร็วซะด้วย
0: แคนาดามีแม็กซิมเกโปรเป็นผู้สาประตูนะส่วนกองหลังก็จะมีลาเยียคอนเนลิอุสเดอฟูเกเลสนะครับแล้วก็จอห์นสตันนะครับ4กองหลังกลางมีอาเมดโกเน่เอสตากูโยบุชนันนะครับโจทันเดวิดแล้วก็คลายลาลินเห็นไหม

0: ็ชุดเต็มนะอัลฟองโซเดวิสก็ยัง
1: ไม่พร้อม
0: ไม่มีมีชื่อเป็นสำรองวันนี้มีชื่อเป็นสำรอง
1: เขาก็มีตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนี
0: ่แต่นัดที่แล้วไม่ได้ลงอ่ะเรียมมิลล่าวันนี้หลุดเป็นสำรองต
1: ั
0: วปีกซ้ายวันนี้ใช้อาเมดส่วนทางฝั่งกาตาร์นะครับวันนี้ของคุเรเปติกีเนี่ย4-3-3ประตูเป็นอาบูนาด้านะตัวคนเดิมที่เทนดาวเซฟเยอะมากแบ็คขวาเป็นทางด้านโออุยนะด้านซ้ายเป็นอัลอามินเซนเตอร์มีคูครีแล้วก็เปโดมิเกลนี่ก็แนวรับชุดเดิม4คนกองกลางมีไดเย่มีทางด้านมาดิโบแล้วก็มีกาแบร์ชุดเดิมตัวลูกมีอาคามอาฟิฟเอ็ดสันเอ็ดมินสันจูเนียร์แล้วก็มีอับดุลลาอับดุลลิซักก็เท่ากับกาตาร์นี่ชุดเดิมเลย11คน
1: เลย
0: เออ
1: ถ้าจะโดน
0: อ
1: ะโดนทางอาอุยนี่แหละผมว่
0: า
1: เออพอเกมที่แล้วก็คือโดนเผายับเลยนะอาอุยอะแล้วซ้ายของสวิตเซอร์แลนด์อะมันเป็นไทออนบูเคนันด้วยไง
0: มาขวาของแคนาดาดิ
1: คือเออคือเป็นไงวะมันเขาสลับกันเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวซ้ายดีขวาทีอะไรเงี้ยผมว่าถ้าจะโดนก็โดนทางขวานั่นแหละกาตาร์นะ
0: ผมว่าขาดแล้วกันไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าผมมองว่า
1: สวนโคลอนเซ
0: ่ไอ้หนึ่งแต้มของกาตาร์เนี่ยมันนัดที่แล้วเขาเรียกว่าปล้นอุบัติเหตุลูกหนังที่สวิตเกิดขึ้นน่ะแต่คือจริงๆรูปเกมคือผมว่าแคนาดาต้องเน้นแล้วเสียงเชียร์จะกระตุ้นให้ยิงมากกว่าหนึ่งวันนี้แคนาดาชนะกาตาร์ขาดครับจัดไป
1: ผมก็ยังเชื่อในแคนาดานะครับแต่ว่ากลัวว่าไม่ขาดแค่นั้นเอง
0: ขาดไม่ต้องคิดเยอะอ่ะดูข้อความหนึ่งทาง Facebook นี้บอกว่าขอบคุณคุณคมค่ะนะครับคุณประสิทธิ์สวัสดีพี่สนวิคม
1: ก็คุณรัตยลักษณ์เนี่ยคือผมโพสต์ Facebook ว่าวันนี้ผมจะมาพากคู่นี้ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าวันนี้เชียร์อะไรผมบอกถ้าเชียร์ได้ตังค์ก็เชียร์สวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ครับ
1: ยังไง
0: เอออีกแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชวนครศรีฝนตกตัดยางไม่ได้คืนนี้นะฮะก็ดูฟุตบอลละกันคุณธวัชชัยบอกสุดยอดครับสวิสคุณนักข่าวบอกบิ๊กสนทำไมแคนาดาโอ้แนวต้านมันสูงฟอร์มกาตาร์นัดก่อนก็ไม่ใช่จะเคี้ยวง่ายๆทางไหนดีครับโอ้ยนัดที่แล้วมันภาพลวงตากาตาร์เนี่ยมันต้องไปด่าไอ้บิลเอมโบโลกับพวกไอ้ลูเบนวากาสที่ไม่คมคุณรัตนลักษณ์คุณรัตยลักษณ์บอกว่าพรุ่งนี้ตุรกีดีไหมคะพรีวิวได้ค่ะนี่เขาติดใจไงจัดการให้เขาด้วย
1: พรุ่งนี้เหรอเอาวันนี้ก่อนไหมครับ
0: ก็ดวงหน้าไปเลยพรุ่งนี้คุณไม่มาเนี่ยผมก็ไม่มาก็ดวงหน้าไปเลย
1: คือกลุ่มเนี้ยกลุ่มสหรัฐอเมริกาครับผมมีความรู้สึกว่าเกมที่แล้วอ่ะตุรกีมันซวยนะซวยในที่นี้คือ
0: ไม่ซวยหรอห่วยเองแหละไม่คม
1: คือบทจะโดนก็โดนเลยอะไรเงี้ย
0: เออมันแนวรับ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปแก้เรื่องพวกนี้มาแล้วผมมองว่าแต่อเมริกาผมว่าต้านยากหมายถึงว่าออสเตรเลียต้านยากมากนะครับคือ1สิ่งที่มาริโซโปเชติโนมาทำใส่อเมริกาก็คือเขามาทำให้อเมริการู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องเล่นแค่นี้อ่ะคือแต่ก่อนอเมริกาจะเล่นมั่ว
0: มาเลยว่าจำกัดโรจำกัดจ็อบชัดเจน
1: ใช่ๆคือ
0: แบ่งงานชัดเจน
1: งานชัดเจนแล้วมันกลายว่าพอทุกคนเล่นตามหน้าที่ได้อเมริกาก็เลยเฉิดฉายแบบนี
0: ้
1: ผมเชื่อว่าอเมริกาชนะออสเตรเลียได้ส่วนปารากวัยไม่มีอะไรอ่ะ
0: ปาลากล้วยกับตุรกีเป็นไง
1: ปาลากล้วยไม่มีอะไรเพราะฉะนั้น
0: จริงเหรอ
1: ยังไงตุรกีก็ดีกว่าคุณจะหวังกับนักเตะอย่างมิเกลอาเมรอนจริงๆเหรอ
0: ไม่แต่ผมรู้สึกว่าตุรกีมันก็ไม่ได้ดีแบบเพอร์เฟกต์ไง
1: นี่แหละตุรกีมันต้อง
0: ยิงเยอะไอ้คู่ตุรกีปาลากล้วยอ่ะ
1: มันต้องหลังพิงฝามันถึงจะเล่นดีตุรกีแปลกป่ะนะครับตั้งแต่ยูโรแล้วคุณไปดูเวลาพวกเขาหลังพิงฝาถึงจะเล่นดี
0: แล้วบราซิลเฮตินี่ถึง3มั้ยอ่ะ
1: ฮะ
0: บราซิลกับเฮติเนี่ย
1: ถึง
0: บอลอันผมบอกเลยบราซิล
1: ผมว่าเกินแล้วว่าเกินแบบ 5-6 ไปเลยอ่ะ
0: เ
1: ออคือถ้าคุณไปดูสถิติบราซิลเฮตินะครับ3นัดที่เคยเจอกันบราซิลไม่เคยยิงใส่เฮติต่ำกว่า5ลูก
0: ใช่ขาดตลอด
1: แล้วก็พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าคุณซืออย่างคาร์ลอันเชลติอ่ะเขาจะเลิกคิดเยอะแล้วไอ้พวกตัวที่แบบเขาเรียกจัดตัวตามใจแฟนจะไม่มีละทีนี้คุณก็จะได้เห็นแนวรุกเป็นวินิสซุจูเนียมาทุสคุนย่า
0: ลาฟินยา
1: เล่น3ตัวรุกกลาง
0: เห็นบอกว่ามีหลุยส์เอริเก้ด้วย
1: ใช่ๆกลางคุณก็อาจจะเห็นนี่แหละหลุยส์เอริเก้นี่แหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่า
0: ฟาบินโย
1: อาจจะเป็นฟาบินโย
0: แม่กิมไร
1: ท์ใช่บุนโนกิมไรท์คือที่แน่ๆ3คนที่น่าถูกถอดออกพวกนี้ของบราซิลก็จะเป็นคาเซมิโร่ลูคัสปาเกต้าแล้วก็ไอ้พวกตัวที่คิดว่าควรจะต้องลงอ่ะมันจะกลับมาลงหมดเลยเว้ย
0: แต่พรุ่งนี้กาเบรียลอาจจะไม่ฟิตนะอาจจะ

0: ขวาเป็นดานิโลซ้าย
1: ดักลาสันโต
0: ดักลาสันโตดนะครับผมก็เลยมองว่าถึงคือแล้วบราซิลกับเฮติอ่ะเขาไม่ได้เพิ่งเจอกันเขาเจอกัน
1: ไม่บราซิลเขาจำลองเกมที่เล่นกับเฮติมาแล้วก็คือเขาไปเล่นกับไอผมดูให้ล่าสุดที่เขาอุ่นเครื่องทรงคล้ายเฮติอ่ะรู้สึกว่าถล่มเท่าไหร่6-2
0: อ่
1: ะไอ้ก่อนหน้านั้นบราซิลนี่ไงอุ่นกับปานามาไงทรงมันคล้ายกันก็บราซิลกดไป6-2
0: ครับ
1: เพราะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาให้นี่เป็นเลยเหลือธงบราซิลปิดท้ายด้วยสกอตแลนด์โมร็อกโก5:00วันพรุ่งนี้ชนะโมร็อกโกมี1แต้มเสมอบราซิลส่วนสกอตเปียดชนะเฮติมา1-0
0: ชอบโมร็อกโกครับ
1: ชนะได้นะ
0: สกอตแลนด์เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์นะครับแต่ว่าพอมาเจอท
1: ี
0: ม
1: กินแม็กโทมิเน่
0: ใช่ใช่เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์ซึ่งพอมาเจอโมร็อกโกที่แบบเล่นแบบเต็มทุกระบบอ่ะผมว่าโมร็อกโกดีกว่า
1: แต่คู่นี้นะผมชอบสุดคือน่าจะยิงกันน้อยไอ้สกอตแลนด์โมร็อกโกเผลอประตูเดียวอ่ะชี้ขาดผลแพ้ชนะ
0: คือสกอตแลนด์อ่ะเล่นแค่เสมอ2นัดสุดท้ายทั้งบราซิลทั้งไอ้โมร็อกโกเขาเข้ารอบแล้วไงเออนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: นะคร
1: ับนั่นคือพรุ่งนี้สำหรับใครข้ามช็อต
0: เอาวันนี้ก่อนวันนี้
1: อ่ะข้อความอีกหน่อยนี้บอกว่าเสียดายเช็คเกียร์ไม่น่าเปลี่ยนชื่ออ๋อเป็นเช็คเกียร์อะไรพังโอเคนี่แบบพูดใกล้ไมค์นะครับคุณคมเสียงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเนี่ยคุณพงพันธ
0: ์ขอโทษครับผม
1: คุณกฤษดาบอกว่าพี่ๆคิดว่าแมนยูจะได้ใครครับเป็นคนที่2
0: ก็มีข่าวครับใครเซซูซัมเมอร์วิลอยู่นะ
1: เขาจะ
0: เอาจริงๆเหรอ
1: ก็แพ็กไงเขาจะเอาแพ็กเวสต์แฮมมามาติอุสเฟร์นันเดสก
0: ับ
1: เซนซัมเมอร์วิล2ตัวมัดรวม
0: เห็นว่าเคสของมาติอุสเฟร์นันเดสนี่ใกล้บรรลุแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วมาติอุสเฟร์นันเดสเนี่ยนะครับแมนยูน่าจะเป็นคนที่2แล้วนะครับ
1: ครับ
0: มีบอกบอลโลก2คู่ที่จบไปหนูอยู่ทีมเป็นรองรับเต็มทุกคู่เลยค่ะเพราะกลยุทธ์การเชียร์ก็คือเชียร์แค่ครึ่งเดียวจบ45นาทีแรกรับตังค์ไม่ชอบการลงทุนยาวๆเหนื่อยค่ะ
1: ช็อตเทอมอินเวสเมนต์เน
0: า
1: ะนี่เป็นไงมีกลยุทธ์การลงทุนโดยคุณเทยลงทุนนี่เป็นไง
0: มีส่งมาบอกว่าเซียนสนโคลันเซ่เซียนคมปีกไม้ถ่าย2
1: ใช่ครับปีกไม้เป็นไง
0: ทำไม
1: ช่วงนี้ธุรกิจ
0: ร้านเพื่อนผม
1: ล่ะ
0: คนก็ยังช่วงนี้ก็เหงาๆอยู
1: ่พาผมไปหน่อยดิปีกไม้เน
0: ี่ยเอาไปจริงเปล่าผมถามคุณว่าคุณไปจริง
1: เปล่าจบบอลโลกไปเลย
0: ได้ไม่มีปัญหา
1: คนละเท่าไหร่ต้องบัดเจ็ตคนละเท่าไหร่เอาแบบเต็มคาบเต็มคาบ
0: เอางี
1: ้ผมไปเนี่ยไม่มีมากักแบบไม่เอาเราเต็มคาบเต็มข้อ
0: ไม่มีไม่ต้องกลัวเอางี้เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่าย
1: เครื่องดื่มอาหารไม่เน้นอยู่แล้ว
0: ไม่เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่าย
1: เครื่องดื่มอาหารผมไม่เน้นอยู่แล้ว
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยจำไว้นะเวลาเที่ยวปีกไม้นะ
1: แนวไหนก่อนแนวไหน
0: ผมต้องใช้คำนี้ก่อนว่าควรจะมีคำพอในความขวัญอยู
1: ่ชวนเจษฎาศรีวิเศษไปด้วย
0: อะไรกินได้อ่ะไม่แพง
1: อะไรกินไม่ได้อะอะไรกินไม่ได้
0: อะไรกินได้ไม่แพงคุณจำไว้แค่นี้ก็พอ
1: ชวนเจษดาไปด้วย
0: ได้หมดไม่มีปัญหา
1: อ่ะ 5,000 อยู่ป่ะ 5,000
0: เออเหลือเฟือ
1: เหรอทีม 5,000 นี่อยู่ถึง 4:00 ป่ะ
0: ทีมผมโอ้ยผมให้ยัน 7:00 เช้าอ่ะ
1: โอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวขับรถกลับมันแสบตาเข้าใจมั้ยเออ
0: นะครับสบายเหลือโอ้ปี4นี่ตี4นี่เค้าเรียกว่าพึ่งแบบว่า
1: แต่ว่ามันปีกไม้นี่มันไม่ใช่แนวเดียวกับโคลันเซ่ใช่มั้ย
0: ไม่ใช่
1: คล้ายๆแบบร้าน
0: เป็นเล้าอะไรอย่างเงี้ยป่ะเป็นเล้า
1: เป็นเล้าเลยเหรออ ๋
0: อ
1: เล้านี่มันตึงกว่าโคลัสตึงกว่าแบบร้านเพ้ออะไรอย่างงี้อีกนะ
0: เล้าอ่ะเหมือนไปกันใหญ่อ
1: ่
0: ะ
1: ไปกันใหญ่อ๋อโอเค
0: ฟิลนั้นฟิลนั้น
1: แต่แนวนี้ไม่ใช่ทางเจษดา
0: ใช่ๆๆๆเคยคุยกับเขาแล้ว
1: เขาชอบเดิน
0: ผมก็เลยบอกว่าไปได้นะเดี๋ยวผมดูแลให้อะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่ใช่ทางว่ะคนละทางกับพี่ว่ะ
1: แต่ผมได้ทุกทาง อย่าไปเยอะ
0: มีบอกว่าคุณคมบอลเตะจบถึง1เดือนไหมครับ
1: เดือนนิดๆ
0: ก็เดือนนี้พอดีครับเดือนนิดๆเริ่ม11จบ19มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกรกฎาคมนะครับแล้วก็มีถามมาบอกว่าบอลนัดที่2ถ้ามีประตูเกมมันจะเปิดทันทีแมนยูจะได้ใครเป็นคนที่2ครับแสดงว่าไปเจอกันบ่อยที่โคลันเซ่ใช่ไหมครับไม่มันมีคนส่งมาก่อนหน้านี้ว่าเซนสนโคลันเซ่ไง
1: เอ้ยไม่มีแล้ว
0: อาภกรโยมาอเมริกันเกมไม่มาจัดรายการแล้วเหรอครับพี่ต้นมาอยู่นะครับ
1: มาดิ
0: มาร
1: ู้สึกเมื่อวานก็ยังมา
0: เมื่อวานยังมาวันอังคารน่ะมาวันอังคารมาครับ
1: เออ
0: วันอังคารมาอยู่นะครับมาจัดเก่าเก่งเกมวันอังคารก็เขาจะคู่กับพี่บอลใหญ่นะครับพี่ต้นเนี่ยยังมาอยู่เลยนะครับแล้วก็

แล้วก็มีส่งมาน่าจะอ่านหมดละนะครับมีไหนยังไม่ได้อ่านไหมสวัสดีครับทักเข้ามาจากคุณยันนะฮะ

0: ็แต่ถามว่าเขาอยากได้ตังค์ไหมเขาอยากได้ตังค์นะครับแต่ว่าต้องดูว่าจบกันที่ค่าตัวเท่าไหร่
1: อ่ะเรื่องของลิเวอร์พูลกับยานเดโอบองเด้เนี่ยตัวลุกของไลป์ซิกนะครับปีกทีมชาติไอวอรี่โคสต
0: ์ปฏิเสธ
1: เขาบอกว่าไลป์ซิกปฏิเสธข้อเสนอแรกของลิเวอร์พูลที่100ล้านยูโรบวกออปชั่นแอดออนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าลิเวอร์พูลจะยื่นรอบ2ไหมแต่คาดว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่120ล้านยูโรเพราะนั้นมันก็แตกต่างกันอยู่แค่20ล้านยูโรทำให้ก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้อยู่ที่ลิเวอร์พูลจะสู้แค่ไหนนะครับเขาบอกว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ยังไม่ได้ติดต่อหาไลป์ซิกเพราะนั้นก็ดูแล้วลิเวอร์พูลนำหน้าอยู่1เซปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายจะได้ยานเดโอบองเด้หรือเปล่าสำหรับ

0: มีแถลงข่าวนะ
1: ใช่
0: เรื่องของฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของเลโอนัลเมสซี่เนี่ย
1: คือมันมีกรณีของ
0: ที่เมสซี่ร้องไห้ก่อนหน้านี้หลายคนก็นึกว่าเขาแบบตื่นตันปื้มปริ่มแต่ก็สุดท้ายก็มาจากเรื่องของปัญหาในครอบครัวเรื่องจากสุขภาพของคุณพ่อนะครับ
1: คือมันมีข่าวปั่นในอาเจนประมาณว่าแบบคุณพ่อเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วคือเขาก็ต้องรับใช้ชาติอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบหงุดหงิดอ่ะนึกภาพออกปะซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวของเลโอนัลเมสซี่เขาออกมาแถลงประมาณว่าอย่าทำข่าวแบบนี้อย่าลงข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็วอนบรรดาใครก็ตามที่เอาข่าวนี้ไปลงอ่ะแก้ข่าวให้ด้วยแล้วก็ขอให้รับฟังเรื่องพวกนี้จากครอบครัวเขาเท่านั้นดูจะเป็นเรื่องที่แบบจริงที่สุดอะไรประมาณนั้น
0: คุณพ่อเมสซี่นี่ฮอร์เก้เมสซี่กับลีโอนัลเมสซี่นี่เอาตรงๆเลยสำเนาถูกต้องนะหน
1: ้
0: าเหมือนกันมากนะส่วนนอกนั้นเนมานะครับแต่ยังไม่สามารถช่วยทีมชาติบราซิลได้ในนัดที่จะเล่นกับทางด้านเฮติในวันพรุ่งนี้ขออภัยนะเอามาทำไมวะ
1: ใคร
0: โอ้โหเนมาเนี่ยสองนัดแรกเล่นไม่ได้ก็นั่นแหละมันถึงเป็นคำถามว่าทำไมเนี่ยแบบ
1: มันก็มีหลายคน
0: เชื่อถึงขนาดต้องถามประธานาธิบดีบราซิลว่าจะเอามาไหมเพราะว่าจริงๆคือหลายคนเขาก็มองว่าถ้าตามฟอร์มแล้วก็เรื่องของอนาคตมันต้องเล่นเซาเปโดไงเขาบอกว่าเล่นไม่ได้แน่ๆเกมกับเฮติส่วนไอ้นัดสุดท้ายเนี่ยที่จะเล่นกับสกอตต้องลุ้นอีก
1: จริงๆเนี่ยควรจะต้องแบบว่า
0: เอาจริงผมดูบอลลีกบราซิลเนี่ยเขาอยู่กับซานโตสอะเมื่อหมดสภาพไปแล้วอะแบบเล่นไม่ได้แล้วแบบเอื่อได้ชื่ออะ
1: ก็สายปาร์ตี้แหละ
0: ใช่แล้วคือแบบก็เรียกมาเพราะชื่อเสียงชื่อชั้นเท่านั้นแหละแต่จริงๆคือถามว่าช่วยทีมได้ผมว่าไม่ถึง 50% อะเพราะว่าเขาก็แอดๆอยู่อะไอ้ลงก็ลงได้แหละถ้าจะเข็นแต่มันก็ไม่สมบูรณ์อะแล้วฟุตบอลสมัยนี้คุณดูดิถ้าไม่สมบูรณ์เงี้ยอย่างพวกเอาตัวสมบูรณ์ลงไปเจอโมร็อกโกเงี้ยยังไปไม่ค่อยจะรอดเลยถ้าไอวินิสอุตไม่กดอันติลูกนั้นเผลอแพ้นะ
1: วันไหนวันเจอโมร็อกโกใช่ไหม
0: ไอเจอโมร็อกโกไงไอลูก1-1อ่ะโหมันความสามารถเฉพาะตัววินิสอุตไง
1: ใช่ใช่มีถามมาบอกแมนยูควรซื้อซัมเมอร์วิลไหมครับ
0: ผมว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แต่ถ้าทีมบอร์ดบริหารแล้วก็พวกแมวมองเขาตรงมติกันว่าดีก็คงต้องเอาเพราะว่าคือก็ถามว่ามันไม่ได้เกรดเอแต่ถ้าดูจากเรทค่าตัวมันก็ถือว่าค่าตัวค่อนข้างไม่โอเวอร์สมน้ำสมเนื้อแต่ถามว่ามันก็มีตัวที่ดีกว่านี้ในตลาด
1: ถ้าคุณจะต้องเสียตังค์ซื้อคริสเตียโน ซัมเมอร์วิลล์นะคุณเก็บมาคัดแรดฟอร์ดไว้ดีกว่าปะ
0: ใช่ก็เกตคือ
1: ทั้งเรื่องของประสบการณ์ทั้งเรื่องของอะไรต่างๆโหแรดฟอร์ดดีกว่าโขเลยครับผมงงเหมือนกันนะแต่คือถ้าแมนยูจะไม่เอาเนี่ยมีข่าวอาร์เซนอลแล้วนะมาคาร์แรดฟอร์ดอ่ะเอาไหม
0: ก็ได้หมดเอามาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร
1: ผมว่าโอเคนะแรดฟอร์ดนะครับใครไม่ชอบนี่ผมชอบนะผมชอบความแค่อย่าแบบหวังว่าทัศนคติเขาจะโตขึ้น
0: ไม่เคยไม่มีข่าวน้อยมากบางมาก 20% คือดูแล้วอาร์เตต้าไม่ได้ชอบนักเตะสไตล์เนี้ยที่แบบปกครองยาก
1: มีคนเคยลงทุนแฟนดอนส่งมาบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะนครนะสนหนูออกงานตีสี่ครึ่งขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะนะขอกลับบ้านโดยสวัสดีครับนะครับคุณเคยลงทุนแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ
0: ครับอ่ะแล้วก็มีข่าวเรื่องอาร์เซนอลนะวันนี้เนี่ยกำลังจะยื่นออฟฟิเชียลบิดไปที่เลสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะดึงตัวเชเดมี่มองกานะครับตัวลูกวัย16

0: ก็ถูกมองเป็นเป้าหมายที่จะเอามาเสริมทัพแต่อาจจะไม่ได้เอามาใช้งานเลยนะครับอาจจะดึงมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้เลสเตอร์ใช้งาน
1: เป็นเพื่อนดาวแมนเป็นเพื่อนดาวแมน
0: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
1: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
0: ซึ่งเขาบอกว่าการถ้าจะได้ตัวเชเรมี่มองก้ามาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการที่จะดึงมอร์แกนโรเจอร์รวมถึงทางด้านคริสตอสโซลิดคือยังไงก็เอามาเป็นเหมือนกับว่าอนาคตนะส่วนถ้าจะเอามาใช้งานเลยอย่างมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็คริสตอสโซลิดเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานที่จะยื่นข้อเสนออยู่เขาบอกว่าเฮียวีโกซูนละหมายความว่าโอกาสได้เนี่ยแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าช้าเร็วนะครับสำหรับเชเรมี่มองก้าผมก็เคยพากมันเล่นตอนแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วอ่ะแต่ก็ยังเป็นสำรองเลสเตอร์คือได้เล่นประมาณเกมนึงประมาณ10นาที15นาทีอ่ะโดยอายุแค่16 16
2: 17เอง
0: ก็ดูทรงดีแต่ว่าก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่ามาแล้วจะเล่นได้แต่บางคนเนี่ย16อย่างคุณนึกดิ16ของดาวแมนคือถ้าว่าตามตรงคือ potential มันดีกว่าเชเรมี่มองก้าไง
2: ใช
0: ่ก็ถือว่าได้มาก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่เสียหายแต่คือค่าตัวก็ไม่เบานะประมาณ20ล้านยูโร
1: ส่วนใครที่ถามถึงเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับวิกตอร์มูนยอสนะครับหรือว่าวิกเตอร์มูนยอสนะครับตัวรุกจากโอซาซุน่านะครับลิเวอร์พูลเตรียมฉีกเซ็นสัญญา4ยาวเลยนะถึง2032อ่ะ
0: ไปป้นเนี่ยนิวคาสเซิลนี่ตัดหน้า
1: ใช่ค่าตัวประมาณอยู่ที่30กว่าล้านแค่นั้นเอง
0: สรุปคือนิวคาสเซิลเขาสนใจใครลิเวอร์พูลนี่เอาหมดเลยนะเอตั้งแต่ฮูโกอิคิติเก้นะแฟนนิวคาสเซิลนี่เดือดเลยผมเห็นในโซเชียลแบบตัดหน้าอัวตลอด
1: มีถามมาบอกแคนาดามีลีกฟุตบอลไหมครับ
0: มี
1: ก็ทีมอย่างพวกแวนคูเวอร์ไวท์แคปอะไรพวกนี้แต่ว่าเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีก
0: อันนั้นเล่นในเมเจอร์ลีกคือทีมแคนาดาแล้วเล่นในเมเจอร์ลีกแวนคูเวอร์ไวท์แคปพวกโตโรโต FC
1: มอนทรีออล
0: มอนทรีออลอิมแพคแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีลีกของเขาเองแต่ว่า
1: ไม่เก่ง
0: คุณภาพมันต่ำ
1: ใช่
0: แวนคูเวอร์ FC
1: เออแต่ว่าถ้าจะเอาเก่งๆก็นี่แหละครับแวนคูเวอร์ไวท์แคปมอนทรีออล
0: สามทีมอ
1: ะไรเงี้ยนะครับ
0: สามเมืองใหญ่เขาอะ
1: ที่บอกว่ากาตานี่สมั่นน้อยไหมครับไม่หรอกนะนะครับมีบอกว่าเลิกงานแล้วดูบอลต่อสบายเลยคู่ต่อแคนาดายาวไปถ้าไม่ผ่านกุมารกินน้ำเปล่า อ้าวทำไมโอ้สงสารกุมารเลย ผมสงสารกุมารเลยแบบนี้เมสซี่สูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงเมสซี่เจสูงเท่าไหร่ครับอันนี้คือถามเมสซี
0: ่ลีโอเนลเมสซี่ไง
1: ลีโอเนลกับเมสซี่เจชนาทิพย์
0: ลีโอเนลน่าจะประมาณ170อ่ะส่วนชนาทิพย์ประมาณ158
1: เฮ้ยแค่นั้นเองเหรอ
0: เออคุณเชื่อผมสิฟุตบอลไทยเนี่ย
1: ชนาทิพย์158
0: ว่ะ
1: เออพอดีเป๊ะ
0: บอลไทยถามสนได
1: ้โอ้นี่โอ้โหนอกจาก BG แล้วนอกจาก True
0: นอกจากอะไรก่อนเดี๋ยว
1: นอกจาก PPTV แล้วบอลไทยอีกเหรอ
0: เออบอลไทย
1: ตายแล้วนะครับเอ้ยแต่เขาอยู่กับ BG ไงเออมีอาร์มซ่าส่งมาบอกวัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คม
0: ขอบคุณมากทักทายอาร์มด้วยพักผ่อนน่าจะนอนมาเพิ่งตื่นเต็มอิ่ม
1: ใช่
0: เต็มข้อ
1: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยปีกไม้เป็นแนวนั่งดิ้งครับเอาตังค์ไปแจกน้อง
0: ๆเออเนี่ยสายดันคมเขาคุณไปปีกไม้คุณถือปืนแบบยิงธนบัตรออกมาปะ
1: บ้า
0: อะไรเงี้ย
1: ไม่ใช่ขนาดนั้นไปเที่ยงกินข้าวไปเล่นหมากรุกผมอ่ะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เวลาโขกมันจะแบบเสียงงี้ฮะ
1: ไม่ใช่จริงๆจริงๆมันเป็นที่ที่เอาไว้แบบแต่มันเป็นร้านเพื่อนผมแค่นั้นเอง
0: เหรอ
1: เออผมก
0: ็มันคล้ายๆ
1: แต่เวลาผมไปผมก็ไม่นั่งกินข้าวไปเล่นหมากรุก
0: มันคล้ายๆร้านอาหารสีรุ้งปะเขาสะพานควายอ่ะ
1: ไม่เคยไปเอาเรนโบว์เหรอ
0: คล้ายๆปะ
1: โหคุณอย่าไปเที่ยวเรนโบว์ดิ
0: ทำไมอ่ะดีกว่า
1: ดีกว่าเยอะ
0: เอาเหรอหรือแบบคล้ายๆร้านน่ะที่แบบทีเด็ดเลขเดียวกับขึ้นดาวอ่ะ
1: โอ้ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือน
1: อันนั้นหยาบ
0: อ
1: ันนั้นหยาบ
0: เออโอเค
1: นะครับอันนั้นหยาบไปนะครับ
0: แต่มันไกลนะคือถ้ามันไม่ดีผมด่านะไปไกลแล้วแบบเกิดแบบมันไม่เวิร์กอ่ะผมด่านะ
1: อ้าว
0: เออมันไกลนะผม
1: คุณอยู่คุณพักไปแถวไหนผมจะได้วัด
0: ผมอยู่รัชโยธิน
1: โอ้ไม่ไกลมาก
0: เออ
1: ไม่ไกลมากแหมผมเพิ่งขับรถไปมาทำงานทุกวันเลย
0: นะเชียร์ทีมเหรอ
1: มีบอกวอลเลย์บอลรอดตัวหรือยังครับวันนี้เราชนะบัลแกเรีย 3-0 นะครับนั่งดูอยู่ด้วยคือที่ผมอ่อมเนี่ยเพราะผมดูตั้งแต่วอลเลย์บอลตอนหัวค่ำแหละ
0: คุณก็ขยันนะ คุณจะไปลุยวงการวอลเลย์ด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่
0: คุณจะล้มต้องสุภชัยเหรอ
1: เราแค่เชียร์สาวไทยเฉย

0: เฉยวันนี้เล่นดีจริงครับวันนี้เล่นดีจริงแล้วก็โหยิ่งแบบเซตสุดท้ายอ่ะก็คือแบบเซิร์ฟเอดอยู่นั่นแหละเออนะครับแต่ว่าผมตลกตอนเขาจบมากกว่าคือ VNL เนี่ยเขามีทีมงานโปรดักชันของเขาใช่ไหมแล้วพอไทยเราชนะก็มีแบบฝรั่งก็เดินมาถามน้องที่ชื่อสศิภาซึ่งคนที่ยืนข้างๆที่เป็นสตาฟอ่ะคือกัปตันกิฟต
1: ์ใ
0: ช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าแบบเขาก็ถามคุณคิดว่าคือเราฟังภาษาอังกฤษนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณคิดว่าแบบเสียงของแฟนบอลเนี่ยในฮอล์มันช่วยให้พวกคุณแบบเล่นได้ดีในวันนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วกิฟต์ก็งงเว้ยแล้วกิฟต์ก็เฮ้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันช่วยไปหน่อย คือแบบเรียวมากนะครับแต่ก็น่ารักดีนะครับก็แสดงความยินดีกับบรรดาน้องๆสาวไทยด้วยน่าจะต้องชนะอีกแมตช์นะครับสำหรับไทยเนี่ยนะครับชนะได้วันนี้แล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณดับ14 15แล้วนะครับไม่ใช่บวยละนะครับไม่ได้โซนท้ายตารางแล้วท้ายตารางอ่ะยังมีอะไรวะประเทศอะไรวะนิคารากัวหรืออะไรสักอย่างอ่ะ
1: อยู่ท้ายตารางไม่ได้ดูเลยวันเล่
0: นณเวลานี้นะครับที่เป็นบวยอยู่นะเวลานี้นะครับเราขึ้นมาประมาณอันดับ14 15เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลก20หรือ21นี่แหละประมาณนี้อีกแมตช์นึงนะครับมีบอกว่านึกว่าจะออกมาต่ำแล้วคู่สวิต20นาทีจัดไป5เม็ดก็ตั้งแต่ใบแดงอ่ะจุดเปลี่ยนนะครับชัดเจนนะครับแล้วผู้สินนะในเกมของสวิตกับบอสเนียบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับชัวเปเนียโรเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าไมเคิลโอลิเวอร์หรือว่าแบบพอเทียนนี่เพี้ยนนะชัวปิเนโรนี่ระดับยุโรปเลยนะเว้ยบอกให้ไม่ได้แบบระดับลีกด้วยนะครับระดับยุโรปเลยครับเพี้ยนมาเยอะนะครับชัวปิเนโรเนี่ย
1: นี่บอกว่าคุณวีระพงษ์ถามว่าซิตี้รออีกประมาณ20ปีได้ไหมครับคือหมายความว่าไงอาจจะต้องรออีก20ปีถึงกลับมายิ่งใหญ่อะคงไม่ขนาดนั้นมั้ง
0: เอ้ยปีหน้าก็ยัง
1: เขาแผนการเขาก็เนี่ยเขาอยากได้เนี่ยเอเดดแอนเดอร์สันอยู่อะโคตรดีมกไอวันที่อังกฤษเล่น
0: น่
1: ะหรือเอามาดีไหมเอามาดูกับดีแคนไลท์นี่กลมกล่อม
0: มันต้องอย่างงั้น
1: เหรอ
0: แต่มัน
1: ไม่มีข่าวไงมันไม่มีข่าว
0: ไม่มันมีข่าวว่าฟอร์เรสต์ตั้งไว้150แล้วมันการว่าแบบคนเขาก็บ่นว่าโอ้โหแบบทำไมแบบทำลายตลาดขนาดนี้ก็บอกผมเลยบอกว่ามันตั้งได้ในความเป็นเอเลียนเดสันนะเขาตั้งได้
1: เฉยๆผมอยากได้โตนารี่ไงเซ็งโทนารี่อยากไปสเปอร
0: ์เซนโตเฉยๆนะสำหรับผมนะ
1: เอ้ย
0: ผมว่าเขาไม่มีลูกหนักเซนโตอ่ะถ้าจะเซนโตเอาบูโดกิเบเรสดีกว่า
1: แต่บูโดกิเบเรสมันเขาไม่ค่อยอยากย้ายไงแล้วอายุมันเยอะกว่าโทนารี่ไง28แล้วอ่ะโทนารี่ยังแค่25มันใช้งานได้ยาวไงอ๋อ
0: น้องสศิภาพรผมอ่านชื่อภาษาอังกฤษข้างหลังเขาไงสศิภาเขาเขียนยาวๆหน่อยน้องออมสินนะครับ
1: นี่บอกว่าฝันดีค่ะคุณสนน้องคมจากคุณรัตยาลักษ
0: ณ์ฝันดีครับ
1: จริงๆคุณกับผมอายุก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะคุณเกิดปีอะไร
0: ฮะ
1: คุณเกิดพศอ่ะ
0: เกิดปีหนู
1: ไม่เอาพศดิ252อะไร
0: 2527
1: จริงป่ะ
0: ผมรุ่นเดียวกับอู
1: ๋เฮ้ยถ้าคุณเกิด27นี่ห่างกับผม5ปีเลยอ่ะไม่ถึง
0: เอ้ามึงจะดูบัตรมึงจะดูบัตรไหม
1: เฮ้ยผมจำได้อย่างคุณอู๋เขาห่างกับผม 2-3 ปี
0: อู๋กับผมรุ่นเดียวกันทำงานด้วยกันมาอู๋ผมไอ้เติ้ลรุ่นเดียวกันแล้วมีใครกันรุ่นเดียวกันไอ้นัทยังเด็กกว่าผมเลย
1: อ้าวนั้นใกล้ผมอันนั้นน่ะห่างผมปีเดียวอันนั้นน่ะ
0: นัทได้ยังเด็กกว่าผมเลยเออนะครับ
1: นี่บอกอันดับบวยวอลเลย์บอลคือโดมินิกันครับ
0: เออโดมินิกันเออผมไปจำชื่อมันจะประมาณอย่างเงี้ยนิคารากัวโดมินิกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: พี่บอกว่าผมไปทุกแนวเชียร์ทุกที่ครับอะไรกระพริบกระพริบผมจัดปดครับแต่คุณฮักขาวโอ้โหเรามาระวังนิดนึงนะ
0: พี่บอกคาริกจะทำให้แรดฟอร์ดกลับมายิง20ประตูปีหน้าแน่นอนเขาจะขายอยู่นะครับ
1: มันจะใช้หรือเปล่าคาริก
0: คืออย่างเคสของแรดฟอร์ดเนี่ยเขายืนยันแมนยูไม่เจรจาเลยนะครับพร้อมขายอย่างเดียวไม่แบบไม่มีแบบกลับมาคุยกันไหมกลับมาอยู่ด้วยกันไหมไม่มีนะครับของเคสแรดฟอร์ดนี่เขาบอกเขาขายอย่างเดียวนะครับไม่แบบไม่เก็บไว้เลย
1: พี่บอกอุสเบใช้คาตาเนกก็ดีอยู่แล้วกุนซือเก่าไงสลัตโก้คาตาเนกดันไปใช้คันนาวาโลก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู
0: ้
1: แต่คันนาวาโลก็เขายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการคุมทีมไงเคยคุมพวกในลีกจีนก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะ
0: มีบอกทำไมแอป Active ใช้ไม่ได้ครับ
1: ก็แอป Active Radio FM 99เนี่ยเลิกพัฒนาแล้ว
0: ใช่
1: เขาให้ไปใช้รวมนะครับโหลดใหม่เลย

0: MCOT แล้วก็ CON NECT
1: ครับ
0: ก็ฟังวิทยุในเครือข่าย Mcord ได้หมดอ่ะใครอยากฟังเม็ด107ของ DJ On เนี่ยก็ฟังได้ที่
1: อ่ะ
0: Mcord Connect
1: คุณก็จะโยกไปเข้าแบบเข้าทางตัวเองตลอดกัน
0: ได้หมดอ่ะ
2: มีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าวาวให้ฟังหน่อยครับแล้วทำไมผมต้องไปด่าพี่วาวล่ะครับนะฮะ
0: อันนั้นทุกไอ้ข้าวความเนี้ยต้องส่งมาหาพี่เอกฮิมกับบิ๊กจุน
1: ใช่ใช่หรือนี่แหละสองคน
0: ส่งมาหาพี่ชิดก็ได้อ่ะ
1: พี่ชิดก็ได้พี่ชิดก็พอได้อยู่บอลพรีเมียร์ลีกเพิ่มกฎขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับ
2: ต้องรอเขาประกาศก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ15 กรกฎาคมนะครับเขาจะประกาศโปรแกรมของฤดูกาล2026-2027นะครับก็หรือประมาณสิ้นเดือนเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศ
0: โอ้ยคุณวริศนี่รู้เยอะนะเขาบอกว่าผมเนี่ยรุ่นเดียวกับคุณวิววรรณรสใช่เพราะว่าผมอ่ะเคยไปประกวดดาวเดือนรุ่นเดียวกับคุณวิวว
2: ร
0: รณรสที่สินปากร
2: ใช่คุณประกวดดาวเดือนเลยเหรออ
0: ้าวไม่ธรรมดาตอนผมหนุ่มๆก็ไม่ธรรมดา
2: ผมเนี่ยรุ่นเดียวกับไอ้น่องอ่ะ
0: น่องไ
2: หนน่องแพนเค้ก
0: อ๋อที่ตัดผมหน้าม้า
2: ใช่ไหมใช่ก๋วยเตี๋ยวใสๆกับหัวเจิมโซมอ่ะแล้วเพื่อนกันนะครับไอ้หน่องอ่ะรุ่นเดียวกันนะครับ
0: รุ่นใหญ่แล้ว
2: นะครับมีบอกว่าสมาคมบอลไทยดีลคาตาเนสด่วนเลย
0: อ๋อสลักโก้คาตาเนสคุณซืออดีตคุณซือทีมชาติอุซเบกิสถานเขาถ้าผมจำไม่ผิดสลักโก้คาตาเนสเคยคุมสโลวาเกียมั้งประสบการณ์เยอะนี่บอกว่าพี่ครับฟังทางวิทยุต้องโหลดทางไหนครับคุณสนธยาก็นั่นแหละก็โหลด
2: Mcord Connect ครับ
0: Mcord Connect
2: Mcord Connect ตอนนี้ใช้ได้อันเดียวเลยนะ Mcord Connect ด้วย
0: ส่วนอันอื่นนี่ไม่ใช่นะ
2: ไ
0: อที่ฟังวิทยุรวมๆนี่มันเอาจริงๆก็ไม่ได้ถูกกฎหมายนะ
2: แล้วเหมือนเขาจะบล็อกสัญญาแล้วด้วยนะ
0: เออ
2: นะครับก็แต่อย่างตอนเนี้ยคลื่นของ FM 99เราอะตอนนี้ก็คือออนแอร์41จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับอย่างผมไปดูวันนั้นมีคนถามเข้ามาพอดีบอกว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยฟังที่ไหนอย่างแม่ฮ่องสอนนี่เขาก็ 99.5 นะคือแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
0: ดูชิปปี้เนี่ย
2: ชิปปี้ด้วย
0: เออชิปปี้ดีๆเนี่ย เออ
1: คุณนี่มีแต่เรื่องพวกนี้จริง
0: ๆอ้าวคุณให้ผมดูเนี่ยผมดูผู้ชายมา90นาทีเนี่ยผมขอดูอะไรสวยๆงามๆหน่อย
2: มีบอกว่าเสียดายเกียร์เช็คน่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อเกียร์พังนะ
0: เออเขาเกียร์พังแหละถึงเสมอไงนี่เขาบอกว่าผมจบหอวังหรือเปล่าไม่ใช่นะผมจบสามเสนโรงเรียนดังแต่ยุคผมยังไม่พีคเหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่โหเข้ายาก
1: หรอ
0: คุณเรียนอะไรคุณเรียนนี่ดิ
1: พอรอราชวิทยาลัย
0: แบบ
1: โรงเรียนประจำ
0: เอ้ยเด็กแบบ
1: ชายล้วน
0: เด็กแบบปีชาตระกูล
1: เขาเรียกผู้ดีบ้านนอก
0: เออโรงเรียนผมใส่กางเกงสีกากีไปสยามน
1: ี่
0: เขินเลย
1: คือโรงเรียนผมจะถูกชอบเอาไปเทียบกับวชิรบุตรวิทยาลัยก็ไม่ไกลจากของคุณมากวชิรบุตรอ่ะเขาวชิรบุตรเขาเรียกผู้ดีในเมืองพอเราเป็นผู้ดีบ้านนอก
0: เ
1: ป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคร
0: ับ แต่โรงเรียนผมนี่ไปสยามนี่เขินเลยใส่กางเกงสีกาก
1: ีทำไมอ่ะ
0: ใส่กางเกงสีกาก
1: ีเฮ้ยเท่จะตาย
0: เสื้อพาราสีเขียวอ่ะผมชอบเลยความ mix and match มันเข้ากันตรงไหนวะสีกางเกงสียากีเสื้อผ้าสีเขียวอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังสงสารรุ่นน้อง
1: ๆทำไมอ่ะ
0: เอ้า
1: ก็แนวเดียวสามเศษโรงเรียนดีนะเว้ย
0: โรงเรียนดี
1: เออ
0: แต่ผมแค่แบบนั่นแหละสีกางเกงกับสีเสื้อมันไม่เข้ากัน
1: คือคอนโดผมอยู่สะพานควายแล้วเวลาขับรถแบบผ่านต้องผ่านโรงเรียนสามเศษตลอด
0: เด็กสามเศษเยอะ
1: เออโหดี
0: โอ้ยเด็กสามเศษนี่ไงก็น้องอิเมจน้องอิ
1: เมจเป็นน้องใช่ไหม
0: เออเพราะผมเจอเขาที่รายการ BG ไงก็เนี่ยเค็มก่อนเลยนี่เด็กคำแสนเหมือนกันมีนี่ด้วยรู้จักนี่ไหมคนที่แสดงเป็นสปายฮอร์โมนอ่ะ
1: ก้าวสุวรรณสรา
0: เออนั่นแหละนั้นก็เด็กคำแสน
1: อ๋อ
0: เออพี่บ้านธนกิจเนี่ยก็เด็กคำแสน
1: อ๋อ
0: เออ
1: คุณจะเอาเด็กพอปลอมไหมล่ะ
0: มีใครบ้างอ่ะ
1: พี่นกชัดชัย
0: โอ้โหรุ่นใหญ่รุ่นใหญ
1: ่มีพี่นกชัดชัย
0: ท่าน
1: พี่บวย
0: พระเจ้าบูเรงนองอ่ะ
1: พี่บวยวรเชษฐ์วัชรคุณนี่ทอรอจะเป็นอย่างนี้จะเป็นทรงนี้ทอรอต้องทรงนี้เข้มๆหน่อยนะครับมีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าอดุลให้ฟังหน่อยครับจากเด็กสามเศษสี่เจ้าอดุลไหน
0: โอ้โหที่เด็ดเลย
1: ใครคืออดุลอ่ะ
0: เป็นอาจา

0: ที่แบบตัวตึงฝ่ายปกครองผมโดนประจำอ่ะหมายเบื่อหมายเมาอีแสดงนี่รู้จริง
1: แสดงว่า
0: ขอดูหน่อยเบอร์อะไร
1: เขาก็ไปเรียนสับเสพเหมือนกัน
0: โอ้โหผมนั่งเรียนอยู่ดีอ่ะแบบชายเสื้อหลุดจากกางเกงอ่ะเขาอาจารย์คนเนี้ยเข้ามาตบหัวคุณแบบหัวโยกอ่ะตึงแล้วผมโดนจิกกางเกงน่าจะเป็นสี่ห้าตัวข้อหาหลุดตูด
1: เออ
0: รองเท้าใส่เหยียบส้นนี่โดนวิดพื้นอะสกอจำสกอจำ
1: มีพี่จอนเคซิกบอกว่าคมเกิด2527ที่ตอนนั้นผมเรียนเซนจอนปี1อยู่ครับเซนทันลาดพร้าวเพิ่งเปิดได้ปีกว่าครับผ
0: ม
1: พี่จอนเคซิกนี่น่าจะรุ่นเดียวกับป่าเอกป่าเอกก็เซนจอนเหมือนกันนะมิสเตอร์เอกอะเออป่าเอกก็เสร็จเพราะเขาเคยพูดกับผมแบบเนี้ยคำนี้เลยว่าตอนมึงเกิดเนี่ยกูปี1 สักอย่าง
0: อุ้ยแสดงว่าท่านคุณเบอร์เนี่ย3742นี่เป็นรุ่นพี่ผมเพราะว่าผมรุ่น51อันนี้เขารุ่น49แต่ผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้อาจารย์อดุลยังอยู่เลยแบบโอ้โหโคตรอยู่ยาว
1: แต่ล่าสุดอ่ะผมไปเช็คก็คือครูที่เรียนผมก็คือรุ่นที่ผมเรียนอ่ะไม่เหลือละกระสงกระเสียนเอาไว้หมดละนะครับมีบอกว่าถ้าเตะรอบนี้หมดพอจะทราบว่าใครจะตกรอบแล้วใครจะไปต่อใครจะไปเจอใครครับ
0: คือถ้าจบนัด2ก็เห็นหน้าเห็นหลังอ่ะ
1: จริงๆเขาจัดไปแล้วนะครับในว่าแบบกลุ่ม A เดี๋ยวไปดูให้หน่อยก็ได้นะครับว่าที่1กลุ่ม A จะไปเจอกลุ่ม B อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีถูกวางไว้แล้วนะครับเราจะอยู่กันน่าจะสักถึง55นะนะครับเพื่อว่า
0: ให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อม
1: ใช่ๆเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อมด้วยน็อกเอาท์สเตจเนี่ยรอบ32ทีมสุดท้ายนะคู่แรกเลยอะแชมป์กลุ่ม E กลุ่ม E มีใครอ่ะกลุ่ม E คุณดูกลุ่มไหมคุณดูกลุ่มไหมคู่แรกเลยนะคู่เตะเร็วสุดคู่แรกคู่แรกเตะวันที่28นะครับ28มิถุนายนนะครับรองแชมป์กลุ่ม A เจอรองแชมป์กลุ่ม B กลุ่ม A ก็กลุ่มเช็คอ่ะเจอรองแชมป์กลุ่มนี้กลุ่มสวิตคู่เตะเร็วสุดเลยนะไล่มา29เนี่ยจะมีแชมป์กลุ่ม E เจอที่3กลุ่ม A B C D F มีอย่างนี้อีก
0: อันนี้กลุ่ม E มีเยอรมนีไอวอรี่โคสต์เอกวาดอร์คือราซาว
1: อันนั้นแสดงว่าเป็นสายบนเยอรมันจะถ้าสมมติว่าเยอรมันได้นะจะขึ้นไปอยู่สายบนแต่สายล่างเนี่ยจะเป็นพวกแชมป์กลุ่ม K กลุ่มกับแชมป์กลุ่ม Bโหแชมป์กลุ่ม B คือแชมป์กลุ่มสวิตเมื่อสักครู่เนี่ยจะไปเจอแชมป์ถ้ากลุ่ม K ถ้าผมจำไม่ผิดคืออังกฤษนะเว้ยแต่ว่าจะไปเจอรอบ16นะรอบ32นี่มันจะเจอแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยรองแชมป์อะไรเงี้ยไปก่อนประมาณนี้ประมาณนี้คือต้องไปนั่งไล่มันจะงงๆหน่อยนะครับมันจะเยอะหน่อยมีส่งมาบอกจอยศิริลักษณ์ก็3เซนนะครับ
0: จริงเหรอโอ้ผมไม่ทันไงอันเขารุ่นใหญ่
1: เดี๋ยวว่าผมเซนจอนโพลีเทคนิคออโต้35ครับไปกันใหญ่เลยอ่ะทีนี้อ่ะ
0: นี่สตรีสมุทรปราการน้องบิ๊กจุนกับน้องไบค์เนี่ยนะคุณรู้ป่ะบิ๊กจุนเรียนสตรีสมุทรปราการ
1: จุนอ่ะจุนเราอ่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: แต่แบบเขามีแบบผู้ชายได
1: ้ไบค์พิชยทันนะ
0: ใช่อ๋อ
1: เหรอ
0: คุณไม่รู้จักตำนานบิ๊กจุนไปจีบอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออคุณรู้จักเขาน้อยไป
1: คือด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนประจำอ่ะเราก็จะไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้เว้ยผมจะแบบเริ่มมาเฉิดฉายตอนเข้าหอนค้ามากกว่า
0: ผมรู้สึกดีมากเลยที่พ่อแม่ผมเขาส่งไปเรียนโรงเรียนสหะ
1: ทำไมอ
0: ่ะชีวิตผมจะได้ชื่นบานหน่อยไม่งั้นตอนแรกอ่ะผมจะเขาจะให้ผมไปเรียนสวนกุหลาบแต่เหตุผลคือ
1: เรียบร้อย
0: มันไกลผมไม่ไป ผมบอกว่าตื่นเช้าไม่ไหวมัน
1: ไกลสนเนี่ยจริงๆคนไปเรียนโรงเรียนผมแนะนำเลยจริง
0: โอ้ไม่ได้หรอก
1: โดนแน่นอน
0: โดนกระทืบไปดิ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆคนคาแรคเตอร์เดี๋ยวจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโดนแบบโดนหมั่นนะโดนหมั่น
0: อ๋อหมั่นไส
1: ้เหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนโดนหมั่นไส้มาตลอด
0: แ
1: ล้ว
0: ไม่หรอกแต่เป็นโชคดีแล้วผมแบบเนี่ยแหละผมต้องการอยู่โรงเรียนสหะ
1: มีส่งมาบอกใช่จันคมหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้ฟัง FM 99มานานแล้วใช่นะครับอันนี้คมผูกก้าวล้วนครับ
0: คือผมบอกเลยถ้าผมไปอยู่แบบโรงเรียนหญิงล้วนได้ผมไปละแบบถ้าเซนโยแล้วผู้ชายนี่กูไปละสตีวิทนี่มีผู้ชายนี่ไปเลยคนแรก
1: ผมนี่โดนส่งไปอยู่ประจำแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนตัดจากโลกภายนอกหายฟึบไปเลยอ่ะ
0: ชีวิต
1: โผล่มาอีกทีก็คือม.6เลยเว้ยฟึบ
0: ม.6ได
1: ้คือชีวิตในโรงเรียนในประจำชัยล้วนนี่มันแต่ก็สนุกนะครับเป็นช่วงที่สนุกมาก
0: แล้วเวลาคุณมีมาเรียนพิเศษในเมืองป่ะ
1: มี
0: เหรอ

0: ก็ค่อยเปิดหูเปิดตา
1: ม.ปลาย
0: ค่อยเปิดหูเปิดตาตอนน
1: ั้
0: น
1: ใช่ๆพอม.4
0: มีแบบโรงเรียนผู้หญิงใกล้ๆไหม
1: ฮะโรงเรียนใกล้ๆราชินีไงแต่เป็นราชินีที่เป็นโรงเรียนประจำเหมือนกันนะมีมหิดลไง
0: มหิดลวิทยานุสรณ
1: ์เออมหิดลไงใกล
0: ้ๆนี่ไงซีซันเชน
1: เออสาธิตศิลปากรไง
0: โอ้ยอยู่นครปฐมโคตรไกลโอ้
1: พอเราอยู่สัมพันธ
0: ์มันก็ไกลขับรถครึ่งชั่วโมง
1: มีบอกนิ้งนองแพนเค้กเกิด26ครับพี่ใช่แต่มันเรียนมองเทพไงตอนนั้นอ่ะผมเรียนหอนค้าแล้วมาเจอกันตอนเรียนมหาลัยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ก่อนไปเที่ยวนี่นะเขาจะมีแก๊งหล่อเขาเลยมีหน่องมีอันมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อเบนซ์ก็คือเราไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องหวังว่าจะแบบผู้หญิงจะมาสนใจเราก็คือสามตัวนั้นก็คือหล่อนำไปแล้วเราเอาตลกขายอย่างเดียวเราขายตลกอย่างเดียว
0: มีไหมมี SMS ไหม
1: SMS มีบอกว่าอ๋อนี่เซนจอนบริษัทนี้คือถ้าเรื่องมัธยมเนี่ยชีวิตผมจะไม่ถ้าไม่เท่าไหร่ก็เพราะว่าอยู่ในประจำ
0: อ่ะตอนนี้นี่บรรยากาศเกมระหว่างกาตาร์กับแคนาดานะมาละ
1: ฟุตบอลโลกคราวนี้นะเล่นใหญ่ทุกการเปิดทุกเกมจริงๆอ่ะ
0: ก็ดีแล้วจะได้คือคลื่น
1: ไม่ผมว่าบางทีมันเวอร์ไปมันเป็นการเขาเรียกว่านะเสียแบบพวกงบประมาณอ่ะโดยใช่เหตุหรือว่าเป็นเพราะอเมริกามันก็เลยเวอร์ได้วะอะไรประมาณนี้นะครับแต่คู่นี้น่าสนใจนะเล่นที่ BC Place นะครับแคนาดากับกาตาร์เนี่ยทั้งในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยมีสนาม
0: เล่นที่แวนคูเวอร์ดีกว่า BC Place นี่มันเหมือนอยู่แถวรัชดา
1: ใช่ผมจะบอกว่าสนามนี้เป็นสนามเดียวที่เป็นย่าเทียมในฟุตบอลคราวนี้นะเออคือเหมือนตั้งใจเลยอะว่าเลือกสนามนี้มาเพื่อแบบเพื่อกดอะ
0: ไม่เดี๋ยวว่ากาตาร์จริงๆน่าจะคุ้นเคยกับย่าเทียมนะ
1: อ่ะก็เดี๋ยวต้องดูครับ
0: ตอนนี้เคารพธงชาติอยู
1: ่มันชื่อสนาม BC
0: เคารพเพลงชาติเออ BC เพจนี่ก็มีเนี่ยแถวดินแดงนะคุณเคยเห็นป่ะ
1: ห้องมันคือเดือนเท่าไหร่ 6,000
0: แถวๆนั้นแหละ เออแถวซอยสถานทูตจีนน่ะ
1: เรา
0: ลงทิ้งท้ายหน่อยไปวันนี้แคนาดาหรือกาตา
1: ร์แคนาดาครับ
0: เม็กซิโกหรือเกาหลีใต
1: ้ยิงเยอะแต่เกาหลีใต้ไม่แพ
0: ้ข้ามโซนไปพรุ่งนี้เลยสหรัฐออสเตรเลีย
1: สหรัฐครับ
0: สกอตโมร็อกโก
1: โมร็อกโกครับ
0: บราซิลเฮติ
1: บราซิลครับ
0: ตุรกีปารากวัย
1: ตุรกีครับอุ้ยต่อหมดเลยนี่หว่า
0: โอ้เออเหนือกว่าหมดเลยอ่ะคุณชาคริสไปดีกว่านะครับอ่ะ 4:54 แล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้ากันต่อนะครับกับคู่ระหว่างแคนาดากับกาตาร์ช่วงหน้าเป็นใครอ่ะ
0: น่าจะทีมงานรอบโลกกีฬาไหมถามฟ้างช่วงหน้าใครท่านผอ.ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรตัวอีกท่านนึงอ่ะเดี๋ยวดูไว้ก่อนแป๊บนึง
1: หูยนี่เดี๋ยวคู่เม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยป๋าแป๊ะนะ
0: อ้าวแน่นอน
1: ส่วน
0: ป๋าภาคสนุกหลายคนบ
1: อกแคนาดาเป็นพี่เจ๋งกับพี่โอ๊ต
0: สินเดี๋ยวมาแล้วครับรอสักครู่นะครับไปดีกว่า
1: ส่วนช่วงนี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ครับวันนี้น้องสนวิรุณและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: 琼玲。
1: 问路 ，story。
2: สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,000

0: ดได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
1: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Court Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Court Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: M-Court Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Court Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcourt.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ริกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอป

0: ดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L

0: ยามเช้าเช้าวันศุกร์แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้ากลับมาเจอกันนะคะในเช้าวันที่หลายจังหวัดฝนตกนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่กวยค่ะพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะยังไม่ได้บอกเช้าวันที่แล้วก็ไม่ได้บอกค่ะวันที่19มิถุนายน2569วันศุกร์แล้ว
0: ศุกร์จริง
1: ๆศุกร์ไหม
0: ตกไหมคะ
1: ไม่ตกนะวันนี้เมื่อวานนี่ตอนกลับบ้านตอนจัดรายการFA95มหานครนิวเสร็จแล้วตกเมื่อคืนได้ตก
0: ตอนนั้นตกไปแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้เมื่อเช้าได้แห้งเลยนะแล้วก็แต่ว่าข่าวมันข่าวดีไงวันนี้น้ำมันลดราคาต้องโอ้โหบาท50
0: ที่ผ่านมา
1: ใช่ก็บอกว่ากลุ่มเบนซินและโซฮอลเนี่ยลดลงบาท50ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลลดลงบาท30ต่อลิตรเยอะนะเขาเนี่ยลดเยอะ
0: ใช่ลดก็ลดลงมาหลายวันแล้วเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็น
1: สถานการณ์
0: ข่าวดีเรื่อยๆทุกวันแล้วกัน
1: ก็คิดว่าไอการจะลงนามยุติสงครามกันครั้งนี้น่าจะเป็นจริงแล้วแหละนะเพราะว่าเขาก็ไปเซ็น MOU ผ่านทางนี้กันแหละทาง
0: เริ่มก็มีผลเนาะ
1: เริ่มวันนี้แหละวันนี้แหละเขาจะเป็นแต่เมื่อวานนี้ก็เซ็นทางออนไลน์แล้วรู้สึกเขาจะเซ็นทางออนไลน
0: ์โอ้ก็คนไทยก็รอคอยนะว่าเมื่อไหร่จะลดลงมาให้เท่ากับตอนที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ช่วงนู้นเลย
1: หลายคนก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์จะลงอย่างนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจของโลกก็ยังผันผวนอยู่นะอะไรอะไรมันก็ยังไม่ค่อยยังไม่ทันทีทันใดนะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันด้วยอย่าประมาทไปเนาะ
0: นะคะ

0: ประมาทเป็นอังคารวันนี้ก็เลยทำให้น้ำมันของดีเซลนะคะลดลง1.30 บาทต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ลดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะพรีเมียมทั้งดีเซลแล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ยังคงเดิมค่ะพี่ป่วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีผลเรียบร้อยแล้วนะเมื่อช่วง16 นาทีที่ผ่านมา
1: แต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้ดูไลน์ไงเติมมาแล้วเติมขากลับ
0: ไ
1: ปขึ้น
0: มาแล้วเหรอ
1: ไม่คือพี่เวลาลงมาเหลือนิดนึงพี่จะแบบต้องเติมเลยกังวลเนี่ยคือครั้งหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันเคยน้ำมันหมดใกล้ๆหมดถังแล้วมันไปไม่ถึงปั๊มเนี่ยมันจะจำไงจากนั้นมาเนี่ย
0: มันจะเข็ดไม่เอาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เอาเลยเหลือเท่าไหร่เราก็จะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเลยเมื่อก่อนนะอุ้ยนับนะเสี่ยงปรากฏว่าไงรู้ป่
0: ะ
1: เนี่ยดีนะที่ว่าห่างจากปั๊มแค่ประมาณไม่ถึง1 กิโลอ่ะก็ยังแบบนั่นได้อยู่เดินไปถึงปั๊มได้อยู
0: ่เนาะได้อยู่แล้วค่ะตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
1: จำไงแล้วก็จะไม่ยอมเลยจะไม่ว่าให้มันเหลือแบบนี้หนึ่งมันก็กลัวคนเราคนเรามันกล
0: ั
1: วนะ
0: กลัวไปแล้วนี่ก็เคยเหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่นี่มาจากอะไรรู้ไหมปั๊มข้างหน้าอ่ะเขาแถมน้ำ2 ขวดอีกนิดนึง
1: อีกนิดนึงเป็นไงโดนไหมหมดไหมล่ะ
0: โดนเกือบพิษปั๊มข้างหน้ามันปิดโอ้โหเข็ดละไม่เอาไม่เอาหนีนะคะอย่าหาทำวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะเหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะใครจะบอกข่าวเล่าความก็โทรมาได้นะคะ1 สายค่ะกับเช้าวันศุกร์นะคะมีคนทักทายพี่กุ้ยสวัสดีพี่กุ้ย
1: กุ้ยนะคะก็ไก่มะเอกก็แหวน
0: ธัญรัตน์พี่ธัญรัตน์พี่กล้วยค่ะไม่ใช่พี่กุ๋ยนะคะนะก็สวัสดีทุกท่านนะคะ1 สายโทรมาได้เลยนะคะพี่กล้วยจันแรมมาวันนี้เสียงพี่กล้วยเบาไปนิดนึงอ๋อโอเคพี่สมเกียรติแจ้งมา
1: เสียงเบาคงจะไกลไปแล้วป่ะ
0: ดีอ่ะเสียงพี่กล้วยเบาไปนิดนึง
1: นะคะเปิดมาดูมีข่าวคนเลี้ยงกุ้งอ่ะเรื่องของความเดือดร้อนของคนเลี้ยงกุ้งแล้วก็ราคาตกนี่ก็นานแล้วเหมือนกันเนอะนี่มันก็มีข่าวมาจากทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดตรังอ่ะบอกว่าเคยยื่นหนังสือนะให้กับทางรัฐบาลช่วยแก้ปัญหามาตั้งเดือนหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้เขาบอกว่ากุ้งเนี่ยราคาลงทุกขนาดเลยขนาด28-30ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ยราคาตอนนี้ลงเหลือ170 บาทถึง 180 บาทจากเมื่อก่อนนี้กิโลกรัมละ250 บาทไปฟังคุณสุวัฒน์พิชัยรัตน์ที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ตรังบอกว่าเคยไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้แก้ปัญหาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนผ่าน1 เดือนแล้วปัญหาหลักๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งอย่างเดียวนะแต่อีกสาเหตุสำคัญคือโรงงานห้องเย็นเนี่ยลดปริมาณการรับซื้อกุ้งแล้วก็เปลี่ยนราคารับซื้อรายวันเลยจนเกษตรกรตามไม่ทันผลิตได้แล้วก็ขายไม่ได้ขณะที่ราคากุ้งเนี่ยก็ยิ่งตกต่ำลงรายวันเลยนะคะทางคุณสุวัฒน์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าปีนี้ถือว่าหนักสุดในรอบหลาย10 ปีหากสถานการณ์ยังขาดทุนต่อเนี่ยเชื่อว่าสิ้นปีนี้ธุรกิจกุ้งจะล้มหมดทั้งกระดานเลยนะคะตอนนี
0: ้
1: จะล้มหมดทั้งกระดานเลยทางคนที่เลี้ยงกุ้งบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าจะเตรียมชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลกรัมละ20 บาทแต่จำกัดปริมาณ2 ตันต่อ1 รายเท่านั้นนะคะก็คนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งคนนี้ก็มองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดควรจะแก้ปัญหาทั้งระบบเช่นลดต้นทุนพลังงานค่าอาหารเคมีภัณฑ์แล้วก็เร่งตรวจสอบห้องเย็นที่ไม่รับซื้อกุ้งจากเกษตรกรแล้วไปเอากุ้งมาจากที่ไหนล่ะตรงนี้เราต้องตรวจสอบแล้วส่วนที่คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยกุ้งในระบบมีเพียง100 ตันแก้ปัญหาได้สบายมากนะคะคุณสุวัฒน์คนนี้ก็เลยบอกว่าอยากบอกรัฐมนตรีว่าได้ข้อมูลมาผิดๆนะเพราะว่ากุ้งใน100 ตันเนี่ยแค่ผมผลิตในจังหวัดตรังเนี่ยก็เกินแล้วอยากให้คุณสุภจีลงพื้นที่จริงๆมาที่นี่มาดูปัญหาของเกษตรกรด้วยตัวเองนะคะก็ว่าอย่าง
0: นี้ไม่ใช่100 ตันใช่ไหม
1: ฮะ
0: ตามที่คุณ
1: น่าจะเยอะกว่า
0: แบบนั้น
1: เขาบอกเยอะกว่าเขาบอกแค่ที่จังหวัด

0: ต่างนี้ก็เกินร้อยแล้วอ่ะ
1: ก็ยื่นหนังสือไปแล้วเนาะยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
0: เดือนแล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ได้แบบเหมือนที่หลายคนบอกนะว่าอะไรนะมันเป็นกุ้งที่มาเลเซียเขาระงับการนำเข้ากุ้งมันไม่จริงเลยเขาเกษตรกรคนนี้เขาบอกว่าห้องเย็นของเราเนี่ยรับซื้อลดลงแต่รับซื้อลดลงแล้วเนี่ยไปเอามาจากที่ไหนล่ะเนี่ยขอเป็นการตรวจสอบด้วย
1: ค่ะจากกุ้งไปลิงกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวนะคะจากชาวบ้านที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะพี่ก๋วยว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงลิงไว้ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยไปเปิดกรงลิงลิงพันนี้ชื่อพันว่าคาปูชินเพศเมีย2ตัวอายุประมาณ2ปีเพื่อทำความสะอาดกรงนะปรากฏว่าลิง2ตัวนี้วิ่งสวนออกมาจากกรงอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็หนีไปเลยค่ะทราบว่าลิงตัวหนึ่งเนี่ยข้ามไปอยู่ฝั่งหมู่บ้านการเกหะหนองหอยที่เชียงใหม่ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมีคนพบเห็นว่ายังอยู่ในแถวหมู่บ้านซึ่งเจ้าของบ้านเองบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต่ว่ายังจับลิง2ตัวนี้ไม่ได้ลิงพันนี้เป็นลิงฉลาดเมื่อเห็นปืนยิงยาสลบมันจะวิ่งหนีแล้วก็ขึ้นหลังคาบ้านไปเลยอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าประกาศนะคะใครที่อยู่แถวหนองหอยเชียงใหม่เนาะใกล้ๆหมู่บ้านสิริวัฒนาถ้าพบเห็นอย่าไล่จับอย่าต้อนหรือส่งเสียงเนื่องจากจะทำให้ลิงเนี่ยตกใจและเตลิดไกลกว่าเดิ
0: ม
1: ติดตามยากมากวิธีการจับลิงเขาบอกว่าเอาผลไม้ใส่กรงล่อเพื่อลิงเข้ามาใกล้แล้วรีบปิดประตูหน้าต่างขังเอาไว้แล้วก็ให้แจ้งเจ้าของบ้านหรือเจ้าหน้าที่ก็ได้เพราะว่าเขาไปแจ้งบันทึกเอาไว้แล้วตั้งรางวัล นำจับลิง2ตัวนะคะตัวละ 10,000 บาทค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันดุหรือเปล่าอ่ะพี่ป่วยไอ้พันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ลิงคาปูชินชื่อพันมันเนาะคาปูชินมาจากต่างประเทศเหรอ2ตัว
0: ค่ะ
1: เลี้ยงไว้ในกรงด้วย
0: จากนี้พี่ขอไปต่อที่นี่นิดนึงนะคะน่าเป็นห่วงทีเดียวนะสำหรับพื้นที่ที่ใครที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ใกล้กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปเจอคือกล้องเขาดักถ่ายภาพเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคือทางหัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาไปเจอซากวัวสภาพของซากวัวเนี่ยเหลือเพียงครึ่งตัวบนเขาก็เลยคาดว่าน่าจะคือซากวัวตัวเนี้ยน่าจะถูกล่าโดยเสือโคร่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าแล้วก็ไปเจอจริงๆแหละไปเจอว่าบันทึกภาพได้เป็นภาพเสือโคร่งเพศผู้ขนาดใหญ่เลยนะคะย้อนกลับมากินซากวัวที่เหลือไว้ด้วยนะคะจุดนี้เขาบอกอยู่ห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็เลยรวบรวมภาพถ่ายทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทำการเปรียบเทียบลายพัดกรอนนะคะและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการว่าเสือโคร่งตัวนี้เป็นรหัสเขามีรหัสด้วยนะรหัส KKT299Mที่เคยมีฐานข้อมูลพบว่าเคยพบในปี2566นะหรือเป็นเสือโคร่งตัวใหม่ที่แผ่อาณาเขตเข้ามาตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าพื้นที่นี้เด็ดขาดเพราะว่าเผื่อจะเสือโคร่งตัวนี้เป็นเสือโคร่งที่โตเต็มวัยแล้วนะตอนนี้ไปกินซากวัวได้เนี่ยถ้าเขาเจอมนุษย์เนี่ยเขากินนะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยขอให้ประชาชนเนี่ยห่างไกลนะคะบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณที่เขาพบเนี่ยก็คือแถวห่างจากจุดห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาระวังกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปในบริเวณพื้นที่ป่าเด็ดขาดเพิ่งเข้าไป
1: มันดุมากเนาะกิน
0: ดุ
1: พันนี้กินคนบอกเลย
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้ก็เนี่ยสร้างวัวทั้งตัวเนี่ยกินแล้วครึ่งตัวแล้วก็เหยาะเขาตั้งกล้องดักถ่ายภาพ

0: กลับมากินอีกก็เลยรู้แล้วเป็นเสือโคร่งตอนนี้มีสายหน้าใหม
1: ่สายจากเชียงใหม่ใช่ค่ะ
0: คุณยาวคุณยาว
2: บอกข่าวเล่าความ
3: ครับสวัสดีครับคุณสีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณยาวค่ะ
1: พี่โกยด้วยค่ะวันนี้พี่ยาว
3: ครับครับ

0: อนที่ลูกผมอยู่ม .1 นะปักไปลงหน้าปกเป็นเจ้าของไอ้ห้องเช่าที่สระบุรีเป็นพูลวิลล่านะในสระบุรีแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละเขาโอนเงินไปจองสองรอบรอบแรกก็ 3,000 กว่าบาทแล้วเรียกเขาอีกรอบ2 2,000 กว่าบาทเขาก็โอนไปแต่ว่าโอนไปเขาพอเขาจะไปเดินทางจริงมันไม่มีที่พักให้เขาแล้วนี้เขาเลยแจ้งความครับแจ้งความแล้วหมายศาลมาที่บ้านผมผมก็
1: แจ้งความ
0: ครับคือ
1: หมายศาลมาที่ลูกอ่ะคนที่โอนเหรอคะ
0: ใช่ครับมาที่ลูกผมครับมาลูกผมแล้วทีนี้ผมก็ไปปรึกษาโรงพักเขาโรงพักเขาก็ว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าการโอนคือไอโอนเข้าบัญชีลูกผมโอนเข้าบัญชีลูกผมจริงแต่ว่าเงินนี่มาปลายทางมันไปที่จีนแล้วครับ
1: โอ
0: ้บัตรนี
1: ้และแสดงว่าลูกของพี่ยาวอ่ะเปิดบัญชีม้าถูกไหมเป็นบัญชีม้า
0: ไม่ครับคือเขาใช้ไอ้พร้อมเพย์นะเบอร์เก่าเขาครับมันแล้วเขาไม่ได้ไปแก้ไขพร้อมเพย์ครับ
1: คือก็ไม่แล้วเงินแล้วมันเข้าพร้อมเพย์มันต้องเข้าบัญชีเราสิคะถ้าพร้อมเพย์ของเรา
0: เข้าครับแต่ว่าลูกผมว่ามันเข้ามาแค่ไม่กี่วิแล้วมันก็ออกไปหน้าตาเฉยครับแล้ว
1: เข้าแป๊บนึงเข้ามาแป๊บนึงแล้วก็ออกไปเลยใช่ไหม
0: ครับครับครับ
1: โอ้เข้าใจละ
0: ก็ทีนี้ผมก็ไปพบเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็ว่ามันเป็นความผิดคือความผิดชัดเจนแล้วทำอะไรไม่ได้คือลูกผมต้องยังไงก็ต้องได้รับผิดเอาผมก็เลยเอารถก็เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันก็โดนแฮกพาไปเนาะแล้วลูกผมก็อยู่เชียงใหม่มันจะเป็นเจ้าของที่ภูวิลล่าสระบุรีได้ไงเนาะของผมนะแล้วผมเลยอยากถามว่ามันไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะมาไอ้รองรับว่าเด็กมันไม่ทำนี่เราไม่ต้องสูญเสียได้ไหมแต่อันนี้คือคนที่สูญเสียคือผมนะผมต้องได้เอาเงินตัวนี้ไปชดเชยคนที่เสียหายเขา
1: ครับ
0: ก็คือต้องคืนเงินผู้เสียหายเขาทั้งที่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วคือว่า
1: แล้วตอนนี้แล้วลูกชายตอนนี้เขาคือโดนคดีอะไรไหม
0: ก็ตอนนี้ผู้เสียหายเขาก็ยอมความครับเพราะว่าคือมาคุยกันว่าลูกผมเขาก็เรียนหนังสืออยู่นี่ไม่เคยไปไหนแต่เขาโดนแฮกเอาภาพตอนอยู่ม .1 ไปเป็นเจ้าของเฉยครับแล้วก็นี่ชื่อลูกผมจริงเลยครับชื่อจริงเลยแล้วก็พร้อมเพเบอร์โทรศัพท์ลูกผม
1: เบอร์เก่าพร้อมเพเบอร์เก่าจริง
0: ครับผม
1: พร้อมเพเบอร์เก่าจริงแล้วโอ้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่
0: ลูกผมอายุ17ครับผม
1: 17เองพี่กวย
2: ปศ17
1: อายุ17ปีเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหม
0: ครับนักเรียนครับเรียนอยู่ปวชปี2ครับ
2: ปวชมันขึ้นนึกว่าปวสปวชก็ม .5 ขึ้นต้นทอของท่าม .5 เน
1: า
2: ะ
1: ท่าม .5 ใช
2: ่สรุปแล้วคือคุณยาวก็คือไปตอนนี้เขายอมความแล้วหรือว่าไง
0: ตอนนี้เขายอมความแล้วครับ
2: โอ้ก็โชคดีเลยแต่ว่าคุณยาวต้องการเตือนใช่ไหม
0: ครับใช่ครับคือต้องการเตือนทุกๆคนนะว่าเราในเจอกรณีนี้คือผู้ปกครองเป็นคนเสียเงินทุกอย่างแล้วมันมิจฉาชีพคือได้เงินเราไปแบบสบายๆเลยครับแล้วก็ลอยนวลเลยครับ
2: แต่มันได้ไม่เกี่ยวข้องเลยเอ๊ะเขามาแฮกเฟซบุ๊กแล้วเขาเอารูปไปแล้วเอามีเบอร์มือทงมือถืออะไรเรียบร้อยเลยหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ไอ้ที่ผมไปพบเจ้าหน้าที่เขามีรายละเอียดเลยครับมีการโอนมีการแชทคุยแชทกัน2รอบครับแล้วจะเอาเงินเขาครั้งที่3แล้วเขาเลยเอกใจครับผู้เสียหายเลยเอกใจครับ
1: แต่ว่าได้คุยกันกับทางเจ้าของเหรอคะ
0: ใช่ครับได้คุยกันเลย
1: ได้คุยด้วยพี่กวยเ

0: เออโอ้ก็อันตรายอยู่นะอย่างเงี้ยแล้วลูกก็คือยืนยันว่าไม่ได้ไปรับจ้างเปิดบัญชีอะไรให้ใครใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าลูกทุกวันนี้ก็ยังขอเงินผมไปโรงเรียนทุกอาทิตย์นะครับก็ อยู่ในสายตาผมหมดครับลูกครับอยู่คือลูกก็อยู่บ้านคือไปโรงเรียนใกล้ๆบ้านนะครับ
0: ก็แล้วตำรวจว่ายังไงอะคะตำรวจว่ายังไงเขาแนะนำยังไงบ้าง
2: เขาจะตามตัวคนที่มาแฮกมาอะไรมาทำให้เราเสียหายอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าตำรวจว่าเออเห็นไม่ยอมความแล้วก็จบกันไปหรือว่าไงคะคุณยาว
1: น่าจะจบครับเพราะว่าเขาว่าไอ้ยอดเงินที่โอนไปนี่มันไปเข้าแอปต่างประเทศแล้วครับแอปของจีนนะครับ
0: ก็อ๋อเข้าไปเข้าวิชาชีพเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยที่ทุกคนอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะพัวพันเป็นคดีสิคะถ้าอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละ
0: แล้วลูกชายโดนอายัดบัญชีทุกบัญชีไหมที่มีอยู
1: ่โดนครับโดนอายัดทุกบัญชี
0: เลยโดนเลยโอ้วันนี้ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้แก้ได้เนาะ
1: ครับก็ตั้งแต่มีนาก็มาแก้ได้หลังเมษานะครับก็นั่นแหละคือว่ามันเป็นความที่ว่าสร้างปัญหาให้คนอื่นมากเลยครับนะครับ
0: อืมเข้าใจตรงนี้อ่ะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปอ่ะว่าเรามีคนเอาชื่อไปแอบอ้างจริงๆไม่ได้ไปเปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ต้องพิสูจน์ตัวเองก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ยังเด็กอยู่ก็ใช้บัญชีพ่อไปก่อนบัญชีเขาเองไม่สามารถเปิดได้แล้วนะคะ
1: ครับผมครับ
0: อืมนะคะอ่ะก็ฝากเตือนเนาะพี่ป่วยเนาะ
2: ค่ะ
0: เนี่ยเออมันเป็นปัญหาเลยนะคะ
2: แต่นี่มันก็ยากเหมือนกันเบอร์ยังไงมันโดนอย่างคุณยาบอกว่าอยู่ดีๆเฟซบุ๊กโดนแฮกอ่ะโดนแฮก
0: นั่นแหละ
1: คือลูกผมว่าเข้าเฟซเก่าไม่ได้ก็เลยมาเปิดเฟซใหม่แล้วเฟซเก่ามันเป็นรูปตอนม.1 นะครับนั่นแหละผมไปดูที่สภ.ก็เป็นรูปลูกผมตอนม.1 เลยเป็นเด็กชายอยู่เลยครับเป็นรูปม.1 ครับเป็นเจ้าของห้อง
2: เอารูปตอนม.1 ไปลงเนี่ยนะแล้วไอ้คนที่เข้ามาจองนี่ก็จองเออ
1: นั่นแหละครับ
2: ทำไมเขาไม่คิดบ้างคนที่จอง
1: เขาหาเอาแบบข้าราชการกับเสียงนะครับเอาคนแก่นะครับก็นั่นแหละโดนไปดีนะครับที่โดน2ครั้งเองครับผมถ้าโดนเยอะกว่านี้คงเหนื่อยนะคร
0: ับ ก็เนาะอย่าให้บัญชีใครอย่าไปคุยกับใครใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยนี่ลูกคือเอารูปไปใช้ใช่มั้ย
1: ครับ
2: ก็เขาลูกชายคุณยาวคุณพี่ยาวเนี่ยไปใช้เปิดรับจองรีอะไรนะที่พักใช่ไหมคะคุณยาว
1: ครับ
0: คูวิลล่าคูวิลล่าใช่ไหม
1: ใช่ครับโอ้ผมเข้าผมดูในไอพีเขาพิมพ์ออกมาภาพหรูเลยครับห้องหรูเลยคือละ4,000
0: นะคะมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีอยู่จริงหรอกบางทีมันอาจจะไปก๊อปภาพคนอื่นมาแล้วมาหลอกนะคะ
1: ครับนั่นแหละครับ
0: ค่ะก็พิสูจน์กันต่อไปค่ะคุณยาว
1: ครับครับ
0: ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยขอบคุณนะคะ
1: ครับครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ขยี้ข่าวเช้ากันต่อพี่ป่วยพี่ป่วยเคยทำข่าวกระทรวงศึกษาไหม
1: เคยทำข่าวอยู่หลายปีแล้วแหละ
0: เคยใช่ไหมคะก็เนี่ยถามนี่แหละรู้จักคุณศรีเมืองเจริญสิรินะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนู้นนะปัจจุบันแกอายุ83ปีนะพี่ป่วย
1: เออคุณศรีเมือง
0: ใช่คุณศรีเมืองเจริญสิริแล้วมันเป็นมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลอตเตอรี่งวดล่าสุดนะคุณศรีเมืองอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะ
1: ค่ะ
0: แกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นครั้งที่2ในชีวิตอ่ะ
1: อืมดีจัง
0: ว่าคนนึงในชีวิตถูกครั้งแรกครั้งเดียวก็ยากเลยเนาะแต่คุณศรีเมืองเนี่ยแกถูกรางวัลที่1เป็นครั้งที่2งวดล่าสุดเนี่ยแกก็ถูกรางวัลที่1อีกแล้วนะคะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกใบหนึ่งนะคะใบเดียวเลขนี้แหละล่าสุด287184นะคะแกบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆว่าในชีวิตนี้ถูกรางวัลที่1ถึง2ครั้งแกบอกว่าแกจริงๆตั้งใจจะซื้ออายุเลขอายุตัวเองนะ84ก็จะ84ปีอ่ะมันที่9เดือนหน้าเนี่ยค่ะแล้วก่อนหน้านี้แกถูกเมื่อ6ปีก่อนถูกรางวัลที่1 2ใบแล้วก็หลายงวดที่ผ่านมาแกเฉียดรางวัลที่2รางวัลที่3ก็มีแต่มางวดล่าสุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยแกถูกรางวัลที่1อีก1ใบค่ะมันเป็นไปได้เนาะ
1: โชคดีจริง
0: โชคดีจริงเนี่ยค่ะก็
1: คุณศรีเมืองเจริญศิริใช่คือเป็นรัฐมนตรีว่าการ
0: ศึกษาธิการหรือว่าการนะคะปัจจุบันนี้แก
1: เลิกเล่นการเมืองวันแล้วอย่างเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะอยู่พักน่าจะพักเพื่อไทยนี่แหละ
0: ใช่เพื่อไทยค่ะเพื่อไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าแกเป็นสสใน10จังหวัดใหญ่อีสานนะแกได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าแกสัดส่วนคะแนนสูงสุดของกลุ่มเลยค่ะ
1: ใช่
0: มันเหลือเชื่อมากว่าคนอะไรจะดวงเฮงขนาดนั้นนะถูกรางวัลที่1 2ครั้งในชีวิตรางวัลที่2รางวัลที่3ก็ถูกมาหมดแล้ว
1: คือพูดนี่ฉาใช่ไหม
0: ใช่พูดอิจฉาเลยพูดว่าเคยทำข่าวที่กระทรวงเนี่ยเคยเจอแกบ้างไหมแก
1: เจอ
0: ทำไมแกเฮงอะไรขนาดนี
1: ้เออแสดงว่าเป็นคนที่ซื้อตลอดแสดงว่าคนนี้ต้องซื้อมาตลอดแล้วสีจะรู้ไหมว่ากว่าจะมา84ปีเนี่ยแกซื้อไปหมดเท่าไหร่เราก็ไม่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเขาซื้อเยอะหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิแต่บางคนน่ะตลอดชีวิตซื้อเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ถูกนะพี่ป่วยเอาจริง
1: ๆ
0: เนี่ยค่ะนี่ระดับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะแกก็ไปลงบันทึกเหมือนกันนะคือหลายคนบอกว่าอุ้ยระดับนี้ทำไมถึงไม่อยู่เงียบๆไม่มีใครรู้แต่แกก็ลงบันทึกประจำวันเหมือนกันนะหนึ่งใบก็เถอะแกก็ไปลงบันทึกไว้ที่โรงพักเหมือนกันว่าแกถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขึ้นเงินเรียบร้อยเลขพารวยก็คืออายุ
1: 84แกบอกว่าช่วงก็บอกว่างวดที่ออกมาเนี่ยโหดจริงนะ4884โอ้โหออกมาได้ยังไง
0: สุดยอดจริง
1: เอาว่าวานเนี้ยกองทัพยูเครนนะเขาเปิดฉากโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขนาดใหญ่ครั้งใหญ่เลยเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเข้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักเลยเนี่ยเขาก็เลยบอกเอ๊ะวันช่วงนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างตั้งแต่ไปตั้งแต่วันที่16มั้งจะกลับวันเนี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่หรอกนายกคงปลอดภัยดีนะคะเพราะว่ามีกำหนดเดินทางกลับไทยเนี่ยในเวลา2ทุ่มเมื่อคืนนี้จะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา9นาฬิกาเช้าวันนี้แหละที่บน6ที่เขตดอนเมืองนะคะบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุโจมตีเนี่ยเขาบอกไม่กี่ชั่วโมงนะก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษด้วยนะคะโดยจากการสอบถามคนใกล้ชิดในซึ่งตอนนั้นก็มีคุณอนุทินเข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งจากการสอบถามคนที่ใกล้ชิดนายกบอกว่าคุณอนุทินและคณะปลอดภัยดีจะเดินทางกลับไทยคืนนี้ก็คืนเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เดินทางถึงไทยเช้าวันนี้นะคะก็เปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงเลยก็บอกรุนแรงแล้วก็คือเข้าที่กรุงมอสโกด้วยไงถ ถล่ม
0: โอ้พอดีเลย
1: พอดีเลยเกิดไฟไหม้หลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักโอ้ก็ยูเครนกับรัสเซียนี่เป็น2ปีแล้วมั้งใช่ไหมสี
0: ใช่ไหมใช
1: ่
0: ค่ะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเล็ดลาวาสอกเหมือนกันนะเออตอนแรกก็ดูว่าเงียบๆไปแล้วไงเออมาเจอ
1: เขาบอกว่า
0: สหรัฐอิหร่านแต่ก็ไม่เงียบ
1: เขาบอกเสียงพี่กล้วยยังเบากว่าพี่สีอยู่นะครับหรือว่าเราพูดไม่ตรงเหรอ
0: เออเออค่ะเรื่องของสงครามส่วนเรื่องของผัวเมียอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาหลีนะคะพี่กล้วยก็เป็นเมียไทยผัวเกาหลีอันเนื่องมาจากว่าคู่นี้เนี่ยเขากินอยู่กันที่เกาหลีนั่นแหละนี่เมืองอีจองบูประเทศเกาหลีใต้นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมเกาหลีกับสังคมไทยมากเพราะว่าผู้เสียหายก็คือเป็นหญิงไทยแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าสามีเนี่ยเขามีพฤติกรรมรุนแรงไร้ความปาณีกับภรรยาชาวไทยนะคะเอาน้ำร้อนสาดใส่เมียขณะหลับค่ะพี่กวย
1: ค่ะ
0: เออทะเลาะ กันก็ผู้เสียหายกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านในที่พักนะคะสามีก็เอาน้ำร้อนจากกาต้มเนี่ยนะคะเดือดๆเลยค่ะก็สาดใส่บริเวณใบหน้าและลำคอของภรรยาส่งผลให้รับบาดเจ็บหนักต้องรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางนานมากนะคะหลังเกิดเหตุสามีอ้างว่าในช่วงแรกนะโกหกว่าเป็นอุบัติเหตุจากการถือตาต้มน้ำมาแล้วสะดุดล้มจนน้ำร้อนเนี่ยหกใส่หน้าภรรยาเมียตัวเองเนาะแต่ต่อมาไปยอมรับนะคะระหว่างการพิจารณาคดียอมรับกับศาลว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบทำร้ายภรรยาไปโดยไม่รู้ตัวร้องขอความเมตตาจากศาลซึ่งศาลแขวงอึจองบูเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาจำคุก3ปี6เดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยวิธีพิเศษอันนี้ก็บอกว่าเป็นโทษสูงกว่าที่อัยการร้องขอไว้3ปีแต่ว่าศาลเพิ่มให้อีก6เดือนนะคะศาลระบุว่าการกระทำของสามีโหดร้ายคนนี้เนี่ยเป็นการทำร้ายคู่สมรสที่อยู่ในสภาพไม่ทันระวังตัวเพราะว่าหลับอ่ะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่คนทั่วไปยากจะยอมรับได้ศาลมองว่าผู้เสียหายได้รับผลกระทบทั้งกายและจิตใจอย่างหนักอีกประเด็นสำคัญที่ศาลเกาหลีใต้หยิบมาพิจารณาคือแรงจูงใจว่าเออทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าไม่ต้องการเรียกว่ามีความสัมพันธ์แล้วหรือว่าอะไรเนี้ยทำไมถึงไม่หย่าไม่เลิกกันด้วยดีศาลย้ำว่าแม้จำเลยจะอ้างเรื่องความสงสัยต่อพฤติกรรมของภรรยาว่ามีความสัมพันธ์กับชายอื่นแต่ก็ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการรองรับความรุนแรงได้ค่ะพี่กล้วยก็เลยจะบอกว่าดังเลยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบลักษณะแบบนี้นี่ค่ะแล้วเป็นสาวไทยอายุ30ปีเองนะคะน้องคนนี
1: ้รุนแรงมากเลยดูจาก
0: รุนแรงมาก
1: คือไม่สามารถที่จะปกป้องกันตัวเองได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นี่ค่ะก็บอกว่าผู้หญิงไทยคนนี้นะคะค่าใช้จ่ายตอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ15ล้านวอนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมนะคะการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกหลายล้านวอนก็เงินส่วนใหญ่ได้มาจากการที่คนไทยและชาวเกาหลีร่วมกันบริจาคให้เธอนะคะเพราะว่าพอเรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คนก็สงสารนะคะแล้วก็สถานทูตไทยที่กรุงโซลก็ไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเรื่องกฎหมายกับการสื่อสารให้โดยเฉพาะกับตำรวจแล้วก็ศาลด้วยนะคะนี่เขาบอกว่าจริงๆที่เกาหลีนะไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวนะแต่นี่คือเรื่องความรุนแรงที่รัฐต้องจัดการค่ะเขาก็จริงจังมากนะสำหรับที่โน่นนะคะก็น่าเสียโฉมแหละที่ป่วยหน้าก็ยังแบบพันๆอยู่เนาะค่ะทั้งหน้าและลำคอค่ะ
1: ทั้งหน้าแล้วก็ลำคอเราจะใช้เวลาฟื้นฟูอีกนานแค่ไหน
0: โอ้ต้องสามแม่เนาะปรุงแบบจะปวดหน้าดู
1: ก็เนี่ยเวลาคนไทยไปแต่งงานกับชาวต่างชาติก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงคือชาติไหนชาติไหนก็เราก็ไม่รู้ว่ายังไงไปโดนอะไรกันบ้างเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดกฎหมายที่ประเทศนั้นเขาดูแลดีอะไรเงี้ยมีความเป็นธรรมก็น่าจะไว้ใจได้อยู่อย่างที่เกาหลีเขาก็มีมาตรฐานที่ดีเหมือนกันนะ
0: ดีค่ะบางคนอดทนไม่ไหวเชื่อไหมว่ามีหญิงไทยที่แบบเนี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไปตกและกำลำบากนะโดน
1: ผู้คน
0: ต่างชาติทำร้ายอย่างเงี้ยเยอะนะ
1: หรอ
0: เอออ ื
1: มอยู่บ้านเราดีกว่า
0: จริงใช่นะคะ
1: แม่แต่บ้านเราว่าไปดูหนุ่มคนนี้สิเมาอารวาสถือมีดจับลูกเมียเป็นตัวประกันเมาที่ชาเชิงเซาบ่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคลั่งจับลูกเมียเป็นตัวประกันเลยเมาแล้วโอ้โหก่อเหตุแบบนี้แถมไม่พอนะเผาบ้านอีกนะคะที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะคะตำรวจเนี่ยก็ใช้กำลังปิดล้อมเจรจานะคะคนก่อเหตุชื่อสุริยาอายุ37ปีนะคะคุ้มคลั่งถือมีดอยู่ในบ้านเลยก็มีเมียแล้วก็ลูกเนี่ยอยู่ด้วยเอาลูกกับเมียเป็นตัวประกันน่ะเจ้าดีก็เลยให้นายสุริยาเนี่ยเอามามอบตัวแต่การเจรจาน่ะไม่เป็นผลทำให้ชายที่คลุ้มคลั่งเนี่ยเปิดหน้าต่างกระจกแล้วก็ใช้ไฟจุดที่ผ้าแล้วก็โยนออกมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีถังน้ำมันวางอยู่ด้วยทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาทันทีเลยทุกคนก็เลยตกใจเพราะไม่คิดว่าชายคุ้มคลั่งคนนี้จะก่อเหตุจริงนะคะก็พ่อของผู้ชายคนนี้คือพ่อของผู้ชายคนนี้ก็ต้องลากสายยางไปฉีดน้ำเพื่อดับไฟนะคะเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้นานนะไฟอาจจะลุกลามไปไหม้ทั้งหลังก็ได้นะคะตำรวจก็เลยพยายามใช้ยุทธวิธีเพื่อให้ชายคนนี้ออกมามอบตัวแต่ชายคนนี้ก็ยังคงคลั่งนะแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วก็จุดไฟเผาเป็นครั้งที่สองโดยพยายามตะโกนบอกให้ตำรวจเนี่ยกลับไปนะคะทางตำรวจก็เลยเพิ่มความกดดันขึ้นนะคะแล้วก็เรียกกำลังเสริมแล้วก็วางแผนโดยแกล้งว่าถอนกำลังออกไปแล้วแต่กำลังอีกส่วนหนึ่งก็ซุ่มอยู่หลังบ้านนะคะตำรวจเองเนี่ยหน้าบ้านออกไปแล้วเนี่ยนายสุริยาก็เลยคลายกังวลก็เลยตัดสินใจปีนหน้าต่างหลังบ้านออกมาก่อนจะวิ่งไปตามหลังบ้านไปตามคันบ่อปลาในความมืดสุดท้ายตำรวจที่ซุ่มอยู่เนี่ยที่ตอนแรกบอกว่าถอยแล้วเนี่ยแต่ว่าซุ่มอยู่ในพงหญ้าก็เลยควบคุมตัวได้สำเร็จนะคะวันนี้ตำรวจก็เลยแจ้งได้รับแจ้งจากพ่อแท้ๆของนายสุริยาว่าชายที่คุ้มคลั่งเนี่ยเป็นเพราะเมาเหล้าแล้วก็ไประแวงเรื่องของความหึงหวงเมียตัวเองเลยทะเลาะกันกับเมียแล้วก็จะจุดไฟเผาบ้านนะก็เลยตอนนี้ก็เลยถูกควบคุมตัวแล้วแต่ว่าตรวจสอบในร่างกายก็ไม่พบยาเสพติดแต่เมาได้ขนาดนี้เลยเนาะเมาขนาดคุ้มคลั่ง
0: ไม่พบยาเสพติดแต่ว่าก็เสพมาแล้วใช่ไหม
1: ไม่พบเลยไม่พบเลยแสดงว่ากินเหล้าเมาแล้วก็หึงหวงแล้วก็ทะเลาะกับเมียขนาดนั้นเลยเนี่ย
0: เป็นเยอะมากเลยเนี่ยอย่างเมื่อวานที่วังน้ำเขียวอะที่โคราชอะโอ้เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลตำรวจที่ไปกันนะคะที่วัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านวังน้ำเขียวที่ตำบลอุดมทรัพย์เนาะเพราะว่าหน้าอำเภอเนี่ยก็สั่งการว่าให้ฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะไปดูในการร่วมกันกับตำรวจไปดูซิว่าจะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไงได้บ้างชื่อโครงการรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะแล้วไม่คาดคิดว่าโครงการนี้จะใช้กับพระนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจบุคคลหนึ่งที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในวัดอ้าวกลายเป็นพระจริงๆด้วยค่ะสองรูปด้วยพี่ป่วยหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ลูกศิษย์นะก็ตรวจฉี่ก่อนเลยไปถึงนะคะก็เจอเป็นบวกมีสารเสพติด3รายแล้วก็ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้แต่ที่หนักสุดคืออะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เข้าไปในกุฏิของท่านเจ้าวาดนะคะออกมาอ้วกกันเป็นแถวค่ะเพราะว่า
1: เป็นภาพด้วยอ่ะโอ้ยขยะ
0: ภาพใช่คือได้ยินเสียงชัดเจนในคลิปเนาะเจ้าหน้าที่นะอ้วกอ้วกอ้วกกันเพราะว่าโอ้โหข้างในนี่คือเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้เน่าแบบแห้งเปื่อยกลางเต็มห้องมีหนอนไต่เยอะแยะน่ะพี่ป่วยแล้วก็เจอกล่องสุราหลายสิบขวดกระป๋องเบียร์กองพเนินเป็น10แพ็คอุปกรณ์การเสพยากางเกงในผู้หญิงบรรจุอยู่ในพลาสติกอยู่ในกองขยะอีกหลายตัวบางตัวเจ้าหน้าที่ก็เก็บขึ้นมาดูว่ามันใช่หรือเปล่าเออใช่กางเกงในผู้หญิงด้วยก็ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ได้ยังไง อยู่ได้ยังไงมันเหม็นขนาดนี้เนาะเนี่ยท่ามกลางความประหลาดใจของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ต่างไม่คาดคิดว่าโอ้ยเจ้าวาดวัดป่าเนี่ยเคารพนับถือกันมากเลยมีพฤติกรรมแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะดูชาวบ้านไม่เชื่อนะพี่กวยถ้าไม่ไปเห็นกับตาเพราะว่าไม่มีใครเคยได้เข้าไปในกุฏิของท่านโอ้สภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าจับดีๆนะคือสภาพใหม่นะไม่ใช่ว่าแบบโกโลโกโสเลยนะกุฏิที่ว่านี้นะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าโอ้อยู่ได้ยังไง นี่ค่ะแล้วพฤติกรรมอย่างนี้หรอเจ้าอาวาส
1: เขาถึงบอกว่าในวัดเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะบางทีแบบมันไม่มีระเบียบระเบียบแล้วกฎเกณฑ์อะไรเลยอ่ะเนาะคือพี่ก็เคยได้ยินนะวัดแถวๆบ้านเนี่ยโอ้โหยุคหนึ่งนะยุคก่อนนั้นเนี่ยยาบงยาบ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะพระลูกวัดก็ไม่แทบจะไม่มีที่จะออกมาเวลารับสังฆทงสังฆทานอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
0: เน
1: ี่
0: ยนี่เป็นตัวอย่างเลยแบบโอ้โหตลกตรงที่ว่าตำรวจนี่นะอ้วกกันเป็นแถวเพราะมันเหม็นมากอ่ะโอ้โหแล้วบรรยากาศก็บอกนอนไต่ย้อยเยอะจริง
1: ๆ
0: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเนาะค่ะ
1: ค่ะโอ้แล้วนี่พูดถึงเธอพูดกำลังพูดถึงบ่อขยะใช่ไหมเนี่ยมันมีบ่อขยะใส่ลาวเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลยอ่ะมันมีแมลงวันนับล้านตัวบินว่อนเลยทำให้คนเราเขากินข้าวเขาต้องกางมุ้งกันเลยนะเหตุการณ์นี้อยู่ที่บริเวณบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครตรังหรือว่าบ่อขยะไสลาวนะคะเป็นพื้นที่60ไร่นะคะติดกับสนามกีฬาทุ่งแจ้งตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเขาบอกว่าที่นี่น่ะมีขยะสะสมอยู่มากกว่า 900,000 ตันเลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆได้รับผลกระทบเป็นเวลายาวนานกว่า20ปีบ่อขยะไสลาวบ่อขยะไสลาวเนี่ยอยู่ที่เทศบาลตรังนะคะตำบลบางรักนะคะเขาบอกว่าตอนนี้น่ะก็มีปัญหาหนักมากเลยในเรื่องของแมลงวันมีมากจนชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบมากเลยนะคะรุนแรงมากขึ้นทุกปีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใช้กาวดักแมลงวันก็แล้วใช้ฉีดยามาฉีดพ่นกำจัดก็แล้วนะคะใช้แผ่นกาวดักแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีผลทำให้เวลากินข้าวเนี่ยแมลงวันก็บินไปตอมแล้วก็ลงไปในจานอาหารตลอดเลยมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นเหม็นของกองขยะแล้วก็ปัญหาแมลงวันมาตลอดเลยช่วงเดือนนี้นะเพราะว่าแมลงวันมีจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติเลยนะคะแล้วก็ต้องกางมุ้งกินข้าวกันเลยอ่ะเขาบอกว่าแต่ว่านายกเทศมนตรีก็นครตรังเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยขยะที่นำมาเก็บเนี่ยไว้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นโกดังจัดเก็บเชื้อเพลิงขยะอยู่นะคะก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะรอขนส่งอยู่เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพลังงานเป็นขยะแห้งไม่มีกลิ่นแต่ชาวบ้านก็บอกว่าก็ยังมีอยู่นะว่าแต่น่าสงสารมากเลยแต่ว่าวันแรงวันเยอะมากเห็นเขาดักมาต้องกินมีบางคนบอกว่าบ้านอยู่หลังรั้วติดด้านหลังของโกดังเก็บขยะเลยตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนหนักมากเลยมีปัญหาแมลงวันกลิ่นเหม็นโอ้น่าเห็นใจคนที่อยู่ใกล้กับบ่อขยะเนาะมันจะย้ายยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะไม่รู้ใครอยู่กันก่อน
0: หนีก็ไม่ได้ทนต่อไปได้ค
1: ่
0: ะ
1: อดทนก็จะแก้ปัญหาเขาคงจะแก้แล้วบอกมันตั้ง20กว่าปีแล้วนี่แสดงว่ามันอาจจะแรกๆอาจจะแบบไม่เยอะไม่อะไรก็พอได้อยู่เนาะแต่มันนานเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบการบริหารจัดการในการจำกัดขยะไม่ดีก็ลำบากอยู่นะ
0: ค่ะแต่พักกันสักครู่นะคะพี่กลัวค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 6นาฬิกา14นาทีเช้าวันศุกร์วันนี้19มิถุนายนชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95ค่ะวันนี้มีพี่กล้วยคุณจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์มาดำเนินรายการด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงบันเทิงช่วงนี้คนที่หนาวๆร้อนๆวันนี้เป็นคุณดาราฟอร์ฟันคุณฟิล์มอ่ะไม่ก็วันนี้เดี๋ยว DSI เขาจะมีแถลงละเอียดเลยคือก่อนหน้านี้2วันก่อนเนี่ยน่าจะเป็นวันพูดหรือพฤหัสพุธเนี่ยเขาก็มีออกมาพูดถึงปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะลาวเดอะลิงนะคะเพื่อปราบปรามเครือข่ายลงทุนฟอเร็กซ์อ่ะแล้วก็บอกว่าแพมบอกว่าเนี่ยจะมีดารานักการเมืองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะเลยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการจะเป็นคนแถลงข่าวเองแล้วก็มีการมาให้ชื่อย่อนักการเมืองพอสำเภาแล้วก็คนบันเทิง
0: พอสำเภาอ
1: ีกแล้วคนบันเทิงฟอร์ฟันเป็นใครล่ะคนก็เลยพุ่งมาที่ฟิล์มเลยฟิล์มรัฐภูมิตัวคงทรัพย์ฟิล์มก็เลยวันนี้ออกมาพูดเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย
0: มีคนฟอร์ฟันในวงการบันเทิง
1: ฟิล์มฟางเฟืองฟิล์มคือก่อนนี้ก็ฟิล์ม
0: เฟิร์ม
1: เจ้าตัวก็บอกไม่ใช่เขาแน่นอนไม่ใช่เลยเหมือนเดิมครับเราบอกเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์แมนทั้งฟอร์เร็กไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแต่ก็คงจะมีคนแกล้งเอาชื่อผมเนี่ยเข้าไปอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงนะคะการออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเนี่ยก็ยิ่งทำให้กระแสสังคมจับตามองอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้นะจำได้ไหมว่าฟิล์มก็เคยมีประวัติแหละถูกต้องข้อสังเกตว่าไปเกี่ยวพันกับคดีแชร์ลูกโซ่แล้วก็เป็นหลอกลวงลงทุนระดับประเทศมาแล้วหลายครั้งเลยแต่เขาก็บอกเขาพร้อมจะเดินทางเข้าไปพบสอบสวน
0: ก็ทำแต่ธุรกิจอย่างเดียว
1: เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะมันมีข่าวว่าไปยึดอะไรรถหรูรถเหลออะไรมีด้วยไงเดี๋ยววันนี้แหละพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะจะมีการตั้งทีมแถลงวันนี้เลยนะคะการปฏิบัติการนี้จะสรุปอย่างละเอียดเลยว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าส่วนฟิล์มรัฐภูมิบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งจะฟังขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนอื่นอีกไหมในวงการบันเทิงแล้วก็นักการเมืองอย่างสีส้มก็มีกล่าวมาพูดแล้วแหละ
0: ก็ล่าสุด DJ Man ก็โพส
1: คล
0: ิปฝากรายการโคตรมูนะคะบอกว่าผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในคลิปเนี่ย DJ Man บอกว่าสวัสดีครับอยู่กับรายการโคตรมูและวันนี้ก็มาถึงกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับมันคืออะไรอย่างโคตรแบบเนี้ยสั้นๆเอง
1: ก็นั่นแหละคนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ถูกกับนี่ไงคุณฟิล์มเนี่ย
0: แล้วอีกคนหนึ่งหลายคนก็อึ้งไปเหมือนกันนะตอนนี้ที่ชื่อนักการเมืองขึ้นมาก็มีข่าวว่าพฤติการและเส้นทางการเงินนี่นะคะอาจจะไปเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็แชร์กันเยอะมากเลยก็คือคุณป้อม
1: ภาวุฒิ
0: วิทยาภานุนี่ค่ะคืออันเนื่องมาจากว่าไอ้เปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ที่พี่กวยบอกเนี่ยนะคะเขาค้น24จุดเนาะแล้วก็ปรากฏว่าจากการค้นที่ว่านี้เนี่ยเจอเงินสด65ล้านที่เป็นปึ้งๆอยู่ในตู้เซฟเนาะซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์เอกสารอันนี้แหละที่ตำรวจหรือว่า DSI จะแถลงตัวนี้ว่าไปเกี่ยวข้องถึงใครก็คือเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญแล้วก็อายัดบัญชีไว้ถึง70กว่าบัญชีค่ะพี่กล้วยเนี่ยแล้วก็อยู่ๆก็มีชื่อฟอร์ฟันกับนักการเมือง
1: พอสำเภา
0: ใช่ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงแบบไหนนักข่าวเมื่อวานนี้ก็พยายามถามคุณป้อมภาวุฒินะคะเจ้าก็บอกว่าก็ยังไม่เปิดเผยอะไรนะรอให้ทาง DSI แถลงไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเจาะไปที่บริษัทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเรียกว่าpayment gateway หรือว่าผู้ให้บริการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขายของ Forex นะฮะทีนี้กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเป็นนักแสดงหรือจะเป็นนักการเมืองหรือก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแถลงให้ชัดเจนหรือเปล่านะที่นัดกันกี่โมงนะคะพี่10เหร
1: อ11เมื่อเช้าเมื่อวานนี้ยังน้องบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดของเราน่าจะเป็นคนไปทำแถลงข่าวนี่
0: เดี๋ยวจะได้ตามกันนะคะในช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงเย็นของลูกทุ่งมหานครเนาะ
1: ค่ะได้
0: ดูแล้วก
1: ็กลับมาอีกแล้วฟอเร็กกลับมาอีกแล้ว
0: กลับมาอีกแล้ว
1: ใครที่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเนาะมันก็ไม่พ้นหรอก
0: ใ
1: ช่เออคนเนี่ยโลภมากจะรวยเร็วอะไรเงี้ย
0: โอ้เอาไม่จริงเอาจริงๆนะบางทีคนที่แบบแค่แบบเฉียดๆเข้าไปอ่ะยังติดคุกตั้งหลายปีนะพี่กวยหลังจากนั้นก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงอะไรกันตอนไหนเนี่ยงานน่ากลัวมาก
1: แล้วทำไมเงิน
0: ไม่มีใครอยากเข้าคุก
1: เงินมันมหาศาลเลยนะ
0: ใช่
1: เงินนะเงินอยู่ในวงจรพวกนี้มันมหาศาลเลยแล้วมันไปหลอกลวงหลอกลวงเขาเอาเงินเข้ามา
0: ก็ทุกคนอยากรวยทั้งนั้นเอาพี่กวยจริงๆนะเอาเวลาเราเข้าไปในเว็บที่เราไม่คุ้นชินเนาะเข้าปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาทันทีชวนให้เราเทรดอ่ะให้เราลงทุนอ่ะทั้งเงินทั้งทองทั้งอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยถ้าใครที่มีความโลภใช่มั้ยก็อยากเข้าลองดูอ่ะ
1: แล้วทุกวันนี้ในFacebook มันก็มีในพวกแบบว่ามันมีบางทีพี่เห็นน่าสนใจอยากจะอ่านเฮ้ยมันขึ้นมาให้เทรดพี่ตกใจพี่ก็ปิดทันทีเลยนะพี่กลัวมากพี่จะแบบไม่เอาเลย
0: นั่นแหละสุดท้ายมันก็ถลำตัวเข้าไป
1: เนี่ยไอ้เทรดเนี่ยพี่ก็เอ๊ะทำไมคนเข้าไปอะไรไปตามเยอะจังแล้วบางทีแบบเขาจะตั้งหัวข่าวที่น่าสนใจอ่ะแล้วเราจะเข้าไปอ่านเพิ่มเงี้ยมันขึ้นเทรดเขาว่าเทรดมาในพี่ปิดก่อนเลยนะพี่ปิดก่อนเลย
0: ระวัง
1: เอาไว้ก่อนเลยคือด้วยความที่เราแบบว่าเราไม่รู้เราจะไปเผลอเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเรื่องเดี๋ยวนี้นะโซเชียลก็เข้าไปก็นะมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีอ่ะบางทีเราคิดว่าเราระวังดีอยู่แล้วแหมไม่เห็นแล้วว่าคนดังคนอะไรยังโดนหลอกได้เลย
0: ค่ะ
1: บางทีก็เผลอไป
0: นะ
1: ใช่มีฟาริดากับติน
0: โอ้โห
1: เมื่อวานนี้ไปตรวจไป DNA แล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรอผลอีก14วันถึงจะทราบผลนะเพราะว่าทางคลินิกเนี้ยเขาจะส่งผลไปที่ฮ่องกงเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะตรงนะมันถึงว่ารอมั่นใจเมื่อวานนี้
0: ส่งไปต่างประเทศเลยเหรอ
1: เขาบอกว่าคลินิกเนี้ยทำไมส่งไปที่ฮ่องกงไม่รู้นะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าฟาริดาเนี่ยเขาก็ไปแล้วตินก็ไปเหมือนกันเวลาตรวจเสร็จแล้วออกมาเนี่ยนะคะฟาริดาเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมมากไม่กังวลเลยมั่นใจในดีเอ็นเอ 100% ว่าพ่อของเด็กเนี่ยคือตินแต่หากไม่ใช่นะก็พร้อมรับผลตรวจยอมรับว่าวันนี้สภาพจิตใจเนี่ยย่ำแย่ไม่ดูโซเชียลขอโฟกัสแค่ลูกเท่านั้นตอนนี้รู้เพศนะคะรู้เพศของลูกในท้องแล้วนะว่าได้ลูกสาวจากนี้ก็ไม่อยากจะให้ลูกเจออะไรเหมือนกับตัวเองกลัวว่าสังคมจะมาลงกับลูกไม่อยากให้ไปด่าเด็กเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอยากให้จบแค่ตรงนี้แล้วก็ขอโอกาสสังคมอยากกลับไปทำงานอยากไปใช้ชีวิตแล้วนะคะส่วนเมื่อวานเนี้ยฟาริดาเขามีทนายพัดปัตตาไปด้วยนะไปในฐานะเป็นพยานตรวจดีเอ็นเอเนี่ยก็บอกว่าจากการปรึกษาแพทย์นะคาดว่าจะใช้เวลา14วันนะคะเนี่ยคุณทนายพัดบอกเองว่าต้องส่งตัวอย่างไปที่ฮ่องกงเขาบอกว่าหากผลตรวจออกมาชัดว่าพ่อของลูกคือตินเนี่ยทางทนายเขาก็บอกว่าฟาริดามี2ทางเลือกนะคือ1บันทึกข้อตกลงกับฝ่ายชายให้ฝ่ายชายรับผิดชอบเงินสำหรับค่าบริบาลทารกในครรภ์แล้วก็มาตกลงกันว่าจะให้กันอย่างไรเท่าไหร่นะคะซึ่งเงินค่าบริบาลทารกเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อทารกในครรภ์คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะหรือว่าทางเลือกที่2คือฝ่ายหญิงฟ้องฝ่ายชายได้เลยเพราะเมื่อตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริบาลทารกเกิดขึ้นโดยสภาพอยู่แล้วนะคะการฟ้องแบบนี้ก็จะเรียกเป็นตัวเงินแบบก้อนเดียวหรือให้ชำระเป็นรายเดือนไปจนกว่าจะคลอดก็ได
0: ้อ๋อนี่คือในข้อตกลง
1: อันนี้คือทนายเขาออกมาชี้ช่องแต่เรื่องการพูดคุยยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการหรอกคือทุกอย่างทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องรอผลตรวจก่อน
0: ใช่ไหมคือเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสเนี่ยนะคะฟาริดาก็ไปออกรายการอีกรอบนึงนะ
1: อ๋ออีกแล้วเหรอ
0: แล้วไปอีกแล้วช่วงนึงคุณหนุ่มกันชัยก็เปิดเอกสารการตั้งครรภ์นี่แหละแล้วก็ถามหนึ่งข้อสงสัยรวมถึงเอกสารที่ระบุในวันแรก ของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวให้ข้อมูลในเอกสารไปว่าจำได้ว่าต้อง8กุมภาพันธ
1: ์
0: ทีนี้คุณหนุ่มแกบอกว่าเอาถ้า8กุมภาพันธ์ทำให้เกิดความสับสนได้นะ12กุมภากับ20กุมภาไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรเลยตินๆเลยใช่ไหมซึ่งฟาริดาก็ยืนยันว่าหนูมีกับเขา12กับ20อีก2ครั้งที่ไปคาเฟ่หมากันมาอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าตินๆก็บอกว่าไม่มีครั้งเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณหนุ่มกันชัยแกก็ทีก็สงสัยว่าถ้าวันที่8กุมภาพันธ์มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่มีทางเลยที่ฟาริดาจะท้องกับตินๆได้ฟันธงอย่างนี้ทีนี้ฟาริดาก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นหนูอาจจะจำคาดเคลื่อนก็ได้ค่ะเธอให้ข้อมูลแบบนี
1: ้
0: เนี่ยก็อาจจะมีคุณหมอวันนี้ก็อาจจะมีการคุยกันเพราะว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรอผลอย่างที่พี่กวยบอกใช่ไหมเด
1: ือ
0: นหน้าเนาะ
1: 14 วัน
0: ใช่คือคุณหนุ่มกันชัยบอกว่าอย่างนี้ถ้าผลออกมาตรงนะเป็นตินๆก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ไปลงแบบนี้แล้วหนูบอกว่าหนูพลาดจะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเลขนี้มีความหมายนะคะทางนี้บอกว่ามีสัมพันธ์กับตินๆวันที่5วันที่12วันที่20ถ้าเลขนี้เป็นเลขที่เขามีประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่8วันที่5มีสัมพันธ์กับตินๆไม่มีทางจะตั้งครรภ์แน่ๆเพราะฉะนั้นพอมาวันที่12อีกก็มีโอกาสน้อยมากแทบจะไม่มีโอกาสเลยเรียกแสดงว่าคุณหนุ่มกันชัยก็ทำการบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะคงจะถามคุณหมอมาเพราะฉะนั้นอีกทีนึง20กุมภาพันธ์ทางนี้บอกมี3วันแต่จริงๆบอกวันเดียวแน่นอนนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าลุ้นหนักเหมือนกันนะวันที่2ใช่ไหมค่ะ
1: ก็แต่ส่วนเจ้าตัวตินตินเองเนี่ยก็พูดออกมาแหละว่าถ้าผลออกมาว่าเป็นลูกของตัวเองเนี่ยก็พร้อมจะรับผิดชอบถ้าเกิดผลตรวจตัวเองเป็นพ่อเด็กในท้องจริงๆนะคะทั้งเมื่อวานนี้ก็พ่อกับแม่ก็ไปเนี่ยทางแม่เองก็บอกว่าทางแม่ของตินตินเนี่ยก็พูดว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นคนเป็นแม่เนี่ยก็รู้สึกเสียใจเพราะถ้าเป็นตนจะโฟกัสที่เด็กในท้องในเรื่องสุขภาพของเด็กมากกว่าแล้วก็มองว่าคนคุยกันหลังบ้าน
0: คือ
1: คุยกันได้อ่ะไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นประเด็นของสังคมส่วนพ่อก็บอกว่าขอปรึกษาทนายความก่อนนะในเรื่องของคือก่อนหน้านี้ก็มีในประเด็นเรื่องว่ามีการพูดเป็นพรากผู้เยาว์แล้วก็มีการเรื่องเสพยาไงทางพ่อของติ๊งติ๊งก็บอกในเรื่องนี้จะฟ้องหรือเปล่าเนี่ยเขาเพราะว่า2ข้อกล่าวหาได้เป็นข้อกล่าว

0: ่ะคือในมุมของหมอแล้วกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสับสนว่าการตรวจ DNA เนี่ยในช่วงที่แบบฝ่ายหญิงยังตั้งครรภ์อยู่ยังไม่ได้คลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ปกติเขาตรวจหลังใช่ไหมปกติอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็จริงๆคุณหมอนะคะเมื่อวานนี้แพทย์หญิงกมลพัฒน์เจ้าของนี่เลยคลินิกที่ไปนี่แหละคุณหมอบอกว่าคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะคะก็บอกว่าจริงๆการตรวจเนี่ยไม่ได้มีการต่อน้ำค่ำเนาะเพื่อหาความสัมพันธ์พ่อลูกเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์อย่างที่ฟลอริดาเขารู้สึกกังวลนั่นแหละแต่ว่าการเจาะเนี่ย เป็นการเจาะเลือดค่ะนะเป็นการเจาะเลือดหมอยืนยันว่าไม่มีการเจาะน้ำค่ำเพื่อตรวจแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะว่ามีโอกาสแท้งได้ทีนี้เทคนิคที่เขาใช้เมื่อวานเนี่ยเป็นการเจาะเลือดโดยที่เชื่อว่าตรงรกที่มันเกาะอยู่กับคุณแม่เนี่ยมันมีชิ้นส่วน DNA ที่หลุดมาในเลือดคุณแม่ได้แล้วก็เจาะไปตรงนั้นไปเอาชิ้นส่วนตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ว่ามันแมทกับคุณพ่อหรือเปล่านะคะทีนี้ถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นมันจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะกับการที่ส่งไปถึงฮ่องกงอะไรเนาะเขาบอกว่า 99.9% ที่กล่วยความแม่นยำเพราะว่าเป็นการตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีประวัติการฝากครรภ์ชัดเจนคือหมอก็ดูบอกว่าเท่าที่ดูประเมินสุขภาพของคุณแม่เนี่ยก็ไม่มีอะไรโอเคอยู่แล้วก็ถ้าแม่เครียดน้องก็จะเครียดด้วยหมายถึงลูกในครรภ์เนาะถ้าเครียดมากๆก็อาจทำให้มีผลต่อการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดได้อันนี้ดูเบื้องต้นก็ไม่ได้เป็นอะไรถึงขนาดนั้นถามว่าต้องกินยากั้นเศร้าไหมต้องซึมเศร้าหรือเปล่าบอกไม่อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ในส่วนของผู้ชายตรวจตรงไหนไม่ได้เจาะเลือดนะผู้ชายนี่คือตรวจกระพุ้งแก้มค่ะก็ไปขูดเนื้อเยื่อที่กระพุ้งแก้มมานะคะแต่ว่าของแม่เนี่ยต้องเจาะเลือดเพราะว่าต้องการชิ้นส่วน DNA ของลูกที่ปนอยู่ในเลือดแม่แต่ว่าของผู้ชายเนี่ยเอา DNA จากกระพุ้งแก้มก็ชัวร์แล้วค่ะพี่ป่วยก็ว่าอย่างนั้นแม่นยำ 99.9% นะโอ้โหน้อยเป็นเรื่องอยู่แล้วกลายเป็นเรื่องไปเลยนะ
1: คือสังคมที่เวลาดูข่าวนี้มันก็อู้อย่างพี่เนี่ยฟังเวลาตอนแรกๆก็ฟังแล้วก็เห็นใจกันทั้งหมด
0: อะไรกันนักกันหนาง
1: งไปหมดเลยจะอะไรกันนักกันหนาแล้วพูดก็ไม่เหมือนที่อะไรเงี้ยงงพี่เป็นฟาริดาพี่ก็งงตัวเองเหมือนกันนะว่า
0: ค่ะ
1: มันอะไรกันแน่เนี่ยนะนี่แต่คนเนี้ยปิดอู่แล้วป๋อณัฐวุฒิป๋อณัฐวุฒิ
0: คนสองหนุ่มแล้ว
1: มีสองหนุ่มแล้ว
0: ทั้งคู่
1: แต่เขาดีนะเขาตัดสินใจทำหมันแทนภรรยานะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยคือโดยเมื่อวานนี้นะคะมีการเขาแชร์ภาพป๋อณัฐวุฒิเนี่ยใส่ชุดคนไข้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันแล้วก็บอกว่าพาพ่อมาทำหมันนะส่งกำลังใจให้พ่อด้วยก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้น่ะนะคุณป๋อก็ถือว่าเป็นอีกบทพิสูจน์ความรักที่มีต่อภรรยาเพราะว่าเจ้าตัวเป็นฝ่ายเข้าเลือกเข้ารับการผ่าตัดเองเพื่อไม่ให้เอต้องมาเชิญความเจ็บปวดจากการคุมกำเนิดหรือการผ่าตัดในอนาคตอีกนะคะหลายคนก็เลยเข้าไปให้กำลังใจนะคะก็ดี
0: ไปทำหมันฟรีคลินิกมีชัยหรือเปล่า
1: จ
0: ะไว้ก่อนจะไว้ก่อนเงี้ยดังเนาะคลินิกมีชัยอ่ะ
1: ยังมีอยู่ไหมน่าจะยังมีอยู่นะน่าจะยังมีอยู่ไหม
0: ฮะมียังมีอยู่แต่ว่าเนี่ยได้ดับพระเอกก็ต้องไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมนะคะ
1: เป็นอารมณ์
0: จริงเขาบอกว่าแป๊บเดียวนะ
1: อะไรนะเดี๋ยวไปลองไปดูนี่เนี่ยกีฬานิดนึงเลยเมื่อวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อวานพี่ก็วันนั้นก็รู้สึกว่าอุตส่าห์เชียร์นะไทยกับอะไรนะยูเครนอ่ะแล้วก็แพ้พี่โอ้ยแล้ววันนี้ก็กลับไปบ้านเมื่อวานกลับไปบ้านก็เห็นแฟนดูเอ๊ะทำไมไม่ดูล่ะปรากฏว่าไม่เอาดูก็แพ้พี่ขอดูหน่อยเข้าไปเอ้าเซต2แล้วเซตแรกเขาชนะเซตแรกไทยชนะเซต2เราก็เลยดูกันแน่ชัดเซต2ก็ชนะแล้วเซตที่3ก็ชนะนะเมื่อวานนักตบไทยเนี่ยถล่มบัลแกเรีย 3-0 เลย
0: โอ้3เซตเลยเนาะ
1: 3เซตเลยเพิ่งเป็นนัดแรกเลยที่ชนะนะคะได้รับเงินอัดฉีดไปแล้ว1ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่อันดับ25ของโลกนะส่วนบัลแกเรียเนี่ยอันดับ22ของโลกนะ
0: อันดับดีกว่าเราเหรออ
1: ันดับดีกว่าเราผลที่ผ่านมาย้อนหลังไปเนี่ยแข่ง5นัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะจากอดีตเนี่ยผลงาน

0: อันเนี่ยนะ5นัดเนี่ยแพ้ลูกยางสาวไทยเนี่ยแข่ง5นัดแพ้5นัดนะมีอยู่3คะแนน
1: อ
0: ยู่อันดับ17ของตารางตอนขนาดที่บัลกเรียเนี่ยชนะ1แพ้4มี3นะคะ
1: ค
0: ่ะจากสถิติ2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยไทยชนะ3ครั้งบัลกเรียชนะ2ครั้งค่ะแต่เมื่อวานเนี้ยนะคะก็ชนะไปเลย3เซตรวดนะคะเซตแรกเนี่ยก็ชนะ25-23ไทยขึ้นนำชนะไป2ลูกนะคะส่วนเซตที่2เนี่ยโอ้ยตอนนั้นพี่ก็สูสีกันนะก็ชนะไปอีก25-20ชนะไป5ลูกนะคะชนะห่างกัน5ลูกค่ะส่วนเซตที่3นะคะเซตที่3เนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มอย่างดีเลยชนะไปอีกนะคะเท่าไหร่เซตที่3ไม่ได้บอกนั่นแหละก็ได้เงินรางวัลไปแล้ว1ล้านบาท
1: สมาคมเหรอคะ
0: อ๋อเดี๋ยวก่อน
1: เ
0: ซตแรกเนี่ยชนะ25-23นะแล้วก็เซต
1: อ๋อจากจัสมินไงจ๊ะ
0: แน่1ล้านบาทโอ้เดี๋ยวต้องตามเชียร์อีกนะคะในวันเสาร
1: ์วันเสาร์วันค่ะพี่กล้วยวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้เอ้าเขาบอกจะแข่งวันที่20นี่คือวันไหน
1: วันเสาร์วันเสาร์21นะแคนาดา
0: แคนาดาวันเสาร์เนี่ยวันที่19วันเสาร์แข่ง20พักวันเดียว
1: ก็วันนี้วันนึงด้วยวันเสาร์20
0: วันที่20ดิวันเสาร์20
1: พักวันนี้วันเดียว
0: ใช่เจอกับแคนาดาคือแบบตอนแรกพี่คิดว่าเนี่ยการแข่งขันวอลเลย์บอลคราวนี้ยุ้ยใส่ไม่ได้ดูแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยว่าได้ดูก็ยัง
1: กลัวดูแล้วแพ้อย่าง
0: นี้เหรอก็เลย2นัดนะคะก็คือ2ทุ่มครึ่งเนี่ยก็คือไทยแคนาดาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
1: ์
0: เจอกับเนเธอร์แลนด์ด้วย
1: โค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวนักกีฬาบางคนนี่นะคะเดี๋ยวต้องดูเลยเพราะว่าอะไรพวกคือบางคนมีกล้ามเนื้อตึงมากแล้วก็อาจจะต้องฝังเข็มเข้าเครื่องอ่ะเข้าเครื่องเรียกไฮเปอร์แบริกคือวันนี้ได้พักก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวบ่าย3มาต้องซ้อมแล้วก็เช็คสภาพร่างกายใครไม่ไหวก็ต้องให้พักอาจจะต้องใช้นักกีฬารุ่นน้องดันขึ้นมาดูตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะคะเป้าหมายต้องชนะ2แมตช์ในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชออสบอกว่าทุกคนต้องทำให้ได้พยายามสู้ในทุกเกมกับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะกดดันเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งมาแข่งในบ้านด้วยเนาะ
0: แต่เมื่อวานเนี่ยดีเมื่อวานนี้เล่นดีเลยแหละ
1: ค่ะสู้ทีมนักกีฬานะคะชื่นชมทุกคนเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหประเดิมได้ดีเลยเมื่อวานนี้ก็ใครที่ยังหาบัตรอยู่ก็ต้องลองไปเช็คในเว็บดูนะคะเขาบอกว่าบัตรแมตช์ที่นักกีฬาไทยแข่งเนี่ยน่าจะเต็มค่ะพี่กล้วย
0: พี่เนี่ยปีที่แล้วไปดูมาครั้งหนึ่งพอแล้วได้สัมผัสบรรยากาศพอแล้วเพราะอะไรรู้มั้ยมันทรมานตอนไหนรู้ไหมตอนเลิกแล้วเนี่ยมันลำบากม
1: ัน จะออกได้ใช่ไหม
0: ออกมาแล้วก็หารถกลับก็ไม่ได้อีกสี่เอ้ยนานเนี่ยคนเต็มหมด
1: สองทุ่มครึ่งกว่าจะจบเข้าไปปลาเข้าไป
0: ถึงเกือบห้าทุ่มใช่รู้ไหมว่าคราวนี้เขาเล่นทำไงพี่นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองคนกันมาเลยแหละโอ้โหกว่าจะเรียกได้ใครๆก็ไม่ไปเขาก็เดินกันไปนี่แหละแต่ว่าก็สัมผัสครั้งหนึ่งอ่ะพอแล้วเดี๋ยวดูทางหน้าจอทีวีเชียร์ทางหน้าจอทีวี
1: มาดูมาติดตามเอานะคะทำที่ดีกว่านะคะส่วนบนโลกหลายคนก็ติดตามกันนะคะเมื่อวานนี้โอ้ดูสิขนาดแข่งที่สหรัฐอเมริกาก็ดูยังก็น่าห่วงอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าจุดที่ใกล้กับฐานเก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติอังกฤษเขายิงกันเขายิงกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ห่างจากที่เก็บตัวแค่15นาทีเท่านั้นเองนะปรากฏว่าตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเอ้าแล้วมายิงกันอยู่ตรงนั้นนะนักกีฬาทีมอังกฤษก็บอกว่าโอ๊ยทำไมต้องมาเจออะไรกับเรื่องไม่ดีตั้งหลายเรื่องนับตั้งแต่มาถึงแล้วนะคะที่แคนซัสเนี่ยก่อนหน้านี้รถขนอุปกรณ์ฝึกซ้อมก็ถูกคนร้ายงัดเอาไปจากนั้นทีมได้รับคำเตือนให้อยู่ภายในอาคารที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพายุแล้วมาเมื่อวานก็มีตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหามีเหตุยิงกันอีกมีคนเสียชีวิต1บาดเจ็บ4อะไรประมาณเนี้ยก็นักกีฬาบอกโอ้รู้สึกมันดูเหมือนไม่ค่อยจะปลอดภัยยังไงไม่รู้เนี่ยค่ะก็ติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของกีฬาจบเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: เมาข่าวเล่าบันเทิงค่ะต้องขอขอบ

0: คุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะนิวทาวเวอร์แล้วก็ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของกรณีกกต.ออกเอกสารชี้แจงหลังจากมีการเผยแพร่ภาพและเสียงของกกต.ท่านหนึ่งกับพี่กล้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในวันเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี67นะคะ26มิถุนา67ค่ะก็มีการชี้แจงจากสำนักงานกกต.ว่ากรณีนำเอกสารหรือโพยเข้าไปในสถานที่เลือกไม่เป็นความผิดตามกฎหมายกรณีนี้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้เคยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อท125ทับ2567มาแล้วและคดีหมายเลขแดงที่อท13ทับ2568เมื่อ28มกราคม2568วินิจฉัยว่าในเรื่องการนำโพยหรือเอกสารที่มีการจดหมายเลขของผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีข้อห้ามไว้โดยตรงนะก็คือแสดงก็คือเป็นการชี้ว่าการพกโพยเข้าไปในการเลือกตั้งสว.นั้นไม่ผิดกฎหมายแต่แค่ฝ่าฝืนมติกกต.เท่านั้นเองก็เห็นบอกว่ามีการเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีใครแจ้งเหตุนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะนี่เป็นการชี้แจงล่าสุดของทางกกต.นะคะเพราะว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าตอนนั้นเห็นกกต.เข้าไปเก็บโพยเนี่ยทำไมถึงไม่ผิดทำไมถึงไม่แจ้งตอนนั้นเนี่ยก็เลยอ้างว่าศาลเคยมีการพิพากษาคดีนี้มาแล้วนะคะว่าไม่ผิดนะคะเกี่ยวข้องกับตรงนี
0: ้ก็มาดูเรื่องของค่าไฟบ้างซึ่งก่อนหน้านี้น่ะทางคุณเอกนัทนะรัฐมนตรีขิงเนี่ยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าจะมีการขึ้นค่าไฟบ้านที่มีการใช้เกิน400หน่วยเนี่ยนะแต่มีคนโวยวายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้เกินเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีรายได้สูงเสมอไปนะก็ยอมถอยแล้วนะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยบอกว่าเตรียมทบทวนแนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนใหม่หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าโดยจะชะลอแนวทางการปรับขึ้นค่าไฟนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน400หน่วยต่อเดือนไว้ก่อนหลังจากมีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากเลยนะว่าผู้ใช้ไฟฟ้ามากๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้มีรายได้สูงเสมอไปนะอันนี้ก็ถอยและชะลอไปก่อนและส่วนความคิดเนี่ยที่ต้องการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกต่อเดือนเนี่ยให้เหลือไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเนี่ยโดยจะนำภาระบางส่วนไปเฉลี่ยกับผู้ใช้ไฟมากกว่า400หน่วยต่อเดือนขึ้นไปแต่ผลการรับฟังความคิดเห็นก็พบว่าหลายครัวเรือนก็มีสมาชิกอาศัยอยู่จำนวนมากหรืออยู่ระหว่างการปรับตัวติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จึงอาจได้รับผลกระทบต่อมาตรการนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนแนวทางใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่มีเป้าหมายว่าจะลดค่าไฟ200หน่วยแรกเนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะโดยจะไม่ใช้วิธีการผลักภาระไปยังกลุ่มผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นก็ดีไปดูไปทบทวนกันใหม่เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าจะมีการไปเสนอภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้เขาบอกล่าสุดเนี่ยตอนนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยเตรียมเสนอที่ประชุมกปช.ภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่จะมีแบบไหนอีกเนี่ยแต่เขาบอกว่าโครงสร้างจะปรับจะมีการกำหนดใหม่เลยอ่ะเขาบอกจะเน้นกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและกำลังขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการกำหนดโครงสร้างค่าไฟที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ไม่สร้างภาระต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปด้วยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดทำ3เรื่องได้สำเร็จเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นการลดภาระแอดเดอร์ลดค่าความพร้อมจ่ายแล้วก็จัดระเบียบต้นทุนระบบไฟฟ้ารวมถึง Data Center เนี่ยให้เข้ามารับภาระต้นทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้ประชาชนใช้ไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องไปขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยเนี่ยเขายอมถอยแล้วตอนแรกเขาบอกจะไปเก็บค่าไฟผู้ใช้เกิน400แล้วจะทำให้คนที่ใช้ไฟ200เนี่ย3บาทไงก็น่ะ

0: ณเวลานี้ตามเดิมนะคะอัตราค่าไฟฟ้ายังคงเดิมอยู่คือ
1: ยังคงเดิมอยู่
0: ค่าไฟเฉลี่ยงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วย
1: ค่ะก็ฝากนิดนึงใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่พี่ป่วยวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่จะไปลงทะเบียนเรื่องของการลดค่าไฟอ่ะ
0: ค่ะ
1: ใครที่ถือบัตรอยู่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าไฟเข้าไปลงทะเบียนได้วันนี้วันสุดท้ายนะ19 มิถุนายนนะคะก็ลดได้เดือนหนึ่งในรอบบิน300 บาทใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่าไฟผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะลงทะเบียนได้ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ฝากมาก็เดี๋ยวเข้าไปลงที่ไหนอ่ะ
0: เว็บไซต์ของ
1: เว็บไซต์โครงการนั่นแหละ
0: ในเว็บไซต์โครงการมีเมื่อวานนี้วันยังนั่งเปิดอยู่กับน้องตาว่ามันมีเปิดมาก็จะเห็นเลยให้ลงทะเบียนเลย
1: ให้ลงทะเบียนเลยนะก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยลดภาระไปหน่อยนึงนะ300 กว่านะคะนี่แหละการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟนะคะวันนี้เข้าไปลงได้เลยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะเป็นเว็บที่สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะก็คุณสมบัติก็คืออ๋อเขาแยกให้เลยพี่กวยใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะก็ลงที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะ1 สิทธิ์ต่อ 1รหัสประจำบ้านนะคะโดยตามเกณฑ์นั่นแหละคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยก็ได้ลดไปตรงนี้อีกนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอีกไหมวันนี้ผู้ว่ากทม.ก็ดูไม่มีอะไรเนาะรู้สึกว่าโพเนี่ยทุกสำนักเนาะคุณชัดชาตินำอยู
0: ่นี่นิดาโพเพิ่งส่งมาเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเป็นโพโค้งที่สองแหละสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69เนี่ยเพิ่งส่งมาตอนตี5กว่าๆเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มของคนกทมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมโค้งที่2นะคะคือโค้งแรกไปเมื่อวันที่2ใช่ไหมโค้งที่2เนี่ยเขาก็สำรวจวันที่15อันดับ1ก็ยังเป็นผู้ว่าอยู่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นี่แหละอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงในนามอิสระนะคะโค้งแรกเนี่ย 67.30 โอ้โค้งที่2เพิ่มขึ้นมานะเป็น
1: 72.35
0: อันดับ2เป็นใครรู้เปล่
1: า
0: คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: หมายเลข14
0: ครั้งแรกเนี่ย
1: โค้งแรกเนี่ย
0: คือ 7.30% คนจะเลือกอะนะส่วนโค้งที่2คนขยับขึ้นมาได้เป็น 9.60%
1: อ๋อนี่คือนำดร.โจเหรอ
0: ใช่โค้งที่3โค้งที่3เนี่ยถึงเป็นดร.โจเนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยจากพรรคประชาชนโค้งแรกเป็นคนจะเลือกเนี่ย 8.20% 8.20% ส่วนโค้งที่2วันนี้ออกมาเป็น 8.80% นะคะส่วนคุณอนุชาเนี่ยนะคะก็โค้งแรกเท่ากันเลยโค้งแรกโค้งที่2
1: 3.10%
0: นะคะก็บอกแนวโน้มของคุณกทมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มจะเลือกคนเป็นจากพรรคอิสระมากที่สุดแล้วก็ลองมาเป็นพรรคประชาชน3พรรคประชาธิปัตย์4ยังไม่ตัดสินใจ
1: เนาะเมื่อวานที่ไทย PBS อ่ะมีการรวมตัวกันของสื่อมวลชน6สำนักเนาะก็แน่นอนล่ะมีไทย PBS มีช่อง3 PPTV ไทยรัฐมติชนแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดจัดเวทีดีเบตค่ะพี่ก๋วยแล้วก็ได้เชิญ3แคนดิเดตไม่มีคุณมลิกาไปนะเขาไม่เชิญนะก็มีทีนี้ช่วงหนึ่งพิธีกรเขาถามว่าถ้าหากคุณเป็นผู้ว่ากทม.อยากจะมีตำรวจจราจรเป็นของตัวเองหรือมีตำรวจมาอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือไม่อันนี้ก็ถามไปทั้งทุกคนแหละเมื่อวานเขาเชิญเฉพาะหมายเลข5หมายเลข9และหมายเลข10นะคะก็เชิญมาในตอนหนึ่งคุณชัชชาติตอบคำถามนี้ว่าผมอ่ะไม่อยากได้ตำรวจจราจรเลยผมอยากได้อำนาจในการควบคุม

0: พราะถ้าเราไปดูอย่างเซินเจิ้นที่จีนนะไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยแต่ถ้าขับรถเร็วเมื่อไหร่เกินกำหนดปุ๊บใบสั่งจะไปทางออนไลน์คุณชาติชาติบอกว่าในการบริหารงานของคุณชาติชาติเนี่ยคิดว่าตำรวจจราจรเนี่ยไม่สำคัญยิ่งน้อยยิ่งดีใช้เทคโนโลยีเอาในการควบคุมและให้อำนาจอยู่กับกทม.ไปเลยการมีตำรวจจราจรไม่ได้หมายความว่าจราจรจะดีขึ้นนะในมุมของคุณชาติชาติเนาะแต่การมีอำนาจและการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมน่าจะดีกว่าค่ะโอ้นี้อือฮาเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะค่ะแต่ว่ามันตอนเช้าตอนนี้หน้าโรงเรียนมันต้องมีตำรวจจราจรเนาะถ้าไม่มีบางทีมันก็วุ่นวายเหมือนกันเนาะ
1: ค่ะ
0: เอออ่ะนี่ในมุมของคุณชาติชาตินะแกอยากได้อำนาจในการแก้ปัญหาจราจรโดยไม่มีตำรวจจราจรยิ่งน้อยยิ่งดีแกว่าอย่างนั้นยกโมเดลเซินเจิ้นมาเลย
1: ไม่มีตำรวจจราจรเลยแล้วเขาใช้ใครมาทำหน้าที่นี้ล่ะ
0: แกก็ไม่รู้อ่ะแกก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีไงใช้กล้องเอากล้องใส่เข้าไปเยอะๆๆเลยแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงใบลายก็เออใบลายใบสั่งก็จะไปทางออนไลน
1: ์แต่ก่อนหน้านี้เคยมีการพูดกันว่าเอ๊ะตำรวจในกทม.เนี่ยคนอยู่สังกัดกทม.หรือเปล่าใช่ไหมมีการเคยมี
0: ใช่ใช่พูดกันมานานแล้วเนาะแต่ก็คิดว่ายากแหละนะสำนักงานตำรวจชาติยังไงก็คงไม่แยกไม่แยกหรอก
1: ใช้คำดีนะไม่แยกหรอกไม่ปล่อย
0: ไม่ปล่อยไม่ปล่อยแหละไม่ปล่อยนั่นแหละเนาะ
1: อ
0: ่ะเพลงสดไหมสักเพลง
1: เพลงสดสักหนึ่งเพลง
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราสลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะพี่กวยคะเชิญค่ะ
4: ค่ะก็มีนี่นายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็อยู่ที่รัสเซียก็เดินทางกลับแล้วแหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วตอนนี้คงอยู่บนเครื่องอยู่นะคะก็มีให้สัมภาษณ์ว่านายกไปแล้วก็มีโอกาสนะคะได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยระหว่างนัดประชุมที่อาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าก็ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้ได้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตัวเองแล้วก็ย้ำว่าการจับมือกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อคุณอนุทินยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลนะคะ
3: เรื่องการจับมือกัน
4: ใช่
3: เพราะระแวงสิจับมือกันแล้วดีกันแล้วแน่ๆเลย
4: ยังเป็นแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดต่อนะคะขอให้ประชาชนมันอย่ากังวลนะคะเพราะว่าครั้งนี้ที่เจอกันเนี่ยเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: คือถ้าในมุมของนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงก็ต้องจับนั่นแหละมันเป็นมารยาทถูกไหม
4: ทางการทูตทางการอะไรเงี้ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจษดาสาราทองแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนะเรามาติดตามกันนะฮะในประเด็นที่เราเกริ่นไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะสงครามมันจบแล้วจริงหรอเดี๋ยวเราจะไปถามในหัวอัดกันนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: ว
3: ัน
2: นี้มาแนวในหัวพี่หนวดด้วยนะ
3: ครับครับเปลี่ยนสไตล์บ้างครับ
2: ครับ
3: เดี๋ยวผมขอบคุณทางแฟนคลับวันศุกร์นะครับที่ส่งเสื้อมาให้เป็นเสื้อ Active Peak ใส่สบายดีครับ
2: ครับ
3: แฟนคลับของรายการวันศุกร์ครับ
1: นะคะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
3: ครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยนะครับเป
1: ็
3: นข่าวใหญ่ข่าวดีแล้วก็หวังว่าจะดีตลอดไปเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงสันติภาพอย่างถาวร นะครับผมก็ใช้หัวข้อในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังกับดร.เจตกุลิซาว่า MOU สหรัฐอิหร่านเนี่ยหยุดสงครามจบสงครามจริงหรือเปล่ามีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นนะครับก็มาฟังมุมมองของผมนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีการลงนามทางอิเล็กไลเซนอิเล็กทรอนิกส์ของสองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีอิหร่านก็คือเมซุสเปเชตเคียนเป็นการลงนามไม่ได้ลงนามต่อหน้านะครับเป็นการลงนามทาง